0: ในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
5: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
4: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
5: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
4: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
5: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
4: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
5: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
4: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
5: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
4: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
5: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
4: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
5: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
4: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้อง

0: กระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุน ก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานพารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: งานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับ

0: ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการกุมไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
3: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ฮึทำอะไรนะ
3: เฮ
2: ้ยปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
4: จบไป
1: อะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
4: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่หายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยเป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโช

0: ออกมาเฮ้ยเดินตกท่อเลย
1: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
2: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
4: ไม่ใช่
5: เฮ้ยแม่เงียบ
2: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
6: ตาน้อย
0: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช
7: ่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
0: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
0: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
6: เฮ้
8: ตันน้อยสุดยอด
0: ตันน้อยซะอย่าง
3: น้อย
0: จ้าโดนอีกแล้วคนแผลต้องถูกช็อตแง
2: หายซ่าแน่คราวนี้จะอุปาทาน
0: ฮะ
6: ช่วยด้วย
3: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
9: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
10: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างอะไรบ้าง

0: งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยโอเคค่ะ
3: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้

ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ลาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลัง

0: ใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
5: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
6: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
7: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
8: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได
7: ้โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
7: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
7: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
6: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
5: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
6: อัดครับการ์ดข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
7: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
7: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
5: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
8: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
5: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับครับ
5: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
6: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
7: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
10: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
7: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
8: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
6: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
8: ได้เลย
7: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมาก เราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้

0: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอาร์ตพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
1: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: โอ
7: ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
1: เว็บไซต์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและหุ้นเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้

0: ออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

นี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: กันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้ห้องเรียนของเรามีใครหายไปไหมคะมาทั้งหมดกี่คนจำได้ไหม25คนเก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอู้วันนี้นะคะมีบางห้องเรียนเนี่ยบอกว่าวันนี้ห้องเรียนของหนูมา12คนแล้วของหนูล่ะครับมีเพื่อนๆบอกว่าวันนี้มา10คนครับนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วในวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะสังเกตไหมว่าหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรถเยอะไหมรถเยอะแล้วเมื่อเช้าใครได้สังเกตอีกว่าเวลาพี่ๆเพื่อนๆของเราเนี่ยข้ามถนนข้ามที่ไหน
1: ข้ามม้าลาย
0: อ๋อเขาเนี่ยรอคุณครูมารับหรือว่าเขาข้ามเองเลยถูกต้องเลยค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรวอยากจะมาสนทนากับเด็กๆเรื่องการข้ามถนนเพราะว่าทุกวันนี้นะคะก็มีเด็กๆหลายคนค่ะที่ลงรถนะคะฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนทีนี้ค่ะเวลาที่เราเนี่ยจะข้ามถนนหนูจะสังเกตเห็นว่าพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆนะคะเวลาที่เขาข้ามถนนเขาจะยกมือข้างไหนขึ้นมาด้วยข้างอะไรข้างขวาใช่ไหมคะข้างขวาของเรานั่นเองค่ะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนและนอกจากนี้นะคะก็จะมีคุณครูผู้ชายที่เขาถือธงเด็กๆสังเกตไหมว่าธงนั้นสีอะไรเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูเขาทำยังไงเขาชูขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็พอคุณตำรวจเนี่ยเขาเป่านกหวีดให้รถหยุดคุณครูเขาทำยังไงกั้นเป็นสัญญาณไม่ให้รถทำไมคะใช่เมื่อประมาณ

0: 2ปีที่แล้วอะค่ะคุณครูแพลวเนี่ยเคยไปเป็นคุณครูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็พาเด็กๆนี่แหละข้ามถนนทีนี้นะคะสิ่งที่คุณครูแพลวประทับใจมากๆเลยก็คือพี่ประถมค่ะเขาไม่รู้จักน้องอนุบาลเขาเนี่ยขนาดไม่รู้จักนะตอนข้ามถนนเนี่ยพี่ประถมเขาจูงมือน้องจับแน่นเลยเพื่อพาน้องข้ามเพราะว่าน้องเนี่ยร้องไห้อยู่หนูคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารักไหมคะใช่ในเมื่อเรานะคะเป็นพี่ที่โตขึ้นเราก็สามารถดูแลน้องๆที่เขาอายุน้อยกว่าเราเพราะว่าเรานะคะมีวุฒิภาวะหรือว่าเราโตขึ้นนั่นเองมีใครบอกวิธีที่ดูแลน้องๆได้บ้างไหนดูซิมีใครบอกคุณครูแพลวได้บ้างว่าดูแลน้องอ1อ2ยังไงขอเชิญพี่ฟ้าใสมาเลยในฐานะที่หนูเป็นพี่อนุบาล นะคะที่โตที่สุดก็คือชั้นอ3เราจะดูแลน้องๆอนุบาล1อนุบาล2ยังไงได้บ้างลูก
1: เราห้ามจับมือน้องแรงค่ะเราต้องมีมารยาทกับผู้อื่นค่ะ
0: เก่งมากๆเลยถ้าเราเดินไปชนน้องอะค่ะเราต้องทำยังไงอะลูก
1: ขอโทษค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยปรบมือให้ฟ้าใสด้วยถูกต้องเลยค่ะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นพี่โตกว่าแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทำผิดเช่นเราอาจจะเดินไปชนน้องโดยไม่ได้ตั้งใจถึงแม้ว่าน้องเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดอะไรแต่พี่ที่ดีก็ควรที่จะขอโทษน้องใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะเป็นพี่ที่น่ารักนะคะและวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวไหมขอเชิญเป็นพี่อะไรดีพี่แม็กครับมาเลยครับอ่ะเริ่มเลยจ้ะพี่แม็กจ๋า
1: เมื่อตอนวันจุดจีนหนูกินลำไยไป3ลูก
0: อ๋อเมื่อตอนงานตรุษจีนใช่ไหมเขาก็ไหว้ผลไม้เยอะพี่แม็กรับประทานลำไยเหรอลูก
1: ใช่ครับ
0: แล้วรสชาติลำไยเป็นยังไงลูก
1: หวานครับ
0: แล้วมันมีเมล็ดข้างในไหม
1: มีครับ
0: สีอะไรอ่ะพี่แม็ก
1: สีดำครับ
0: อู้แล้วมันรับประทานได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะลูก
1: แล้วต้องเอาไปทิ้งครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วนอกจากรับประทานลำไยแล้วพี่แม็กได้รับประทานอย่างอื่นไหม
1: ได้ครับ
0: อะไรบ้างอะลูก
1: ส้มครับ
0: ครับมีอีกไหม
1: แล้วก็ขนมครับ
0: เยี่ยมเลยอร่อยไหมคะ
1: อร่อยครับ
0: เก่งมากๆเลยความจำดีมากเลยลูกปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อไปผู้ใดดีล่ะขอเชิญพี่พากินค่ะคิดชื่ออยู่ใช่ไหมอ่ะเริ่มเลย
2: แม่หนูกินต้มปลากระป๋อง
0: หนูรับประทานปลากระป๋องปลากระป๋องเป็นยังไงเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
2: แม่ทำให้หนูกิน
0: ครับปลากระป๋องเนี่ยเราจะเอาทั้งกระป๋องเนี่ยมาหั่นอย่างนี้เลยได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เราต้องทำยังไงก่อนล่ะเปิดมันไหมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วปลากระป๋องอะค่ะมีลักษณะเป็นยังไงลูก
2: มันมีปลาอยู่ข้างใน
0: ครับแล้วน้ำซอสมันเป็นน้ำซอสอะไรครับ
2: น้ำซอสปลากระป๋อง
0: โอ้เป็นซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมเลยแล้วพากินรับประทานหมดไหมคะ
2: รับประทานหมดครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วตอนที่รับประทานเสร็จแล้วอะค่ะต้องดื่มอะไรด้วยลูก
2: ดื่มน้ำสะอาด
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่พากินด้วยวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากพวกเราบ้างดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องของตนเองได้ค่ะ

รื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าหนูเนี่ยหัดปั้นดินน้ำมันนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามือของเรานะคะแข็งแรงขึ้นจับดินสอได้มั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็เขียนสวยขึ้นด้วยโอ้เก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้นะคะอาหารที่บ้านเนี่ยต้องดูดีๆเลยค่ะเพราะว่าอากาศร้อนทําให้อาหารนะคะบูดเร็วเสียเร็วถ้าเผลอรับประทานเข้าไปนะคะเด็กๆบอกว่าต้องปวดท้องแน่ๆเลยระมัดระวังกันด้วยนะคะต่อไปค่ะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทางต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.

0: ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะพร้อมแล้วแต่ตอนนี้พื้นที่พร้อมหรือยังล่ะ
1: ย
0: ัง ยังเลยแล้วเราต้องทำยังไงล่ะคะ
1: พื้นที่เป็นของตัวเอง
0: ทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางค่อยๆยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นให้โอกาสจับกระโปรงลงมาดีๆก่อนข้างหน้าใครยังไม่เรียบร้อยเยี่ยมเลยค่ะทีนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองตั้งใจฟังจังหวะนะคะใครได้พื้นที่แล้วให้ทำยังไงนะลูกโอ้ยืนตัวตรงเลยตัวตรงเป็นเสาหินเลยใช่ไหม

ไหนดูซิได้พื้นที่กันแล้วหรือยังโอ้หลายๆคนนะคะได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางก็ได้พื้นที่แล้วเช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยคุณครูแพรวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องเด็กๆสามารถที่จะกระโดดได้หรือเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังแล้วก็ระวังสะดุดพรมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

พี่แม็กพี่เตยเขาเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะมากเลยนะกลุ่มตรงโอตีนะคะขยับออกมาหน่อยกันลูกไม่งั้นเดี๋ยวโดนกันนะคะ

0: คุณครูแพรวขอถามแสนดีหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: กำลังหั่น
0: แตงโมใช่ไหมคะ

คะลูกโตไหมคะโตมากโตแค่ไหนว้าวแตงโมยักษ์ใช่ไหมอ่างเปาขายให้เพื่อนเหรออ๋อโอเคค่ะสโนล่ะคะกำลังหยุดอยู่ในท่าติดกระดุมเสื้อนะคะฟ้าใสละลูกทำอะไรนะถ่ายภาพดอกกุหลาบใช่ไหมน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีเด็กๆบางคนนะคะกำลังทำท่าลำมวยไทยโหแล้วหนูล่ะเด็กๆนะคะกำลังทำท่าปั้นขนมจีบนี่น่ารับประทานมากๆเลยเห็นแล้วหิว

ขอถามพี่ปั้นครับอยู่ในท่าอะไรลูกไหว้พระเหรอคะเยี่ยมเลยเช่ล่ะลูกงูอะไรลูกงูใหญ่ไหมอ๋องูน้อยๆใช่ไหมระวังฉกเพื่อนนะคะแล้วต้นน้ำล่ะคะกำลังดื่มน้ำมะพร้าวหรอคะเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีบางคนนะคะอยู่ในท่ากระโดดเชือกด้วยโอ้น่ารักมากๆเลย

0: ให้เด็กๆนั่งลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งการเคลื่อนไหวตามคำสั่งไม่ยากเลยค่ะเด็กๆขาคุณครูแพลวนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินจังหวะแบบนี้คุณครูแพลวก็จะมอบหมายคำสั่งให้เด็กๆ3คำสั่งให้เด็กๆทำไมก่อนฟังอะไรนะ
1: ใช
0: ่ฟังให้จบก่อนแล้วหนูถึงจะทำท่าทางตามดูสิว่าวันนี้ใครจะสามารถฟังคำสั่งและทำท่าทางได้ถูกต้องบ้างถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นตั้งสติดีๆนะคะเริ่มได้เลย3คนนี้แยกกันนั่งนะคะไหนลองเดินกันไปคนละทางสิ

0: ย่ำเท้าอยู่กับที่5ครั้งหมุนเอว2รอบแล้วนั่งลง
1: 1 2 3 4 5
0: หมุนเอวกี่รอบ1 2แล้ว
1: นั
0: ่
1: งลง
0: นั่งลงเก่งมากๆเลยค่ะลูกสาวเราวงเปิดด้วยนะคะ

หยุดจริงหรือเปล่ากระโดดตบ5ครั้งยืนขาเดียวแล้วเอามือแตะไหล่4 5ยืนขาเดียวแล้วเอามือแตะที่ไหนหัวไหล่ตนเองเขา

ให้จับกลุ่ม5คนนั่งลงแล้วเอามือปิดตาเอาแล้วเกินนุ่นไงคะ5คนนั่งลงแล้วทำยังไงนะเอามือทำไมเอามือปิดตาปิดตาตัวเองนะไม่ใช่ตาเพื่อนนะลูกไหนดูซิกลุ่มไหนทำได้บ้างโอ้เก่งมากๆเลยเยี่ยมเลยค่ะ

0: สะบัดมือ5ครั้งผงกหัว2ครั้งแล้วให้ต่อยไปข้างหน้า5ครั้งแล้วผงกหัวเท่าไหร่2แล้วชกไปข้างหน้าเท่าไหร่เก่งมากๆเลยค่ะหาพื้นที่นั่งลงในท่าที่สบายแล้วรอครูแผ่ว3คำสั่งเป๊ะเลยขอเชิญพี่อนนท์มานี่มาลุกเลยลูกมาเลยค่ะพี่ข้าวหอมข้างๆพี่น้ำหวานก็ได้ลูกขออนุญาตอุ้มจะอุ้มแล้วใช่ไหมอุ้มไม่ไหวด้วยพี่อ3ตัวหนักๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กผู้หญิงให้เอากระโปรงคลุมที่ไหนลูกแล้วเด็กผู้ชายล่ะครับดึงกางเกงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะเราจะไปนวดกันที่ขาแล้วร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาพากินซับซับซับซับเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาขอถามเสาเตยทำท่าอะไรดีจ๊ะกี่ครั้งดีลูก
1: 10คร
0: ั้งนับเป็นภาษาอะไรดีคะ
1: ภาษาอ
0: ัง
1: กฤษค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะสะบัดมือ10ครั้งเป็นภาษาอังกฤษพร้อม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามนิลินทำท่าอะไรดีลูก
2: เอามือไปแตะปลายเท้าค่ะ
0: นับ1ถึงเท่าไหร่คะ
2: 10คร
0: ั้
2: งค่ะ
0: ขาตึงนะคะถ้าใครไม่ถึงก็ให้ก้มตัวลงไปให้ได้มากที่สุด10ครั้งนะคะขอเป็นภาษาจีนนับพร้อมกันอีเออซานซืออูลิ่วชีปาจิวชือทีนี้ถามเพื่อนๆปลายทางบ้างเพื่อนๆปลายทางคะทำท่าอะไรดีคะเด็กๆบอกว่าให้นั่งขัดสมาธินะคะจากนั้นนะคะให้ยืดมือขึ้นสูงๆแล้วก้มไปด้านหน้านับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไหนถามใครอีกดีถามพี่ออมทำท่าอะไรดีลูกหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้าหรือด้านหลังคะกี่ครั้งลูก20ใช่ไหมได้หมุนหัวไหล่ไปข้างหน้านะคะอานนท์เหยียบไปนิดหนึ่งเดี๋ยวแขนเรามันจะชนกันหมุนไปด้านหน้า20ครั้ง

ริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากๆเลยค่ะทีนี้ประสานมือกันหลับตาสมาธิดูสิว่าวันนี้ใครจะทำสมาธิได้นิ่งที่สุดโอตีหรือเปล่านะหรือจะเป็นการ์ตูนโอ้หลายๆคนเก่งมากๆเลยปั้นหลับตาสนิทหรือยังพี่แม็กหลับตาหรือยังนะเก่งมากเลยลูกทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเลยนะคะโอ้พี่เบคอนก็นิ่งมากๆเลยเยี่ยมเลยลูกทีนี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตามองซ้ายมองขวาซิเพื่อนเราลืมตาครบทุกคนหรือยังครบแล้วใช่ไหมทีนี้ค่อยๆลุกขึ้นแล้วกลับไปนั่งที่

0: พี่มารีคะข้างเขาหอมได้ลูกเก่งมากวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาอะไรตามอะไร
1: ตามคำ
0: สั่งค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เฮ้ยมามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดร้านนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเลยค่ะเราได้พาเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูร้อนไปแล้วการแต่งกายนะคะก็เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าแต่งกายยังไงให้เหมาะสมใครตอบได้บ้างอ่ะขอเชิญพี่การ์ตูนเลยลองทบทวนดูซิว่าเด็กๆจะจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้ยังไงไปบ้าง
1: ใส่เสื้อผ้าบางบาไม่ต้องหนาเกินค่ะ
0: ใช่เพื่อระบายอะไรลูก
1: ระบายอากาศค่ะ
0: ค่ะระบายอากาศหรือว่าความร้อนนั่นเองปรบมือให้การ์ตูนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะและเราก็ยังเรียนรู้อีกว่าไม่ว่าจะคนสัตว์หรือพืชก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับฤดูร้อนใช่ไหมคะและในวันนี้ค่ะคุณครูแพรวก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะอาหารในฤดูร้อนและการเลือกรับประทานอาหารในฤดูร้อนอย่างที่คุณครูแพรวเคยพูดกับเด็กๆไปว่าในฤดูร้อนนะคะอาหารเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเช่นผลไม้ต่างๆหรือผักต่างๆผลไม้ที่เราเคยพูดกันไปว่าในฤดูร้อนเนี่ยโอ้โหมันออกลูกดีมากๆเลยคืออะไรบ้างใครจำได้ทุเรียนใช่ไหมมีอะไรอีกเงาะมีอะไรอีกคะลิ้นจี่มังคุดทั้งหลายแหละแล้วนอกจากนี้นะคะเด็กๆขาในฤดูร้อนนะคะก็มีอาหารอีกมากมายเลยค่ะที่เราเนี่ยนิยมรับประทานเพื่อเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างปิ้งปองใครรู้จักบ้างลองทายดูซิว่าอาหารชนิดนี้นี่คืออะไรเด็กๆบางคนบอกเป็นข้าวต้มหรือเปล่าเพราะว่าเห็นข้าวใช่ไหมคะแล้วเห็นอะไรอีกเห็นพริกนะคะเห็นของที่ทอดอยู่ข้างๆแล้วเห็นไหมว่าในภาพอะค่ะข้าวเนี่ยเขามีดอกไม้อยู่ด้วยดอกอะไรถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางทราบไหมคะว่าอาหารชนิดนี้นี่คืออะไรเนี่ยมีเพื่อนๆทราบนะคะภาพนี้นะคะก็เป็นอาหารที่เรียกว่าข้าวแช่พูดตามข้าวแช่
2: ข้าวแช่

0: ข้าวแช่
1: ข้าวแช่
0: ถูกต้องเลยค่ะข้าวแช่นี่นะคะก็จะเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในฤดูร้อนสมัยโบราณนะคะลูกเขาไม่ได้มีตู้เย็นใช่ไหมเขาไม่ได้มีตู้เย็นในความเย็นแล้วก็เอาน้ำไปแช่เหมือนเราปัจจุบันแล้วอาหารไทยของเรานะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีรสชาตินะคะหรือว่ามีความเผ็ดความร้อนใช่ไหมข้าวแช่นี้นะคะก็เป็นข้าวค่ะลูกข้าวที่อยู่ในน้ำลอยดอกมะลิบางที่นะคะเขาก็จะเอาไปอบกวนเทียนด้วยนิยมรับประทานกับกะปิทอดลูกกะปิทอดนะคะแล้วก็เป็นใช้โป๊หวานหรือว่าเครื่องอื่นๆที่หัวหินก็มีขายแล้วก็ที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็นิยมเป็นอาหารไทยโบราณเลยคุณครูแพรวเคยได้รับประทานด้วยหอมแล้วก็มีความรู้สึกว่ารับประทานเข้าไปแล้วสดชื่นเย็นเพราะว่าเขาเอาไปอบควันเทียนมันก็จะมีกลิ่นหอมจากควันเทียนนะคะไม่ใช่เอาเทียนไขมาอบนะลูกไม่มีกลิ่นนะคะมันจะเป็นเทียนพิเศษที่เอาไว้อบสำหรับขนมสำหรับอาหารรวมถึงเขาจะแช่ในน้ำน้ำในที่นี้ไม่ใช่น้ำร้อนๆแล้วเทโจกเข้าไปนะคะไม่ได้นะไม่ได้ทำข้าวต้มทีนี้ค่ะน้ำเนี่ยเขานิยมที่จะใช้น้ำอุณหภูมิปกติหรือในสมัยใหม่เนี่ยถ้าเขามีน้ำแข็งเขาก็จะใส่เข้าไปด้วยกินแล้วรู้สึกว่าสดชื่นมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันหลังจะหามาให้ลองชิมดีไหมคะ
1: ด
0: ีเลยอ่ะภาพต่อไปอะไรเอ่ยน้ำแตงโมนะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยในฤดูร้อนเพราะว่าแตงโมเนี่ยมีรสชาติหวานแล้วกลิ่นเป็นยังไงด้วย
1: หอม
0: ใช่เลยค่ะในวันที่อากาศร้อนจัดนะคะร่างกายของเราเนี่ยมันสูญเสียเหงื่อเยอะๆใช่ไหมคะการรับประทานน้ำแตงโมปั่นนะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะว่าช่วยเติมน้ำตาลให้กับร่างกายและที่สำคัญเลยรับประทานหรือว่าดื่มเข้าไปแล้วจะรู้สึกยังไงสดชื่นใช่ไหมใครเคยรับประทานบ้างให้ออกมาเล่าให้ฟังสิว่าทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างขอเชิญพี่ขวัญเอ๋ยค่ะตอนที่หนูรับประทานน้ำแตงโมปั่นนะคะหนูรู้สึกยังไงบ้างคะลูก
2: สดชื่นค่ะ
0: สดชื่นนะคะเพราะว่าแตงโมมีรสชาติยังไงคะ
2: หวานเย็นค่ะ
0: โอ้มันชื่นใจเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมเลยนอกจากน้ำแตงโมปั่นนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยเขาก็นิยมเอาผลไม้ที่มีตามฤดูกาลเนี่ยมาทำเป็นน้ำปั่นหรือว่าเอาไปแช่เย็นแล้วก็รับประทานในหน้าร้อนใช่ไหมมีอะไรเอามาปั่นได้อีกล่ะขอถามพี่สโนค่ะนอกจากน้ำแตงโมปั่นแล้วหนูเคยรับประทานผลไม้อะไรในหน้าร้อนที่เอาไปปั่นได้อีกชึบ
2: มะพร้าวปั่นค่ะ
0: น่าสนใจน้ำมะพร้าวนี่ก็ชื่นใจเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนที่รับประทานแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะลูก
2: ชื่นใจค่ะ
0: รสชาติมันเป็นยังไงคะ
2: หวานอร่อยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้พี่สโนด้วยก็จริงอย่างที่พี่สโนว่าฤดูร้อนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตหรือติดตามข่าวสารนะจะมีชาวต่างชาติเนี่ยเขานิยมเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยในฤดูร้อนเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีเทศกาลสำคัญเช่นสงกรานต์ใช่ไหมแล้วน้ำแตงโมปั่นนะคะรวมถึงน้ำมะพร้าวที่พี่สโนบอกอ่ะก็เป็นสิ่งที่นิยมมากๆในชาวต่างชาติเพราะว่าผลไม้บางชนิดนะคะปลูกในประเทศไทยเนี่ยบางทีราคามันไม่ได้สูงแต่ถ้าไปอยู่ที่ต่างประเทศราคามันจากเท่านี้เป็นเท่านี้เลยเพราะว่าหลายๆประเทศอะค่ะเขาเป็นเมืองหนาวแต่ผลไม้ที่เขาชอบรับประทานเนี่ยมันอยู่เมืองร้อนซึ่งบ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเมืองร้อนดังนั้นนะคะแตงโมปั่นบ้านเรานะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวบ้านเรารวมถึงมะม่วงรู้จักมะม่วงไหม
1: รู้
0: ใช่มะม่วงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นิยมเหมือนกันนะทั้งคนญี่ปุ่นคนจีนนะคะหรือว่าบรรดาชาวต่างชาติเนี่ยเขาให้การยอมรับเลยว่าผลไม้บ้านเรามีรสชาติหวานอร่อยอ่ะต่อมาปิ้งถูกต้องเลยค่ะ แต่สังเกตไหมว่าน้ำแข็งใสนะคะดูคำว่าน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสเนี่ยเป็นสระไอไม้อะไรดูดีๆนะนี
3: ่ไม
0: ้มะลายถูกต้องเลยค่ะใช้สระไอไม้มะลายนะคะเหตุผลที่ไม่ใช้ไม้ม้วนเพราะว่าคำว่าใสไม้ม้วนนะคะเขาจะใช้กับน้ำที่มันทำไมใสใสใสสะอาดจังเลยแต่ใสคำนี้น้ำแข็งใสคำนี้ค่ะมันไม่ได้แปลว่าน้ำแข็งมันใสแบบปิ้งนะมันมาจากสมัยก่อนเป็นที่มาเขาจะเอาน้ำแข็งอะค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็มีตัวที่วางอยู่ข้างบนจากนั้นเขาจะทำการใสไปกับใบมีดทีนี้น้ำแข็งที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆมันก็จะละเอียดเป็นก้อนเล็กๆลงมาใช่ไหมคะเหมือนบิงซูเหมือนหิมะเขาก็เลยเรียกว่าน้ำแข็งใสตามการใสของมันแบบนี้ปืดๆๆใช่ไหมทีนี้น้ำแข็งใสนะคะก็เป็นสิ่งที่นิยมรับประทานในฤดูร้อนเหมือนกันเด็กๆ เคยสังเกตไหมเวลาที่เรารู้สึกว่าเราร้อนมากๆเลยพอได้รับประทานน้ำแข็งใสมันเป็นยังไง มันเย็นมันชื่นใจมันหอมหวานจังเลยแล้วในน้ำแข็งใสนะคะนอกจากที่มีน้ำแข็งแล้วก็น้ำหวานแล้วนะคะมันใส่เครื่องได้ด้วยใส่อะไรได้บ้าง
3: นม
0: ใส่นมใส่อะไรได้อีก
3: น้ำแดง
0: เฉากล้วยได้ไหมได้มีอะไรใส่ได้อีกขอถามเร็วตอบเร็วดูซิว่าน้ำแข็งใสใส่อะไรได้บ้างขอถามปอเช่น้ำแข็งใสใส่อะไรได้บ้างครับ
4: น้ำแข็งใส
0: ใส่อะไรล่ะใส่เยลลี่ได้ไหมได้ใส่อะไรได้อีก BM ได้ใส่อะไรได้อีกการ์ตูน
4: ใส่
0: ขนมไทยได้ใส่อะไรได้อีกปังหอมอ๋อใส่สาคูใช่ไหมคะหรือว่าอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดแมงลักได้ด้วยใช่ไหมได้ใส่อะไรได้อีกนิลิน
5: เฉากล้วย
0: ใช่ใส่อะไรได้ใส่อะไรได้อีกเบคอน
6: ผลไม้
0: ใช่ใส่ข้าวโพดได้ไหมได้ใส่ลอดช่องได้ไหม
6: ได
0: ้เห็นไหมคะน้ำแข็งใสนะคะหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยนิยมรับประทานบางพื้นที่นะคะเขาก็จะใส่เป็นผลไม้ก็ได้ใส่เป็นขนมไทยก็ได้นอกจากนี้นะคะนอกจากน้ำแดงและนมแล้วนะคะก็ยังสามารถใช้น้ำอย่างอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำกะทิน้ำตาลข้นอุ๊ยอร่อยมากเลยคุณครูแพลวชอบมากเลยแล้วก็เป็นน้ำลอยดอกมะลิหอมๆเย็นๆเลยเด็กๆว่าชื่นใจไหม
7: ชื
0: ่นใจสิต่อมาแท้แดเฉาก๊วยเป็นอาหารนะคะหรือว่าขนมเนี่ยที่เด็กๆเนี่ยชอบแต่เด็กๆลองมองนะคะในภาพอะไรเอ่ยสีน้ำตาลอยู่บนเฉาก๊วยเอาละผงอะไรมีเด็กๆปลายทางตอบถูกเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามันคือน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนะคะเป็นน้ำตาลที่หวานนะคะมีรสชาติหวานแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะเลยไม่ได้เป็นน้ำตาลที่ขัดสีน้ำตาลขัดสีคือน้ำตาลที่เด็กๆรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยนะคะที่มันเป็นเม็ดๆสีขาวๆอันนั้นคือผ่านการขัดสีเรียบร้อยแล้วแต่น้ำตาลทรายแดงอะค่ะมันจะเป็นสีแบบนี้เลยแล้วเวลารับประทานเฉาก๊วยเฉาก๊วยมันเป็นสีอะไรคะ
8: ดำ
0: ใครทราบบ้างว่าเฉาก๊วยทำมาจากอะไรพี่แม็กเชิญพี่แม็กคิดว่าเฉาก๊วยทำจากอะไรนี่เลย
9: ทำมาจากขนม
0: อ๋อทำมาจากขนมไม่ผิดปรบมือให้กับความกล้าหาญของพี่แม็กด้วยอันที่จริงแล้วนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าต้นเฉาก๊วยจริงๆต้นเฉาก๊วยค่ะมันมีสมัยก่อนนะคะเขายังไม่ได้มีวัสดุหรือว่าวัตถุหรือวัตถุดิบที่เอาไว้ทำวุ้นใช่ไหมอาหารนะคะของประเทศไทยหรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็ทำจากสิ่งที่มาจากธรรมชาติอาจจะมาเพราะความบังเอิญหรือว่าคนที่เขาสืบทอดภูมิปัญญากันมาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่ๆปุ๊บไปเด็ดต้นอะไรมาก็ไม่รู้เคี้ยวอย่างนี้ได้ไหมอ่ะ ไม่ได้บางเอิญว่าเป็นต้นหมามุ่ยโอ้โหคันทั้งปากเลยอย่างนั้นได้ไหมคะไม่ได้มันจะต้องผ่านการที่คัดกรองนะคะแล้วก็ทำการทดลองมาแล้ว

0: ใส่น้ำเชื่อมหรือว่าน้ำตาลทรายแดงสักหน่อยหนึ่งรสชาติเป็นยังไงเลยหวานอร่อยชื่นใจเลยแต่เด็กๆรู้ไหมว่าอาหารหน้าร้อนนะคะนอกจากมีอันที่อร่อยอันที่กินแล้วมันชื่นใจแล้วบางอย่างนะคะในหน้าร้อนเนี่ยมันก็ทำให้อาหารพวกนี้เป็นยังไงได้ง่ายด้วยเสียและบูดง่ายด้วยเพราะอะไรเพราะอากาศมันทำไมมันร้อนถูกต้องเลยค่ะแล้วโรคที่มากับหน้าร้อนนะคะที่มีปัญหาที่เยอะมากๆเลยรู้ไหมโรคอะไรท้องอะไรท้องเสียหรือว่าท้องร่วงอาหารเป็นพิษนั่นเองไหนใครเคยมีประสบการณ์อาหารเป็นพิษบ้างยกมือขึ้นขอเชิญพี่ปริมปริมจ๋าตอนที่ปิมเนี่ยมีอาการของโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยมันมีอาการยังไงคะ
1: อ้วกค่ะ
0: อาเจียนแล้วมีอะไรอีกลูก
1: ปวดท้องค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วถ่ายบ่อยไหมคะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: โหยังโชคดีนะคะบางคนน่ะเด็กๆที่เป็นอาหารเป็นพิษนะคะก็จะมีอาการคล้ายๆพี่ปิมเลยก็คืออาเจียนหรือว่าอ้วกบ่อยนะคะแล้วก็ท้องเป็นยังไงด้วยปวดบางคนเนี่ยถ่ายบ่อยมากๆเลยอึบ่อยหรือถ่ายบ่อยถ่ายเหลวจนน้ำในร่างกายเนี่ยมันสูญเสียไปเยอะใช่ไหมคะเสี่ยงช็อกมากๆเลยนะเด็กๆรู้ไหมอ่ะปรบมือให้พี่ปิ่มด้วยนี่เลยค่ะนี่ถ้าอาหารเป็นอย่างนี้เนี่ยเด็กๆอยากจะรับประทานไหม
2: ไม
0: ่เพราะว่าภาพอาหารอันเนี้ยมันทำไมโอ้มันเน่าเสียซึ่งมันเกิดได้ในทุกฤดูนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูฝนแต่มันเกิดได้ง่ายในฤดูร้อนเพราะว่าอาหารนะคะถ้าหากว่ามันเก็บไว้นานอากาศมันร้อนมันจะทำให้เชื้อโรคแบคทีเรียเนี่ยมันเติบโตได้ดีมันก็เลยทำให้อาหารเนี่ยเสียได้เร็วทีนี้ถ้าเราไม่ทราบเราไปรับประทานโอ้โหเป็นยังไงทีนี้ป่วยไหมป่วยสิมีเด็กๆปลายทางเคยเล่าให้ฟังด้วยนะว่าพอป่วยแล้วนะคะร่างกายเนี่ยขาดน้ำเยอะมากเลยเพราะทั้งอาเจียนออกนะคะแล้วก็ถ่ายเหลวทีนี้เขาเลยต้องรับประทานสีส้มๆผสมกับน้ำรู้จักไหมใช่น้ำเกลือแร่เพื่อเติมนะคะเกลือแร่แล้วก็น้ำเนี่ยเข้าสู่ร่างกายป้องกันการเกิดการขาดน้ำของร่างกายไม่เช่นนั้นถ้าร่างกายสูญเสียน้ำเยอะๆเนี่ยโอ้โหอันตรายนะใช่ไหมแล้วนอกจากท้องเสียท้องร่วงในฤดูร้อนแล้วเด็กๆรู้ไหมว่ามีโรคอย่างอื่นด้วยคืออะไรเวลาที่เด็กๆเนี่ยค่ะร้อนมากๆบางคนเนี่ยนะคะเขาจะมีผื่นขึ้นที่เรียกว่าผื่นร้อนเด็กๆลองสังเกตดูสิบางคนนะเวลาที่เขาเหงื่อออกเยอะๆใช่ไหมคะก็จะมีเม็ดนะคะขึ้นเต็มแขนเลยบางทีคันด้วยก็จะเป็นในส่วนของพวกลมพิษนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาแพ้อากาศก็มีดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตนเองแล้วถ้าเป็นเด็กๆล่ะจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรในฤดูร้อนมีคำตอบหลากหลายมากๆเลยดังนั้นคุณครูแพรวอยากจดบันทึกคำพูดของเด็กๆว่าถ้าเป็นเด็กๆนะคะจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรในฤดูร้อนแต่ตอนนี้กระดานจดบันทึกของเรามาหรือยัง
3: ยังไม่มาย
0: ังไม่มาเลยดังนั้นขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะคะมาแล้วค่ะทีนี้นะคะคุณครูแพรวอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆของคุณครูแพรวนะคะมีวิธีการอย่างไรเลือกอาหารให้ปลอดภัยในฤดูร้อนมีใครอยากออกมาช่วยบอกบ้างขอเชิญพี่แสนดีค่ะมาเลยแสนดีคะถ้าเป็นแสนดีแสนดีจะเลือกอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
4: อาหารสะอาดค่ะ
0: อาหารที่สดสะอาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เด
4: ี๋
0: ยวคุณครูแพลวขอเขียนก่อนชึบปึ๊กเพื่อนบอกว่าเลือกอาหารนะคะที่สดสะอาดอาหารชึบตัวนี้ตัว

0: อะไรรอเรือใช่ไหมคะทอทะหางสระอะไรด้วยเนี่ยสระอีแล้วก็ไม้เอกที่สดสะอาดจึ๊บจึ๊บจึ๊บเยี่ยมเลยเพื่อนบอกว่าให้เลือกอาหารที่สดสะอาดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าอาหารที่เราเลือกเนี่ยมันสกปรกเนี่ยมันจะส่งผลต่อใครเลยโดยตรงตัวเองถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อไปใครดีหนอขอเชิญข้าวหอมค่ะนอกจากอาหารที่สดสะอาดแล้วถ้าเป็นข้าวหอมจะเลือกรับประทานยังไงลูกเรากินของดิบๆเลยได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เราต้องรับประทานอาหารที่มันเป็นยังไงคะปรุงทำไมปรุงสุกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยเราจะต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกวิลิ้นพันเลยเห็นไหมขอจดก่อนอาหารที่ปรุงทำไม
2: ส
0: ุกถูกต้องเลยค่ะรึบอาหารรึบใช่ค่ะรอเรือแล้วก็ทออะไรอีกทอทหารสระอีอาหารที่ปรุงปอรอสระอูงองูปุงแล้วก็สุกสออุกอสุกถ้าเป็นขอไข่จะเป็นคำว่าความสุกนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารสุกหรือว่าความสุกของเนื้อของอะไรเนี่ยจะใช้กออะไรกอไก่เก่งมากๆเลยปรบมือให้ข้าวหอมด้วยแล้วนอกจากการเลือกอาหารนะคะที่สดสะอาดอาหารที่ปรุงสุกแล้วแล้วถ้าเป็นตัวเราล่ะเราจะต้องทำยังไงก่อนรับประทานอาหารใครตอบได้ขอเชิญพี่ปั้นครับก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยเราควรทำอย่างไรด้วยลูก
1: ล้างมือครับ
0: ถูกต้องไหมเด็กๆเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขอเขียนคำว่าล้างมือนะคะชึบตรงนี้แล้วกันปึ้งล้างมือตัวอะไรตัวแรกเลยลอลิงสระอานะคะงองูแล้วก็เติมอะไรด้วยไม้โทล้างแล้วก็มอม้ามอสระอือมออือปึ้งปึ้งแล้วก็ตัวอะไรด้วยมออือมือล้างมือถูกต้องทำไมถึงต้องล้างมือล่ะพี่ป้านทำไมถึงต้องล้างมือ

0: เรา
1: โอ้พี่ปันเขาบอกว่าถ้าเราไปเล่นในทำที่ต่างๆอะค่ะเชื้อโรคมันก็ติดมือถ้าเราไม่ล้างมือใช่ไหมคะเวลาเรารับประทานอาหารเชื้อโรคมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วจะทำให้เราเป็นยังไงด้วยไม่อะไรไม่สบายปวดอะไรด้วยปวดท้องเก่งมากๆปรบมือให้พี่ปันด้วยค่ะเก่งมากๆเลยอ่ะทีนี้ขอชี้ให้เด็กๆช่วยอ่านหน่อยขยับตัวเข้าดีกว่าอ่ะปึ้งทีนี้นะคะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอ่านให้ฟังก่อนอาหารที่สดสะอาด
2: อาหารที่สดสะอาด
1: อีกครั้งอาหารที่สดสะอาด

0: ถูกต้องเลยค่ะเราต้องรับประทานอาหารที่สดสะอาดนะคะบรรทัดต่อไปนะคะเขาเขียนว่าอาหารที่ปรุงสุกอีกครั้งนะลูกอาหารที่ปรุงสุก
1: อาหารที่ปรุงสุก
0: ถูกต้องและเหนือสิ่งอื่นใดเราจะต้องล้างมือ
1: ล้างมือ
0: ล้างมือ
1: ล้างมือ
0: เก่งมากๆเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะผ่านหน้าร้อนไปได้อย่างสะดวกสบายเลยเพราะว่าเรารู้จักในการรับมือการเลือกอาหารและการป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆด้วยวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: แต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: AU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: ช ังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังแปะเรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
4: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกัน

0: นอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรวนะคะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วทีนี้จะเร็วขึ้นนะคะนับ1 2 3แก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วทีนี้ให้เอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือปั้นค่ะ

ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าเด็กๆคนไหนยังทำไม่เสร็จนะคะก็สามารถนำมาทำได้และเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ทำก็สามารถมาทำกิจกรรมได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะถ้าทำผลงานนะคะหรือว่ากิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพลวขอให้เด็กๆนะคะไปเล่นมุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือค่ะ

0: เด็กๆนะคะมีความตั้งใจในการทำผลงานศิลปะของตนเองทุกๆคนเลยค่ะขอชื่นชมเลยแล้ววันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่มาลิค่ะขวัญเอ้ยไม่ใช่พี่ออมพี่ออมหมุนโบตัวเองหน่อยลูกหลุดไหมถ้าหลุดเดินไปหาคุณครูแพรนะโอเคมาเลยค่ะมาลิคะวันนี้ทำผลงานอะไรมาคะลูก
1: ดินามันค่ะ
0: ลูกสาวปั้นเป็นอะไรจ๊ะ
1: สวนสาธารณะค่ะ
0: สวนสาธารณะสวนสาธารณะของมารีมีอะไรบ้างคะลูก
1: มีร้านค่ะ
0: ร้านอะไรลูก
1: ร้านขายขนมปังค่ะ
0: แล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: มีต้นไม้ค่ะแล้วก็มีเก้าอี้ค่ะ
0: มีเก้าอี้ด้วยเนาะมารีชอบผลงานตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: หนูชอบตรงไหนมากที่สุดลูก
1: ชอบตรงร้านค่ะ
0: ร้านไหนชี้ให้ดูหน่อยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมอ่ะชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยอีกรอบหนึ่งชี้ค้างไว้เลยนั่นแหละค่ะทำไมถึงชอบคะ
1: เพราะว่ามันน่ารักค่ะ
0: แล้วหนูอยากปั้นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลูก
1: ไม่แล้วค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานพี่มาลิไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนขอถามพี่สโนน้องชอบตรงไหนลูก
3: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
3: เพราะว่า
0: สมจริงใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: พี่สนุอยากให้พี่มาลีปั้นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ
3: ยากให้ปั้นกระต่ายเพ
0: ิ่
3: มเติ ม
0: ได้เลยเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าพี่มาลีปั้นกระต่ายเพิ่มได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: อ
3: ๋
0: อได้เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อไปใครดีนะพี่ใบบุญค่ะไม่เมื่อยหรอเอามาค่ะนี่เลยลูกวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะ
0: น้องวาดเป็นอะไรอะลูก
1: วาดเป็นคนกำลังกินน้ำแข็งใสค่ะ
0: คนกำลังรับประทานนะคะน้ำแข็งใสนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงอะลูก

0: ค่ะหนูชอบผลงานของตนเองไหมคะลูก
1: ชอบค่ะ
0: หนูชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบตรงโคนค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่ามันสวยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานใบบุญไหมลูก
2: ชอบค่ะ
0: ครูแพลวขอถามพี่เบย์พี่เบย์คอนคะพี่เบย์คอนชอบผลงานเพื่อนไหมลูก
3: ชอบค่ะ
0: พี่เบย์ชอบตรงไหนมากที่สุดครับ
3: ทั้งหมดเลยคร
0: ับ ทำไมอะครับ
3: ชอบ
0: มาก
3: สุดจ
0: ริ
3: งค่ะ
0: อ๋อแล้วรายละเอียดเป็นยังไงด้วยลูก
3: เย
0: ี่
3: ยมค่ะ
0: เยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากเลยค่ะคนต่อไปขอเชิญพี่อ่างเปาค่ะดูซิว่าจะเป็นผลงานชิ้นไหนนะเยี่ยมเลยลูกเปาคะวันนี้เปาทำผลงานชิ้นไหนมาคะ
1: สีน้ำค่ะ
0: เปาวาดเป็นอะไรมาลูก
1: บ้านค่ะแล้วก็มีดอกไม้ค่ะแล้วก็มีต้นไม้ค่ะ
0: ค่ะเปาชอบผลงานตนเองไหมลูก
1: ชอบค่ะ
0: เปาชอบตรงไหนมากที่สุดล่ะคะ
1: ชอบไม้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าสวยค่ะ
0: เปาอยากวาดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลูก
1: ไม่แล้วค่ะ
0: คุณครูแพลวถามเพื่อนๆบ้างดีกว่าเพื่อนๆคะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่อ่างเปาไหม
2: ชอบค
0: ่
2: ะ
0: ชอบตรงไหนขอถามพี่ออมออมชอบตรงไหนลูกชอบทั้งหมดเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าสวยใช่ไหมโอ้เยี่ยมเลยพี่เปาสกิดพี่แม็กด้วยพี่แม็กเล่นมืออยู่ปรบมือให้พี่อ่างเปาด้วยค่ะเราเตือนเพื่อนได้ใช่ไหมอ่ะคนสุดท้ายขอเชิญพี่พาคินค่ะไหนดูซิใครเล่นมืออีกให้เพื่อนข้างๆสะกิดเขาหน่อยสิบอกว่าตั้งใจฟังเพื่อนก่อนครับตั้งใจฟังเพื่อนก่อนค่ะพาคินครับวันนี้ทำผลงานอะไรมาครับ
1: ประดิษฐ์ต้นกระบองเฮครับ
0: ครับพาคินทำยังไงครับลูก
1: วาดบ้านรูปก่อน
0: แล้วยังไงครับ
1: แล้วก็ติดลงไป

0: ก่อนติดทำยังไงก่อน
1: ตัดกระดาษ
0: ใช่ครับแล้วตรงนี้ทำยังไงครับ
1: ตกแต่งครับ
0: เยี่ยมเลยพาคินชอบผลงานตนเองไหมคะ
1: ชอบครับ
0: ชอบตรงไหนมากที่สุดครับ
1: ชอบทั้งหมดเลย
0: ทำไมอะลูก
1: เพราะว่ามันสวย
0: เพราะว่ามันสวยแล้วมันทำไมด้วย
1: สมจริง
0: เห็นด้วยเลยแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะ

0: ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยวันนี้เด็กๆนะเก่งกันทุกคนเลยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: เวลาเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะ
1: เพื่อน
0: เราจึงต้องรู้จักกัน
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ันและรู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมนี้เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่38ฤดูร้อนชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์คำแค่ชื่อเกมก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสังเกตเกมไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเกมการศึกษาของเราเนี่ยก็ถูกแบ่งออกนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มของภาพหลักนะคะซึ่งก็จะมีทั้งภาพและนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นชิ้นเล็กๆตรงนี้นี่4แถวตรงนี้หนูสังเกตเห็นใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเป็นนะคะตัวพยัญชนะต่างๆแล้วก็สระที่หนูเนี่ยจะต้องนำมาวางเพื่อจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาดูในส่วนของภาพหลักกันก่อนว่ามีภาพและคำอะไรทีนี้ขออนุญาตขยับก่อนนะคะชึบทีนี้นะคะอุ๋ยหลุดมือทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงกลางกันก่อนค่ะภาพแรกนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยหนูเห็นไหมว่าตรงกลางเลยนะคะจะเป็นภาพนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นคำอ่านพร้อมคุณครูแพลวกวาง
1: กวาง
0: กวางถูกต้องค่ะนี่เลยภาพอะไรใช่ค่ะคำนี้อ่านว่าขวาน
1: ขวาน ขวาน
0: ใช่เลยลูกใบบัว
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ใบบัว
1: ใบบัว
0: ถูกต้องลูกหมวก
1: หมวก
0: หมวก
1: ห
0: มว
1: ก
0: ค่ะแปลง
1: แปลง
0: ถูกต้องเลยค่ะชึบตัวนี้ล่ะควาย
1: ควาย
0: ควายลูกพัดลม
1: พ
0: ั
1: ด
0: ล
1: ม
0: เก่งมากลูกขันน้ำ
1: ข
0: ัน
1: น
0: ้
1: ำ
0: ขันน้
1: ำ
0: และคำสุดท้ายนะคะกังหัน
1: กังห
0: ันกังห
1: ัน
0: ถูกต้องเลยค่ะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมากระจายชิ้นส่วนของเกมกันขอซักกี่โจทย์ดี
2: สาม
0: โจทย์ดีกว่าขอสามโจทย์แล้วกันเพราะว่าพื้นที่ไม่พอค่ะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางจะไม่เห็นนะเพราะว่าโต๊ะของเราเนี่ยมันมีพื้นที่จำกัดใช่ไหมใช่ใช่ส่วนของโจทย์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมากระจายชิ้นส่วนตรงนี้ด้วยชึบ

0: นี่เลยจึ๊กชิ้นส่วนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเล็กเวลาที่หนูกระจายอะค่ะหนูสังเกตด้วยนะคะว่าวางครบหรือเปล่าถ้าไม่เช่นนั้นหายไปคําจะครบไหมลูกไม่ครบนะคะชึบชึบชึบชึบชึบชึบมีอีกมีอีกชิ้นส่วนเยอะมากเลยเดี๋ยวขอหาก่อนอู้ถ้าวางหมดน่าจะพื้นที่ไม่พอแหละลูกอ่ะเดี๋ยวหาตัวอีกสักอันหนึ่งนี่แล้วกันทีนี้มีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพลวไหมขอเชิญพี่ปริมค่ะพี่ปริมคำแรกนะคะว่าอะไรพูดให้คุณครูแพลวฟังก่อน
1: ควายค่ะ
0: ควายนะคะควายตัวแรกคือตัวอะไรมาค่ะช่วยครบหรือยัง
1: ย
0: ัง
1: ค่ะ
0: ยังอ่ะหาตัวต่อไปได้เลยค่ะวออะไรลูก
1: วอ
0: ค่ะตัวต่อไปคือตัวอะไรคะสระอะไรลูกรู้จักไหมสระอาอ่ะพูดตามครูแพลวสระอา
1: ส
0: ระอาค่ะแล้วตัวสุดท้ายคืออะไรยอยักษ์เพื่อนตอบถูกไหมคะ
2: ถูกค
0: ่ะปรบมือให้พี่ปริมด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเกมนี้ไม่ยากเลยนะคะให้เด็กๆเนี่ยตั้งสติดีๆสังเกตภาพสังเกตคำแล้วถึงมาดูในส่วนของคำตอบลองเอามาวางเรียงแล้วชี้ทีละตัวดูก่อนว่ามันถูกต้องไหมถ้าหนูไม่เข้าใจให้ถามใครได้คะถูกต้องเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ
2: yeah.

0: เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษาทุกๆกลุ่มเลยค่ะและช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยขอชื่นชมเลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยสรุปไหมวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญพี่ใบเตยค่ะมาจ้ะขอใส่แมสดีๆก่อนฟรุ๊ปอ่ะที่รักวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างลูก
1: อาหารในฤดูร้อนค่ะ
0: และอะไรคะและการเลือกรับประทานอาหารในฤดู
1: ร้อนค่ะ
0: ใช่เลยเตยจำได้ไหมว่าเราควรเลือกอาหารอย่างไรคะ
1: สะอาดค่ะ
0: แล้วปรุงเป็นยังไงด้วย
1: ปรุงสุกค่ะ
0: และก่อนที่เรานะคะจะรับประทานอาหารเราจะต้อง
1: ล้างมือค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่ใบเตยด้วยเยี่ยมเลยลูกและตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะได้ออกมาเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะรวมถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้พบเจอมาและสิ่งที่ตนเองสนใจนะคะมีความกล้าแสดงออกมากเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งก็คือการเคลื่อนไหวตามคำสั่งเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะได้อย่างถูกต้องขอชื่นชมเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้ค่ะเราก็ได้พาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารนะคะแล้วก็อาหารที่นิยมรับประทานในฤดูร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำแตงโมใช่ไหมคะข้าวแช่เฉาอะไรด้วย
2: เฉา
0: ก๊วยถูกต้องเลยค่ะและการพูดถึงอาหารนะคะที่มันเน่าเสียได้เร็วเพราะว่าอากาศรวมถึงได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยเลือกรับประทานอาหารเหมือนที่พี่ใบเตยบอกเลยเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะมีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบในการทำผลงานของตนเองคุณครูแพลวนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะทำต้นกระบองเพชรนะได้น่ารักมากๆเลยและทุกๆกิจกรรมเด็กๆก็มีความตั้งใจเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาในวันนี้นะคะเด็กๆก็ช่วยกันนะคะเล่นเกมที่ต้องใช้การสังเกตนะคะรวมถึงการออกเสียงนะคะเพื่ออ่านคำเก่งมากๆเลยและที่สำคัญเลยนะคะเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเลยปรบมือให้ตนเองหน่อยแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาของเราในวันนี้เป็นอย่างไรคะ

แต่ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLT และทาง www.dltv.ac.gh
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับ แน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvcom นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

0: วัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับ ก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการหนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ไร้ทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไร้ทอง

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ผมอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้อย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อพอและแค่ยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ไปดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค่ะ
0: แม่ดีๆก่อนนี้60นาที
1: ฮะ60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ทันตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
1: งั้นดิฉันไม่ถอนค่ะเดี๋ยวภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปเลยครับไปเลยค่ะ
0: ไปเดินครับแม
3: ่หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489

0: เจ้าของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม
1: ่นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต่าครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลับอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
0: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอัลควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง 2. สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ 3. สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 4. ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคอรีน 5. วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
1: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2089ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
3: ่ฉันใส่ว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงถ้าไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควา
3: อ๋อเหรอคะ
1: ช่วงแท็กทีมไวทองแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
3: 008
1: ครับ
3: ดิฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงถ้าไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
3: ในน้ำเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไง
4: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
3: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควา
3: อะไรอ๋อเหรอคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
4: ้
3: โอ้ดีจังเลยนะคะ
1: เอาควาอาราบิกหรือว่าอาราบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
4: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกของเราแต่ระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
3: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
4: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
3: หน้าอกนะคะ
4: ค่ะ
3: ดีใช่ไหมคะ
4: ดีแน่นอนค่ะ
0: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
6: เตะคิก
5: แล้วดันม
6: ือ
5: เปลี่ยนดันแขนเปลี่ยนแขน
6: นะคะเวลาทำยืดตัว
5: ขาตรงค่ะ
6: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
5: ้ขาตรงยังเงาขาวนะคะ
6: ยืด
5: ยืด
6: ยืดไว
5: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
6: ยัง
5: มีลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
6: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
5: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
6: พับพับขาตั้งพับ
5: เตะขึ้นค่ะ
6: พับ
5: ข้อเข่าน
6: ั่นแหละ
5: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
6: ยืดแขนไปพับด้วย
5: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
6: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิด
5: นึงเร่งเร่ง
0: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
6: ยืดขา
5: ทีนี้ยืดขางี้นะคะ
6: ยืดไว้
5: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
6: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
5: ้
6: านข้างยกยกเริ่มคล่องเริ่มไวข
5: ึ้นเริ่มคล่องเร็วขึ้นกระโดดสลับขา
6: ข้างหลังข้างหลัง
5: แขน
6: ปัดเลย
5: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
6: ่
5: ะ
6: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
5: ใต้น้ำตลอดค่ะ
0: ท่าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
5: กลาง
6: อึ๊บ
5: ดีบกลางอึ๊บ
6: คข้างมือในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซฟแรงนิดนึง
5: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บลัดแรงๆแขนด้านแล้วยืดหลังไปให้สุด
6: ยืด
5: ใต้น้ำค่ะ
6: มืออยู่ใน
5: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
6: ยืดหลัง
5: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
0: และพยัคฆ์ร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยัคฆ์ร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวไหมครับเนี่ย
3: ไหวค
1: ่
3: ะ
1: ขอเสียงหน่อย
3: ไหวค่ะ
1: โอเค
3: สู้ตาย
0: โอ้สู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยัคฆ์ร้ายของเราหมดแรงหรือไม่
5: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
6: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขาขึ้นลอยไหม
5: ลอยไหมคะ
6: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
5: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
6: สองข้าง
5: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
6: สองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
5: ขา
6: เบิบหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
0: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยัคฆ์ร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
6: วันนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลยดึงเข่าขึ้นมาไว้ท่านี้
5: ดึงค้างไว้นี
6: ้ดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างหนึ่ง
0: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยัคฆ์ร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
5: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้แล้วเร็วเร็วเร็ว
6: ขอเร็ว
5: จักรยาน
6: ไว
5: ้ปันเร็วเร็วเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันเลยค่ะ
0: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยัคฆ์ร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
6: เรียบร้อยเลยค่ะ
1: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
6: สำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
0: อัลควาแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
7: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำมีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง ช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยวัย

0: ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกไกรสอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
0: ครับผม
2: พยัคฆ์ร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอะควาอาโรบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ๋อสำหรับพยัคฆ์ร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
1: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
3: โอ้ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมออ
1: ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
0: ทาราบำบัด
1: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
3: ไปปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
1: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
0: 15นาทีก็ปวดแล้ว
1: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุ
0: ง
1: ค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
0: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลา
3: ดีมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยเงี้ยลดลงไปเลยค่ะ
0: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
1: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขานะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนให้ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหม
1: ครับจริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
0: ่
1: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลนะคะ
0: มหิดล
1: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลาอะไรทีเดียว
3: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะใช่ใช่ได้จริง
0: หน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได้ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
0: กำลังจะถามพอดีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู้

0: นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องร่วมด้วย
1: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
2: เขียวอะไรแม่
1: ไม่ใช่เส้นนูดเดิล

0: มากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีกค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่องแน่ค่ะอย่าครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
1: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: สำเร็จด้วยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้ายวายทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้าย
3: ไว้ทอง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
2: ต้องให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
4: แม่แดงก่อนครับ
2: ต้องพูดไปดื่มน้ำเลยนะ
4: ดื่มน้ำนะครับครับ4 3 2
2: ยินดีต้อนรับสู่คัสอควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
5: สายลับค่ะ
1: สายลับค่ะ
2: อีกแล้วเหรอ
5: ค่ะ
1: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้น

0: ู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C
1: และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่า
0: ส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่า
1: การซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับ
0: เวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้มีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็ง

0: ฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
6: ยยิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: Beyond the Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และ Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง CCC หัวถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือ

0: ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะบอนด์เดอะซีรีส์ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากกลต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับกลต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักเดินมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทหารกัมพูชายิงปืนมา11นัดนะคะตลอดแนวโอเสม็ดก็คาดว่าจะเป็นการเช็คแนวรบค่ะขณะที่ทหารไทยก็ยิงเตือนออกไปถึง2นัดด้วยกันหลังจากที่พบชาวต่างชาติเนี่ยประชิดอยู่ที่บริเวณลั้วลวดหนามชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเงียบลงไปหลังจากที่ไทยมีการยิงเตือนไป2นัดแล้วก็ย้ำว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้ค่ะย้อนกลับไปสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณ 18:40 นาทีกองทัพภาคที่2ค่ะได้รับการรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่าฐานกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดจำนวนรวม11นัดในหลายจุดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงพลบค่ำขณะที่สภาพอากาศเริ่มมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตั้งเค้าค่ะตามรายงานเนี่ยระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงเนี่ยอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนที่จะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอเสม็ดแต่ละจุดเนี่ยจะมีการยิงประมาณ 1-2 นัดนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย11นัดหลังเกิดเหตุไม่นานก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาค่ะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าประมาณ9โมงเช้าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไทยก็ไปตรวจพบนะคะเป็นชาวต่างชาติก็บอกว่าลักษณะเนี่ยเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติค่ะเดินเข้าใกล้อยู่ที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามถนนทางเข้าโอเสม็ดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกรำพื้นที่แล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่บริเวณชายแดนทั้งนี้นะคะทางหน่วยความมั่นคงมีการประมาทการยิงของฝ่ายกัมพูชาในลักษณะนี้ค่ะก็มีลักษณะคล้ายการยิงเช็คแนวโดยสถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
0: ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลระบุนะคะว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องอำเภอกำเชิงจังหวัดสุรินทร์จากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้ค่ะอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้มายั่วยุเราแบบเห็นชัดเจนหรือว่าแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งเขาจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้
1: ส่วนบรรยากาศชายแดนเมื่อคืนที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่2มีการจัดคอนเสิร์ต1แผ่นดิน1หัวใจเพื่อทหารไทยนะคะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อเป็นการปลอบขวัญพี่น้องประชาชนแล้วก็ทหารทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกันทรารักษ์ด้วยก็จะมีวงดนตรีหมอลำชื่อดังระดับประเทศนะคะอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากันแบบเต็มวงค่ะมีนักร้องนำวงก็คืออุ๋งอิ๋ง

0: มาทำการแสดงคือได้ชมกันแบบฟรีๆทีเดียวค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามแนวชายแดนนะคะเวลาประมาณ 8:30 นที่ผ่านมานี่เองชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านด่านพัฒนาหมู่14อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ติดกับชายแดนช่องจอมห่างจากชายแดนช่องจอมโอสเม็ดประมาณ 1.5 กิโลเมตรเล่าให้ฟังค่ะว่าได้ยินเสียงปืนเล็กอีกหลายนัดแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางรายก็ไม่ได้ยินเนื่องจากมีตึกรามบ้านช่องบ้านเรือนต่างๆบางเสียงอยู่ประกอบกับเสียงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของรวมไปถึงเสียงรถวิ่งด้วยชาวบ้านชายแดนในพื้นที่ที่ทราบข่าวการยิงปืนเล็ก11นัดของฐานกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่รู้สึกตื่นตระหนกแล้วก็เริ่มชินในสถานการณ์การสู้รบที่ต้องอพยพและต่างมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดชายแดนช่องจอมยังคงเปิดร้านขายของตามปกติโดยมีทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะที่บริเวณชายแดนช่องจอม
2: เมื่อกี้เพื่อนบ้านโทรมาเล่นเฟซมาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคล้ายเสียงปืนยิงหลายนัดตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่ฝั่งทางนู้นแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
3: ตรงข้ามบ้านด่าน
2: ใช่ตรงข้ามบ้านด่านนี่แหละ
3: เป็นป่าชายแดน
2: ใช่ข้างตรงข้ามบ้านด่านนี่จะเป็นป่าชายแดน
3: ไกลมั้ยครับจากบ้านด่านไปชายแดน
2: กิโลครึ่ง
3: อ๋อไม่ไกลแต่เมื่อคืนนี่คือฝนตกไม่ได้ยิน
2: ค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกไม่ได้ยินจริงๆเพราะว่าตกหนัก
3: แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินจากนั้นอีกใช่ไหม
2: ใช่เมื่อกี้เขาเล่นมาบอกว่าได้ยินเขาก็เล่นมาถามกันเลยว่าได้ยินไหมแต่เราไม่ได้ยินแต่เขาว่าได้ยินหลายนัดแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงปืนหรือเปล่า
3: อันนี้ชาวบ้านตอนนี้ก็เป็นไงตรงนี
2: ้ก็ตอนนี้ก็เงียบอยู่แต่ว่าพวกเราก็ขายของปกติก็ทำมาหากินกันค่ะ
3: แต่ว่าเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเตรียมพร้อมทั้งปืนใหญ่มาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละถ้าว่ามี SFA ไทยอพยพก็ไป
4: เปอร์เซ็นต์เหรอให้ 90% เลยเนาะ
3: ทำไม
4: ดูแล้วมันหลายอย่างเหลือเกินเขตชายแดนไม่ว่าจะคัดค้านประสาทตาควานไม่ให้ขึ้นทะเบียนอะไรนะบ้านเราจะขึ้นทะเบียนอะไรทะเบียน
3: ศิลปากร
4: นั่นแหละก็คัดค้านประท้วงแล้วทีนี้มันก็ก่อกวนไม่เลิกช่องจอมก็ยังก่อกวนไม่เลิก
3: มันส่งสัญญาณอะไรสักอย่าง
4: ใช่แต่ถ้าจะรบไปโหลดไม่รู้จะว่าไงเนาะแต่เราชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินให้อพยพมาไหนก็ไปเมื่อนั้น
3: แล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงปืน
4: ไม่ได้ยินฝนตกหนักเลยไม่ได้ยินเลย
3: แล้วเมื่อเช้าก็เห็นว่าได้ยินก็ตรงนี้มันบัง
2: ตรงน
3: ี้
2: ไม่ได้ยิน
4: เขาบอกว่าได้ยินอยู่แต่ป้าไม่ได้ยินนะ
0: ทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่กัมพูชาจากเหตุยั่วยุชายแดนโอสเม็ดช่องจอมค่ะพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าไทยก็ยึดตามกฎใช้กำลังจากเบาไปหนักนะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกนะคะว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้ค่ะทางกองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทางนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยึดหลักความอดทนอดกลั้นแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกรามหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดทั้งนี้ค่ะสำหรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขอความร่วมมือประชาชนค่ะติ

0: ามข้อมูลจากหน่วยงานทางการรวมทั้งใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวที่บิดเบือนในยุคสงครามข้อมูลข่าวสารค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาบ้างนะคะทางพลโทหญิงมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวนะคะว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างร้ายแรงโดยมีการชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่โอเสม็ดของจังหวัดอุดรมีชัยค่ะ
1: ส่วนกรณีที่มีคนไทยถูกทหารกัมพูชาจับกุมไปก็คือลุงโยชน์สายน้อยเนี่ยนะคะจับกุมไปขณะที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนล่าสุดมีข้อมูลจากทางกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับไทม์ไลน์การหายตัวตอนเข้าป่าก่อนที่จะถูกจับกุมแล้วก็นำควบคุมขังในเรือนจำอุดรมีชัยโดยทหารขับประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตำรวจให้การเข้าช่วยเหลือดูแลใกล้ชิดโดยเป็นข้อมูลจากกองทัพภาคที่2ค่ะบอกว่าลุงโยชน์หรือว่านายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีเป็นชาวบ้านหมู่7ตำบลกันตวนระมวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงใกล้กับบ้านโนนทองตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงซึ่งบริเวณนี้ใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ไม่สามารถติดต่อลุงโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาทางญาติค่ะก็เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรกาบเชิงเพื่อขอความช่วยเหลือ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบรถจักรยานยนต์ของนายโยชน์ค่ะจอดอยู่ที่บริเวณชายป่าดังกล่าวจึงมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะสืบสวนติดตามให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแล้วก็ภายหลังการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้รับแจ้งจากพันเอกโปเพงหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่โอเสม็ดบอกว่านายโยชน์เนี่ยลักลอบข้ามแดนเข้าไปในกัมพูชาโดยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวก่อนส่งดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยทางกองทัพภาคที่2นะคะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชได้เข้าติดตามสถานการณ์ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนายโยชน์ค่ะหลังจากถูกควบคุมตัวก็มีความปลอดภัยดี
1: ทั้งนี้หลังเกิดเหตุนะคะหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจแล้วก็ตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดตามแนวชายแดนป้องกันเหตุลักษณะดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าหรือว่าประกอบกิจกรรมในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสมอันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการพลัดหลงหรือว่าการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงค่ะก่อนที่จะเข้าไปจับกุมบ่อนพนันรวบนักพนันชาวจีนได้16รายนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะชาวบ้านก็เป็นคนแจ้งเบาะแสความผิดปกติของคนกลุ่มนี้หวั่นว่าการรวมตัวกันจะมีการก่อเหตุร้ายค่ะพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลผู้กำกับการสภ.หนองปลือนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็ไปพบการลักลอบเล่นพนันโป๊กเกอร์ค่ะสามารถจับกุมตัวนักพนันจีนได้16รายพร้อมกับของกลางเงินสดประมาณ 100,000 บาทมีชิปแทนเงินสดอีกหลายล้านบาทโต๊ะพนัน3ชุดแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไพ่อีกจำนวนมากระหว่างการเข้าไปจับกุมนะก็มีนักพนันจีน3คนพยายามที่จะหลบหนีค่ะก็คือกระโดดออกจากหน้าต่างชั้น2จนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือทันทีขณะที่ภายในบ้านก็ยังพบกลุ่มนักพนันอีก13รายอยู่ในอาการที่แตกตื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้เบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมดพร้อมตรวจสอบประวัติการเข้าออกประเทศก่อนที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงนะคะเตือนภัยหญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง21ถึง30ปีให้ระมัดระวัง

0: ค่ะการหลอกลวงในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์รวมไปถึงเรื่องของการหลอกลงทุนพร้อมกับแนะนำวิธีการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้วยค่ะ
1: ผู้หญิงวัย 21-30 ปีคุณคือกลุ่มเป้าหมายอันดับที่1ที่มิจฉาชีพให้ความสนใจมากที่สุดข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC เผยว่าแม้สัปดาห์ที่ผ่านมามูลค่าความเสียหายรวมจะลดลงแต่การหลอกลงทุนนั้นกลับสร้างความเสียหายพุ่งสูงเป็นอันดับ1สัปดาห์เดียวรวมมูลค่าความเสียหาย54ล้านบาทในขณะที่การหลอกขายของมีคนตกเป็นเหยื่อมากที่สุดระวังมุกใหม่ให้ดีมิจฉาชีพจะเอาของถูกหรือของฟรีมาล่อพอเราโอนเงินไปนะคะจะดึงเราเข้ากลุ่มไลน์ให้ทำภารกิจปั่นยอดวิวหรือให้สำรองจ่ายเงินก่อนเพื่อรับของจำไว้เลยนะคะแบบนี้มิจฉาชีพ 100% ค่ะวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะคะ 1. จะลงทุนอะไรเช็คชื่อบริษัทผ่านแอปเซ็กเช็คเบิร์ดของกลต.ก่อนเสมอและต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเข้าบัญชีบุคคลเด็ดขาด 2. ซื้อของออนไลน์ซื้อผ่านแอปที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop Lazada หรือ Shopee เท่านั้นค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วน1441ทันที
0: มาที่คดีของนายหมิงเฉินซันนะคะชายชาวจีนที่มีพฤติกรรมสะสมอาวุธจำนวนมากค่ะทางตำรวจก็ระบุบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ทุนจีนเถานะคะล่าสุดค่ะนายสนธิยาสวัสดีได้ไปร้อง DSI ให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่ามองว่ากระทบต่อภัยความมั่นคงนายสนธิยาสวัสดีมองว่ากรณีนี้นะคะเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีการครอบครองอาวุธสงครามแล้วก็มีลักษณะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยแม้ว่าตำรวจจะระบุว่านายหมิงเฉินซันยังไม่ได้ก่อเหตุในไทยแต่ก็มองว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมนายสนธยาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากโดยนายหมิงเฉินซันเพียงคนเดียวไม่น่าจะทำได้หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่ในประเทศและไม่น่าเป็นไปได้ค่ะที่จะนำไปใช้ในประเทศกัมพูชาเพราะว่าผู้ต้องหาเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทาและกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของทางการไทยในช่วงที่ผ่านมาจึงอาจจะมีแรงจูงใจในการก่อเหตุในประเทศไทยดังนั้นก็อยากเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ
2: ชลบุรีออกไปสู่ชายแดนไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรผมถามว่าเขาจะนำเสื้อกลอกติดซีโฟแล้วนั่งรถเก๋งไปที่กัมพูชาผมถามว่าคิดได้เหรอที่เป็นแบบนั้นเพราะเหมือนซันเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นระดับแกนนำของสแกมเมอร์ที่มีอำนาจอยู่ในกัมพูชาค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้นเขาใช้สถานที่กัมพูชาดีกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ทำไมต้องมาใช้เป็นคลังแสงที่สำคัญอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
0: นายสนธิยาเห็นนะคะว่าเรื่องนี้ควรนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเป็นคดีพิเศษค่ะโดยต้องการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนคดีนี้มาให้ DSI ตรวจสอบแล้วก็ทำหนังสือถึงอธิบดี DSI เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณารับคดีดังกล่าวพร้อมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายฟรีวีซ่าโดยมองว่าการเปิดเสรีด้านวีซ่าอาจจะทำให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพำนักแล้วก็ดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการปราบปรามธุรกิจนอมินีต่างด้าวที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวในบ้านเราค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกราน

ราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเที่ยง NVT กันต่อนะคะรัฐบาลยังคงจริงจังกับการปราบปรามชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของนอมินีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อไปติดตามกรณีดังกล่าวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้รวมไปถึงไปติดตามความก้าวหน้าการจับกุมแล้วก็ปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อปฏิบัติภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่รวมถึงพบปะประชาชนเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันยังได้รับฟังรายงานเรื่องการก่อตั้งภูวิลล่าซึ่งก่อสร้างผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของตามนโยบายปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่และใช้ลักษณะนอมินีอ้างซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยแล้วขอให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยขณะเดียวกันยังย้ำด้วยว่าต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ซึ่งหากเป็นของต่างชาติ 100% ถือว่าผิดเจตนารมณ์กฎหมายของไทยซึ่งต้องติดตามไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
1: ตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของนอมินีเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของที่ดินจะบุกลุกล้ำหรือไม่ตรงนี้ทางกระทรวงทรัพยากรหรือว่ากรมที่ดินนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการตรงนั้นได้ตามหรือว่าองค์กรท้องถิ่นแต่วันนี้เรามาดูเรื่องของการเหมือนกับเปิดบริษัทเอามาขายนะต่างชาติเขาจริงๆแล้วเขาถือได้ไม่เกิน 49% นะครับแล้วมันก็มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทมาแล้วค่อยไปค่อยมาที่ตัวบริษัทนั้นนะดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆการคอนโทรลการครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของกฎหมายไทยก็คือยังไงก็ตามถ้าจะครอบครองที่ดินครอบครองบริษัทคนไทยยังต้องมีเซย์อยู่นะครับมี 51% อยู่
0: นายกรัฐมนตรี

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสําหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนเนี้ยหมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเพราะเราไม่ยอม

0: ฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ว้า
2: ที่ไหนเนี่ย
3: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังคิดวางแผนทำเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตห้ามพลาดกับช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้นะครับเพราะเราจะพาไปพบกับแนวคิดของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัย64ปีกับการใช้เวลาก่อนเกษียณกว่า10ปีวางแผนและออกแบบที่ดินกว่า30ไร่ทำเกษตรแนวผสมผสานที่มีทั้งแหล่งอาหารสร้างรายได้และให้ความสุขในบั้นปลายของชีวิตครับ
1: สำรับตำรับยายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาทำเมนูที่ทำจากปูท้องถิ่นให้ดูกันแต่จะเป็นเมนูอะไรและปูอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายนะคะ
0: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนเกษตรกรเกษียณให้เสียงบรรยายโดยผมกุ้งพรชัยมาสถิต
1: และน้องทิตินันท์ชนินวงศ์ค่ะ
0: ตอนนี้ทีมงานของเราอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า30ไร่ในจังหวัดปราจีนบุรีครับมองจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าที่นี่ปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเลยทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและเจ้าของสวนเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธีรพลจันทวงศ์ปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะคะพอ.เริ่มวางแผนการเป็นเกษตรกรก่อนเกษียณอายุราชการกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าลงมือทำเกษตรลองผิดลองถูกมาไม่น้อยกว่าจะกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานสร้างทั้งแหล่งอาหารรายได้และความสุขในบ้านปลายของชีวิตแล้วสวนแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
2: คุ้มจันทวงศ์ยินดีต้อนรับครับ
1: เห็นว่าสวนแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ด้วยคืออะไรคะ
2: คือวิสัยทัศน์ของคุ้มยันทวงสวนสะอาดบรรยากาศดีผลผลิตต้องมีคุณภาพราคาเป็นธรรมมันจะนำความสุขสู่ทุกคน
0: ช่างเป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดไปเลยแล้วครับผอ.แล้วคุ้มยันทวงมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับ
2: พื้นที่ของเราโดยประมาณก็34ไร่นะครับพื้นที่34ไร
1: ่พื้นที่ไม่ใช่น้อยๆเลยจัดสรรพื้นที่ทำอะไรบ้างคะ
2: แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยส่วนนึงแล้วก็สระน้ำส่วนนึงนาส่วนนึงส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลไม้นะครับ
0: ปลูกผลไม้อะไรบ้างครับ
2: ที่นี่ปลูกเลยเริ่มต้นจากไผ่ลำไยสะเดาพริกไทยมะนาวกิ้งก่ามะพร้าวส้มโอขนุนฝรั่งเยอะแยะนะครับ
1: พอ.ธีรพลเล่าว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาปลูกข้าวเป็นหลักค่ะเมื่อซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่เพราะมีเป้าหมายต้องการสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายเพื่อเอาไว้กินและขายสร้างรายได้ที่สำคัญได้มีงานให้ทำคลายเหงาในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยพืชชนิดแรกที่นำมาปลูกก็คือไผ่ค่ะ
2: พื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าสวนเนี่ยที่เราซื้อเลย7ไร่แล้วแบ่งพื้นที่2ไร่ตรงนี้ปลูกไผ่มันเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงชนิดกินหน่อครับเอาไปต้มเอาไปซุปอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านเขา
0: ว่าแต่ทำไมต้องเป็นไผ่ด้วยล่ะครับ
2: เริ่มต้นเลยพอคิดจะทำสวนมันก็ไม่รู้จะปลูกอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากกับการตัดสินใจตัดสินใจ

0: ยากที่สุดคือจะปลูกอะไรผมก็ไปซื้อหนังสือจากร้านหนังสือมาดูเกี่ยวกับเกษตรเขาปลูกอะไรเสาวรถอินทผลัมอะไรต่ออะไรซึ่งเราก็วิเคราะห์บริบทของเราแล้วมันไม่เหมาะก็ไปเจอไผ่ก็ปลูกไผ่เลี้ยงตัดหน่อขายสดคือว่าเยอะนะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิดซื้อข้าวต้นหนึ่งมาปลูกมันออกหน่อมา20หน่อก็คือกำไร20เท่าละสปลูก500กอมันมหาศาลแล้วมันก็ปลูกครั้งเดียวมันก็จะมีหน่อมีลำทุกปี
1: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตระยะยาวนั่นเองครับซึ่งไผ่ที่ผอ.นำมาปลูกเป็นไผ่เลี้ยงสามารถขายหน่อเพื่อนำไปทำอาหารหรือขายลำต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วที่เห็นใบไผ่กองอยู่เต็มพื้นที่นำไปทำอะไรได้บ้างไหมครับ
0: ใบไผ่จะมีประโยชน์กับสวนนี่มหาศาลเลยทำปุ๋ยแต่ละปีบางปีผมทำปุ๋ยทั้งใบไผ่ทั้งใบไม้ทั้งมูลสัตว์บางปีนี่ร้อยกว่าตันครับผมทำร้อยกว่าตัน
2: เรียกว่าปลูกไผ่หน่อนำมากินได้ต้นก็ขายได้เศษไผ่ก็เอามาใช้ประโยชน์ในสวนแถมใบไผ่ยังทำเป็นปุ๋ยได้อีกเป็นตันๆสรุปแล้วแค่ไผ่ชนิดเดียวทำประโยชน์และสร้างรายได้ต่อปีสักเท่าไหร่คะ
0: ตัวไผ่เนี่ยขายไผ่แต่ละปีเนี่ยทั้งเง่าทั้งลำเนี่ยก็จะ 2-3 หมื่นบาทเพราะเราไม่ได้ขายทั้งหมดเราจะบอกเลยว่ากอนี้ตัดไปเหลือไว้กี่ลำประมาณกี่ลำมูลค่าของมันที่ประเมินไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่เราไปใช้ในสวนเราไปค้ำลำไยเราทำหลุมมะนาวมาก่อนทำมะนาวเราดูทำคอกมะนาวตัดไม้ไผ่ที่เป็นหมื่นๆท่อนถ้าเราไปซื้อเขาตัวนั้นเม็ดเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปเยอะเลย
1: นอกจากไผ่ที่นี่ยังมีสวนมะนาวซึ่งแต่ก่อนผอ.ทำมะนาวนอกฤดูนะครับแต่การดูแลยุ่งยากจึงหันมาทำมะนาวในฤดูแทนและมะนาวของที่นี่ใช้การดูแลแบบอินทรีย์ลดการพึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืชครับ
0: เมื่อก่อนเราทำมะนาวครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโรคภัยแค่เจ็บของมะนาวพอมะนาวเป็นโรคก็จะใช้ยาสารเคมีทีนี้พอใช้ไปเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นแคงเกอร์ก็ดีนอนชอนใบก็ดีใช้ยาฆ่าแมลงเสร็จแล้วเราเอาไปขายให้ผู้บริโภคเรากลัวเขาไม่ได้ล้างอะเราคิดแล้วว่า จะใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีมันไม่ได้เพราะมะนาวมันคิดบ่อยแล้วเราเองก็จะอันตราย
2: พอเลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีแล้วพอแก้ปัญหายังไงคะ
0: ผมก็ไปศึกษาเรียนรู้ก็ปรากฏว่าน้ำส้มควันไม้มันจะช่วยไล่แมลงได้ส่วนแคงเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้พวกสารประกอบทองแดงมันอันตรายผมก็ไปเจอว่าด่างทับทิมมันใช้ได้ผมก็ไปทดสอบอยู่นะแคงเกอร์ขึ้นเปลือกเป็นเกล็ดใบขึ้นขี้กากเต็มไปหมดเลยผมก็ใช้ด่างทับทิมฉีดปรากฏว่ามันหายผมก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีในสวนมะนาว
2: ปันที่สวนแห่งนี้มีมะนาว 1,200 ต้นค่ะเป็นพันธุ์แป้นพิจิตรกับแป้นรำไพเป็นหลักซึ่งเป็นมะนาวที่มีตลาดรองรับส่วนความรู้เรื่องการปลูกมะนาวจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรผอ.ไปเรียนรู้มาจากไหนคะ
0: ถามว่าทำเกษตรผมก็ไม่มีความรู้อะไรนะผมเป็นครูมาแล้วก็จบช่างกลด้วยเด็กช่างอ่ะเราก็ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเด็กช่างจะมีความละเอียดใช่ไหมเป็นครูคนใฝ่รู้มันก็จะมาประกอบกันมันก็ติดเป็นนิสัยมาพอมาเป็นครูก็ใฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้ไม่รู้ก็ค้นคว้ามาก่อนวิเคราะห์ห้องสมุดสงสัยก็เปิดใน YouTube เสร็จจากงานมาก่อนจะนอนก็เปิดใน YouTube จะดูเรื่องปุ๋ยดูเรื่องอะไรต่างๆการตอนกิ่งการเสียบยอดก็ติดตามมันมีทุกอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดูแล้วก็ทํา
1: ด้วยวิธีการทําเกษตรแบบเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอพร้อมเรียนรู้และลงมือลองผิดลองถูกทำให้ที่นี่กล้าที่จะทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกเพกาไว้กับพริกไทยปลูกลำไยร่วมกับกล้วย
2: และเมื่อระบบนิเวศมีความหลากหลายทำให้ที่นี่มีไก่ป่ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากค่ะทีมงานก็เลยต้องระมัดระวังไม่ให้เดินไปเหยียบแม่ไก่ที่กำลังซ่อนตัวฟักไข่แบบนี้ค่ะ
1: และถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจทำเกษตรเริ่มมาได้อย่างไรครับ
0: เมื่อก่อนที่จะมาทำเกษตรผมก็ทำมาหลายอาชีพนะขับวินมอเตอร์ไซค์นะรับราชการ C5 ใส่เครื่องแบบรองจากอาชีพรับราชการก็คือผมรับจ้างเขียนแบบบ้านเราต้องหางานใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่มั่นคง
2: แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผอ.สนใจมาทำเกษตรอยู่ตรงไหนคะ
0: ที่นี่จุดเปลี่ยนเลยจริงๆที่จะมาทำเกษตรก็คือผมไปเจอรุ่นพี่ที่เขาเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วผมก็ถามว่าพี่ช่วงนี้เกษียณแล้วไปทำอะไรเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกษียณไปแล้วมันก็ไม่มีงานอะไรให้ทำก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านไปเยี่ยมลูกบ้างเป็นครั้งคราวบางทีเรารับหลานมาเลี้ยง
1: พอมองเห็นว่าชีวิตหลังเกษียณจะเป็นแบบนี้พอ.คิดอย่างไรล่ะครับ
0: ผมก็นั่งคิดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเกษียณตอน60แล้วเราไม่ตายอ่ะเราต้องอยู่อีก20ปีเกิดสมมติว่าอีก20ปีเราจะทำยังไงเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเกษียณไปแล้วเงินเดือนมันก็ลดลงไอ้รับราชการเขาเนี่ยเขายังขึ้นทุกปีไอ้เราเกษียณแล้วเงินเดือนลดลงเบี้ยประจำตำแหน่งก็ไม่มีหนี้สินยังคงเดิมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
2: นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกบ้างคะ
0: เราอยู่กับนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับสังคมของความจอแจตั้งแต่อายุ19ปีจนเกษียณ60ก็41ปีแล้ววันหนึ่งเราก็เกษียณมานั่งอยู่ที่บ้านอ่ะโรคซึมเศร้าจะถามหาไหม
2: เมื่อคิดจะทำเกษตรด้วยเหตุผลสร้างรายได้และไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาเพราะกลัวโรคจะถามหาความน่าสนใจอยู่ที่ผอ.วางแผนการทำเกษตรก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกว่า10ปีทำไมต้องทำแบบนั้นคะ
0: คือเกษตรมันต้องเป็นการลองผิดลองถูกผมไม่รู้ตลาดผมรับราชการมาทั้งชีวิตผมไม่รู้เลยว่าผมจะปลูกอะไรไปขายที่ไหนมันมองไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาพอสมควรกว่าจะเกษียณผมใช้เวลา10ปีผมบอกผมซื้อที่ปี51 52ผมทำผมเกษียณปี62ผมมีเวลาอยู่10ปี10ปีนี่ผมจะต้องลองผิดลองถูกในสวนนี่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะลองด้วยประมาณ3รอบถ้าผมปลูกพืชชนิดนี้ปลูกไปเสร็จ3ปีได้ผลผลิตตลาดไม่เวิร์คไม่ประสบความสำเร็จผมก็จะมีเวลาเหลืออีก7 ปี 6ปีผมก็มาปลูกอย่างอื่นอีกสัก3ปี4ปีถ้าไม่ดีผมยังมีเวลาปลูกอย่างอื่นอีกภายใน10ปีก่อนเกษียณเนี่ย
1: แล้วถ้า10ปีไม่ประสบความสำเร็จล่ะครับ
0: ถ้าภายใน10ปีมันไม่ประสบความสำเร็จผมก็คิดว่าจะเลิกก็จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ตกจนกว่าจะหมดอายุขัยไปก็คิดเอง
1: และช่วงที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผอ.ธีรพลบอกว่าเป็นช่วงฟื้นฟูต้นไม้ในสวนก็เลยจัดให้มีกิจกรรมตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งลำไยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินเหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงแบบนี้ครับ
2: นอกจากการปลูกพืชเพื่อขายผลสดแล้วนะคะผอ.ธีรพลยังต่อยอดผลผลิตเป็นสินค้าแปรรูปอีกหลากหลายชนิดอย่างวันนี้ที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงทำกล้วยตากพอดิบพอดีว่าแต่ทำสวนก็ว่าเป็นงานหนักแล้วทำไมผอ.ยังจะทำเรื่องแปรรูปด้วยล่ะคะ
3: คือการแปรรูปเนี่ยมันมาอยู่ในความคิดตั้งแต่เริ่มต้นเราปลูกพืชหลักปลูกลำไยปลูกอะไรต่ออะไรดินเราไม่ดีเขาก็บอกให้เอากล้วยมาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงเขาบอกดินตรงไหนที่เอากล้วยไปปลูกอ่ะต่อไปมันจะเป็นดินที่ดีมันมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยเขาบอกเราก็ไปหากล้วยมาปลูก
2: เริ่มจากปลูกกล้วยเพื่อฟื้นฟูดินแล้วพอกล้วยออกลูกก่อนลำไยทำไมไม่ขายผลสดไปล่ะคะ
3: ทีนี้มันเริ่มทยอยออกลูกมาเอาไปขายตลาดเราไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาก็ไม่รับเสร็จแล้วเจ้าที่รับก็กดราคาเราให้เราหวีละ5บาทเครือมี8หวี85 40การบริหารจัดการเราไม่ดีเราไม่ได้สุกพร้อมกันแก่พร้อมกันที่จะตัดเป็นเที่ยวรถค่าน้ำมันรถก็ไม่พอแล้วก็ยังพูดเอาบุญคุณกันอีกเนี่ยทำไมใช่ของพ่ออ้อนี่ไม่ได้ซื้อไว้หน้าอย่างนี
1: ้อ๋อพอขายสดโดนกดราคาแถมต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่คุ้มทำยังไงต่อครับ
3: ทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่นับ

0: ือกันจากกระบินเขาเข้ามาเยี่ยมที่สวนคุยไปคุยมาก็บอกพ่อถ้าพ่อทำเกษตรแล้วแปรรูปไปเป็นพ่อเลิกคิดนะมันจะทำให้ผลผลิตของพ่อเนี่ยเสียหายถ้าจำหน่ายไม่หมดหรือว่ามันขายไม่ทันเนี่ยต้องเริ่มคิดถึงเรื่องแปรรูปเอาตายแล้วกล้วยเรามีทำไมเราไม่รอกล้วยเราแปรรูปมันเป็นรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงกว่าที่ลำไยจะโตกว่าจะเก็บผลผลิตได้3ปี4ปีนะ
1: แล้วทำไมต้องเป็นกล้วยตากล่ะคะ
0: ถ้ากล้วยฉาบกล้วยเชื่อมก็ต้องมีกระทะมีน้ำมันมีน้ำตาลยุ่งยากเวลาเราก็ไม่มีถ้าเป็นกล้วยตากมันก็ใช้กล้วยกับแดดเราก็ลองเอาไปให้พระพุทธชิมมันก็เริ่มจะดีนะตอนหลังมาก็เอ๊ะมันปริมาณมันเยอะขึ้นผมก็จะซื้อกล่องพลาสติกมาใส่แม็กเย็บทำสติ๊กเกอร์มาติดก็เอาไปขายไปประชุมบางแฟร์แล้วถ้ามันขายปรากฏว่าเขาก็ว่าเออรสชาติเรามันดีมันนุ่มมันฟูผมก็เลยเอาไปเข้าโอท็อปทางโอท็อปทางพัฒนาชุมชนก็เรียกไปอบรมเราก็ได้หลักการตลาดได้วิธีการบรรจุต่างๆก็จึงมาแปรรูปกล้วยจนปัจจุบัน
2: แสดงว่าการแปรรูปเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ
0: คือหลังจากที่เราแปรรูปกล้วยแล้วก็แนวคิดที่ว่าทำการเกษตรแปรรูปเป็นให้เลิกผลผลิตผมในสวนหลังจากที่จำหน่ายไปแล้วหรือว่าเหลือจากจำหน่ายผมจะแปรรูปทั้งหมด
2: แล้วที่นี่แปรรูปบ้าง
0: ผมทำนาผมเคยเอาข้าวปลูกไปขายเขาก็กดราคาผมก็มาทำให้เขากล้องบรรจุขายนะครับมะนาวมันราคาตกผมก็มาดองเอามาดองมาทำแช่อิ่มพริกไทยผมไม่ขายพริกไทยสดผมก็มาตากแห้งทำให้พริกไทยแห้งขายนะครับมันก็จะแปรรูปอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้ผลผลิตที่แปรรูปมันสามารถจะทำราคาได้ชดเชยส่วนที่มันจะเสียหายนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ได้นาน
2: และการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายบนฐานการเกษตรมันให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
0: คือหลังจากที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบราชการทำตรงนี้มันก็ผิดวินัยนะทำตรงนี้ผิดจรรยาบรรณนะมันมีกรอบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แต่ทำเกษตรเนี่ยมันอิสระมันโล่งมันยกภูเขาออกจากอกอ่ะ
1: นอกจากจะเป็นอิสระยังมีอะไรที่ผอ.มองเห็นอีกบ้างคะ
0: อาชีพราชการมันไม่ใช่มรดกนะมันไม่ใช่มรดกไม่ใช่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วบอกให้พ่อเกษียณแล้วเองไปเป็นผู้อำนวยการแทนพ่อทีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาอาชีพรายได้จากอาชีพมาสร้างมรดกสร้างมรดกมาทำคือทำสวนทำอะไรก็ได้แล้วแต่บริบทของแต่ละคนบางคนก็ไปเปิดร้านค้าไปทำอู่ทำอะไรแต่แล้วแต่คุณจะชอบนะแต่ผมมาทำเกษตรถึงเวลามาผมก็ยกให้ลูกให้หลานได
2: ้พอ.มองเรื่องการเกษียณไว้อย่างไรครับ
0: เกษียณไม่ใช่ตายเกษียณไม่ใช่ตายถ้าเกษียณแล้วตายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแต่เกษียณคือการเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ครับ
1: และการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารแบบนี้นอกจากสร้างรายได้และความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวยังไงคะ
0: ตรงนี้มันยิ่งกว่าตู้เย็นของครอบครัวผักริมรั้วผมมีทุกอย่างคลองผมมีปลานาผมมีข้าวผมบอกกับลูกว่าถ้าเกิดศึกสงครามหกเดือนผมว่าพ่อไม่ต้องออกจากสวนเลยก็ยังอยู่ได
2: ้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผอ.ธีรพลที่เลือกเตรียมความพร้อมของตัวเองแต่เนิ่นเพื่อจะเป็นเกษตรกรในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีรายได้มีมรดกให้ลูกหลานและมีแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นความสงบสุขในช่วงบ้านปลายของชีวิตอีกด้วยและถ้าผู้สูงวัยท่านใดอยากมีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็ลองวางแผนแต่เนิ่นๆกันดูนะครับ
1: และสำหรับในช่วงต่อไปนะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันนะคะว่าวันนี้เมนูเป็นอะไรและน่ากินแค่ไหนจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวรู้แน่นอนค่ะ อ่อนๆในตอนเช้ากับบรรยากาศชุมชนเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะสงบสบายใจแล้ววันนี้เราก็พามาอยู่ที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะคะที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นและเขาคนนั้นก็คือณแต๋วค่ะซึ่งเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือผัดผงกะหรี่ปูดำ
3: เป็นอาหารยอดฮิตของเราภาคตะวันออกหรือเราในจังหวัดระยองก็ว่าได้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบในท้องถิ่นเราก็มีปู
4: ปกติเห็นแต่แบบปูมาผัดผงกะหร
3: ี่
4: แล้วปูดำทำนี่มันจะอร่อยใช่ไหม
3: ปูดำจะอร่อยที่สุดเพราะปูดำจะราคาแพงกว่าปูม้าปูม้าทำผัดผงกะหรี่เนี่ยถามว่าอร่อยไหมบางคนเขาบอกว่าปูม้าจะแกะได้ง่ายมากเพราะตัวเขาจะนิ่มกล้ามแล้วก็นิ่มแต่ตามความรู้สึกแล้วก็คนวิถีชาวบ้านเขาปูดำจะอร่อยฝาหนึ่งเนื้อจะหอมเนื้อเขาจะหอมแล้วก็เนื้อเขาจะแน
1: ่
3: น
1: ณแต๋วชวนพวกเรามาถึงที่บ้านนั่นก็เพราะว่าวันนี้ณแต๋วจะพาออกไปหาปูดำกันค่ะ
3: บ้านเราติดคลองเนาะติดชายทะเลมันทำให้วิถีของเราเนี่ยติดอาชีพประมงการหากินไม่ว่าจะเป็นปูหรืออาหารทะเลต่างๆเนี่ยมันจะหาได้ง่ายมันเป็นอาชีพของเราที่เราจะลงไปหา
1: ปูดำเป็นสัตว์น้ำกร่อยลักษณะของปูดำมีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ซึ่งชาวบ้านจะหากินปูดำได้แค่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ
4: ปูอย่างเงี้ยค่ะต้องไปช่วงเวลาไหน
3: ไปได้ทุกช่วงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำลงน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นน่ะเขาก็จะไปวางรอบเหมือนเราไปวางไปวางในคลองส่วนน้ำแห้งเราก็จะวางตามป่าตามร่องคลองเอาไปวางไว้พอน้ำขึ้นพวกปูพวกอะไรเขาก็ออกหากินเขาก็มากินเหยื่อที่เราดักไว
1: ้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ณแต๋วก็ชวนพวกเรากลับไปทำอาหารกินเพราะปูดำที่ได้มาวันนี้ก็น่าจะพอทำอาหารแบ่งกินกันครบแล้วซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีไข่ไก่น้ำตาลผงกะหรี่นมจืดน้ำปลากระเทียมหอมใหญ่ต้นหอมและขาดไม่ได้คือปูดำ
3: พอมาถึงเนี่ยปูเนี่ยเขายังไม่ตายเนอะทำยังไงล่ะถึงเราจะทำก็ได้เอาไปนอกน้ำแข็งหัวหอมเนี่ยเราต้องหั่นนะพอเราหั่นแล้วเราก็ผ่า2แล้วก็เราก็ผ่า4เป็นลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋าใหญ่ไม่ได้ลูกเต๋าเล็กเอากระเทียมตำใส่ครกตำตำตำตำตำตำตำพอละเอียดเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ใส่น้ำมันตั้งกระทะคอยทีนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะไข่นมจืดผงกะหรี่ตีเครื่องปรุงรสจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาตีใส่คนในกะละมังคือปรุงให้เรียบร้อยตรงนั้นเลยค่ะพอน้ำมันร้อนเสร็จเราก็เอากระเทียมไปเจียวให้หอมแล้วก็ใส่หอมหอมใหญ่หอมใหญ่กับพริกหวานใส่ไปเลยคนเอาปูใส่คนให้มันสุกในกระทะพอปูเสร็จสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไปแล้วผัดพอสุกปั๊บเราก็ชิมดูรสตามใจชอบที่เราชอบรสไหนรสอะไรแล้วแต่ที่เราชอบ
1: นี่แหละค่ะหน้าตาผัดผงกะหรี่ปูดำกลิ่นหอมมากและน่ากินมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองชิมก็มาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองได้เลยนะคะ
2: ทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรย
1: และสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรลับในการทำอาหารสามารถแบ่งปันสูตรต่างๆให้เราได้นะคะในช่วงของสำรับตำรับยายโดยสามารถเข้าไปแชร์ไปแบ่งปันกันได้นะคะทางเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือทาง Facebook หรือ YouTube รายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับตัวและเอาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: 1 2 3ยกเลยจากน้ำตาลเลยครับ

0: นี่เข้ามาได้เลย
1: หกสิบห้าได้เลยกับท้ายถังอยู่นะ
0: หนึ่งสองสามเดินตรงมาเลยมองซ้ายมองขวามาเลยครับ
2: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
3: ครับ
2: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
4: บางคอยไหมน้อง
2: อ่ะคิดให้ดีนะ
5: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
6: คอยบรีชิดนายเลยพี
2: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
6: เฮ้ย
2: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
7: ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
8: โอ้โ
2: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
7: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
2: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
9: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
10: แรงมากมาเร็ว
11: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
2: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
12: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
2: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
4: อ่ะไปน้องเต้ว
2: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
13: พลังแสงทะลุมิติ
14: โอ
15: ้โห
14: นี่มันนอกโลก
16: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
13: ้พลังแห่งความคิด
16: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกร

0: อ่อนมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้ศาลขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่มั้ยค
2: ะคุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยแต่กันอะไรคุณแม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมี
4: แ
5: ต่
4: อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอา
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เอาเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แรกแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายไม่ก็ไม่ต้องซื้
2: อเอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซิ่ง
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
7: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
8: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
9: เอามาถึงแก้ไขแก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
10: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะ
2: ครับผม
10: ต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
2: เ
10: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราเสียเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
11: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
12: ไม่ยังไม่ทราบเลยค่ะ
13: ไม่ทราบ
14: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
15: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีอ่ะไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว
2: ้มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควรขาด
10: จริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
2: ่โอเคอ
10: ันนี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
2: ้
10: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
2: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
10: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
2: ู้
10: จักมั้ยไม่รู้จัก
2: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
10: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตี
2: บแล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
4: ไป
2: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
0: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
2: แถวเนี้ยมี
4: แล้วเกี่ยวได้นี่แ
2: หละนี่ไง
4: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึงอ่ะ
2: สว
4: ั
2: สดีครับสวัสดีครับเอาเลยไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มมั้ยครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อฮะอร่อยแล้วเหรอ
4: กินลงดูสิถ้า
10: อร่อยแล้ว
2: อร่อยแล้ว
4: น้ำจิ้มเราก็รส
2: เ
4: ด็ดแม่จะบอกให้กิน

0: กอย่างต้องกินก่อนถ้าไม่อร่อยฉันใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่อนนะอาเถินใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะไปท้องเสียเขาเรื่องของเธอเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงใส่บุญโอ้โหเหนื่อยนะ
1: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับ
2: เอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน
3: 50บาทขอบคุณนะ
2: ตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
4: อีเปรตเนาะ
2: อะไรนะอ๋ออีเปรต
4: อีเปรต
2: เออไม่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
4: ขนมปังชีสยืด
0: ก็ไปดื้อนะ
2: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลไหนลองพูดสิ
0: ชีสสปริโล
4: เออเหมือนอะ
3: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
5: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
2: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัสดกับคุณหมอหน่อย
4: ค
2: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่ไม่เคยได้ยินไหม
0: ไม่รู้อ่ะงูสวัสดเกี่ยวกับงูเหรอ
2: มันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
0: เ
2: ออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัสดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
4: งูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใส
2: ครับ
4: แต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดี
2: ครับ
4: ไอ้ไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
2: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: เว้ยทุเรศ
4: หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตาเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อกถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
2: ม
4: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
2: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่าหมอทีนี้ถ้าเกิดอาวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
4: ับ วัคซีนงูสวัสดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
2: อยู่ได้กี่ปี
4: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบนะตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัสดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
2: โอ้ไม่แพง
4: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
2: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
4: เข็มเดียว
2: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
4: โอเ
2: คคุ้มมากคุ้มมากนะครับไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเจ๊ครับ
0: เห็นฝุ่ยก็เอามาตั้งเยอะๆทุเรศนะ
2: แม่ฟัง
0: เธอ
2: ให
0: ้เขา
2: แม่ฟังให้จบ
0: อันนี้เสียงงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยว
0: ไม
2: ่เอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
0: นี่ถ้าคนมาหวานกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
4: ค่ะมันหวานใช่
2: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
6: ร้านชอสอนแก้ว
2: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
4: ขนาดไหน
0: ฮะ
2: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
0: ชอสอนแก้ว
2: เกี่ยวอะไรแก้ว
4: แก้ว
2: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับบ้า
4: ไม่คิดตังค์
0: ไม่ได้
2: ด้วยไม่ได้
3: มันจะอายสิมันจะอายแม
0: ่เขาให้ฟรีแล้วมันก็จะเอา
3: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
0: ควงช่างพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์เพื่อคงขายอย่างนี้ได้กำไรที่เดียวนี่
3: ก็ใช่ไง
0: อย
3: ่
0: าไปเอาเห็นฟรีก็เอามาตั้งเยอะๆทุเรศน
3: ะแม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
0: เอามาแค่นั้นมาแค
3: ่ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับเขาต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีอุ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
0: ขอบคุณมากนะขอบค
3: ุ
0: ณมาก
3: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีวายๆจังเลย
4: มันนิดหน่อยอันนี้มันได้หน่อย
3: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
0: อันนี้เสียงานนี่ยัง
3: เอาแต่เดี๋ยวไปพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
0: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคุณขายเขาให้เม่ฟรีนะแม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันเม่ก็คิดว่านิดเดียวคงไม่เท่าไหร่เม่ก็ไม่ให้
3: เอาโอ้โหคุณหมอฮะนี่หมูย่าง
4: ตัวใหญ่มาก
3: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
4: ใช่
3: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้สักขีดสองขีดต้องเอาชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
4: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะ
3: ครับ
4: ตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
3: ครับ
4: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
0: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
3: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะดื้อก็จะไม่ยอม
0: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
3: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
4: ว่า
3: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
4: ะ
3: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
4: วันนี้เราเคยได้วัคซีน
3: พาแม่ไปต้อง4ตัว
4: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
3: ยังไม่รู้ใช่ไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
4: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ
4: ่มีวัคซีนปอดบวมวัคซีนงูสวัสด
3: งูสวัสด
6: ตามตัวแล้ว
4: แล้วก็มีวัคซีนคอติบาดทะยักอีกอันน
3: ึ
4: ง
3: 4ตัว
6: ติดไว้ขนาดนี้ก็มี
3: ใช่ใช
4: ่60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
3: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
4: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
6: เป็นคนใต้ค่ะ
3: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
6: ไม่ใช่คุณซอฟ
3: ต์แม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
6: จ้าจำได้จ้า
3: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
4: ะ
3: ไอ้หนึ่งในสี่เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
4: ไม่มี
3: ไม่มีเลย
4: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต่
3: อ
4: ทั้งหลาย
3: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
7: 45ย่าง46แล้วค่ะ
3: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
4: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
3: ้อ้าว
4: นะ
3: พี่ควรจะฉีดนะ
4: เช่นไข้หวัดใหญ่เนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอติดกับบาดทะยัก
3: อ
4: ันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะ
3: 10ปีครั้ง
4: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
3: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว้ออกแรงเยอะๆสิ
0: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
3: ฮะ
0: หนัก
3: รออะไรเนี่ยรออะไร
0: ต้องคุณ
3: ไม่หมอรออะไรช่วยต้องสิเอ๊ยืนรออยู่ได
0: ้อ่ะเว้ยแรงกันอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
3: เอา
4: แล้วมีแต่กิน
3: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมมีแต่กินกินไม่อยู่สักทีเลยนะเรา
5: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
3: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
4: ใช่
3: แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
4: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรคนะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
8: จะเป็นป้องกัน
4: ถ้าไม่มีโรคประจำตัว65

0: ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีกนะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมอายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
1: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
0: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดเสพก็ได้
1: ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไงฮะ
0: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
1: โอ
0: ้ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
1: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,002 จ่ายมา
2: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
1: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยัก
0: ค่ะ
1: คนเราจะโดนปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: ไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
0: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม้
1: อ๋อก็เป็นเหรอ
0: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
1: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
0: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
1: ครับ
0: นะคะ
1: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
0: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีดเช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
1: ้ ได
0: ้อันที่สองคือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
1: ้
0: ค่ะอันที่สามก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
1: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดถือว่ามันต้องมีตรวจเรื่อง
0: ร
1: ายละเอียดต่างๆเวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
0: ว
1: ่
0: าอันนี้คือธรรมชาติ
1: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรอ่ะแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได้
3: อันนั้นคือเก๋แล้วคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
1: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
3: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
1: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
3: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
1: เหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปมั้ย
3: ไป
1: เอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปมั้ยไ
2: ปเดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
1: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาเรียกถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวมาเร็วเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเลยเล่นไปเลยหมอไปนู้นกัน
3: เฮ้ย
1: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
3: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
1: อัลปาก้าน
3: ี่
1: ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: ี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ย
1: งเข็นภาษาจีนด้วยเซิงอีชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงอีชิงหลงคือว่าขายดีดี
2: ขายดีดี
0: ขายดีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วก็สามคน150เหรอ
2: ใช่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง

0: โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
2: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาก็ปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดนะ
3: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
2: ่
3: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
2: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
4: ่เพราะนั่นคือตรงที่สมัยก่อน
2: ครับ
4: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
2: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
3: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
2: ่
3: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
2: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
3: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
2: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
3: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโคลบาดทะยัก
2: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
3: ป้องกันโรค
2: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอจะพูดนี่ทันที
3: พี่พาไปพูดนี่ไปละ
2: ก็ถ้าถีบวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
2: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามา
1: เข็มเว้ยเว้ย
2: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายๆเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
3: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
3: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
2: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
2: มาติมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเรา
2: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
3: ไม่ร้องไห้
2: กันเอง
3: เดี๋ยวไปเอาใหม่
1: ไม่
2: เด
1: ี๋
2: ยว
1: เดี๋ยวต้องถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
3: ที่ระทึกที่ระทึก
2: ที่ระทึกฟรี
1: เป็นที่ร้านเลย
2: นะแม่นะขอมอบให้นะ
1: ขอบคุณม
2: ากสวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
3: สวยนะ
2: สวยไหม
1: สวย
3: สวยเสื้อสวย
2: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โซเฟียไม่ลานะ
3: ไม่ลา
2: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่งผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้ป่าว
1: นี่ต้องพูดเสียงดัง
2: ตำรวจมาคุมแล้ว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
2: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
1: มาโฆษณาแล้วเขา
2: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
1: เอ๊ะถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไร
2: นี่
1: เราต้องกินก่อน
2: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
5: คุณใหญ่พาซ่า
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้น

และเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อุภานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคหืดแต่ว่าโรคหืดเรามักจะได้ยินมาพร้อมกับคำว่าหอบมันคืออาการแล้วก็โรคเดียวกันไหมคะ
1: จริงๆหอบหืดกับหืดก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่คำว่าหอบเนี่ยก็คืออาการแสดงของโรคหืดนะคะแต่ถ้าศัพท์เป็นทางการเนี่ยถ้าชื่อโรคเราจะใช้ว่าโรคหืดนะคะแต
0: ่ว่าใช้คำว่าโรคหืดเฉยๆ
1: หอบก็คืออาการของโรคหืดมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะ
0: หอบเป็นอาการส่วนหืดคือโรค
1: ชื่อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสำหรับโรคหืดอะค่ะจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ค่ะจริงๆโรคหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เป็นสองปัจจัยนะคะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นพวกกินควันบุหรี่พวกไรฝุ่นขนสัตว์เกสรหญ้าถ้าเกิดตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดหอบหืดได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอีกปัจจัยนึงที่สำคัญก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะโรคนี้ก็มักจะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเพราะพวกนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นแปลว่าถ้าพ่อแม่เป็นปู่ย่าเป็นรุ่นลูกหลานก็อาจจะมีโอกาส
1: เป็นสูงมากค่ะเราสามารถคาดการได้เลยถ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกมีโอกาสเป็นเนี่ยเกินครึ่งอะค่ะ 60-70% ก็เป็นได้ค่ะ
0: แล้วที่พบมากอะค่ะจะพบในช่วงอายุไหนล่ะคะ
1: ค่ะจริงๆโรคนี้เป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าช่วงอายุที่พบบ่อยคือในเด็กต่ำกว่า5ปีค่ะส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยก็จะเจออุบัติการของโรคหืดในประเทศไทยเนี่ยในเด็กก็สักประมาณร้อยละ10-15นะคะแต่หลังจากนั้นพอเด็กเนี่ยจะโชคดีหน่อยพอเป็นแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็จะโอกาสที่จะหายได้นะคะแล้วก็จะเป็นมากอีกทีนึงก็เชิงช่วงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่าเด็กก็คือในคนไทยเนี่ยจะเป็นประมาณร้อยละ5-7ที่เป็นโรคหืดนะคะแต่สาเหตุในผู้ใหญ่ก็จะต่างกันนิดนึงถ้าในเด็กอาจจะมีประวัติเรื่องตอนเล็กๆก็จะมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นพวก RSV คุณบุ๋มได้กินได้เคยได้ยิน
0: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
1: พวกนี้ก็ติดเชื้อทางเดินหายใจพวก RSV หรือไรโนไวรัสพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีอาการหอบได้ง่ายค่ะ
0: ลักษณะของคนที่เป็นโรคหืดนะคะจะมีลักษณะอาการเด่นชัดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้าเป็นในเด็กนี่ก็คือมีอาการหอบง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดทุกครั้งหอบทุกครั้งหอบทีไรก็ต้องพ่นยาถึงจะดีขึ้นนะคะหรือมีอาการไอชืดๆไอเวลาออกกำลังกายพอออกกำลังกายก็ไอเป็นชืดๆหรือไอเวลาก่อนนอนไอกลางคืนหรือไอเวลาเล่นกับสัตว์ที่แพ้เช่นเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขก็มีอาการไออาการไอเป็นอาการนำแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นอาการถ้าเป็นเยอะก็จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจแรงหายใจดังเสียงดังวีนะคะเป็นเสียงที่หลอดลมตีบแล้วก็อากาศหายใจออกผ่านเราลงที่ติดมันก็ดังๆวีดอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งคนนี้ก็เป็นอาการเด่นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็อาการหอบจะไม่ชัดแต่อาจจะมาด้วยไออย่างเช่นเป็นหวัดทีนึงก็ไอเป็นเดือนๆได้นะคะไอไป2-3 เดือนหรือบางคนก็มาด้วยนั่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะซึ่งอาการก็ถ้าเป็นไม่มากก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมากส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหอบชัดซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะดีขึ้นจากการพ่นยาขยายหลอดลมนะคะ
0: ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะคือในเด็กเนี่ยอาจจะสังเกตง่ายหน่อยก็คือว่ามีอาการหอบชัดมีหายใจวีดชัดใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของเด็กคือเด็กบอกไม่ได้ว่าเขาเหนื่อยเขาหอบบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตเอ๊ะเป็นหวัดทีไรทำไมไอทุกรอบไอนานหรือไม่หายใจหอบนะคะก็ใช้วิธีสังเกตเอาแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ฉายง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่รู้ว่าเขามีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกก็จะง่ายแต่ว่าผู้ใหญ่เป็นหอบหืดเนี่ยจะรุนแรงกว่าเด็กสังเกตไหมคะว่าคนดังๆหลายๆคนที่เสียชีวิตจากหอบหืดมักจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่าหอบหืดผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเด็กนะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นจะมีความรุนแรงที่มากกว่า
1: หมอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ชินเธอทนได้ถ้าอย่างเด็กเนี่ยหอบนิดนึงก็ผู้ปกครองมักจะพามาโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะรักษาเร็วผู้ใหญ่หอบตั้งนานเขาก็ชินก็กว่าจะมาโรงพยาบาล
0: ยังไม่ไปโรงพยาบาล
1: ช้าทำให้ช่วยตัวเองไม่ทันก็เสียชีวิตได
0: ้ค่ะแล้วการวินิจฉัยโรคอะค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเป็นลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: จริงๆถ้าเป็นเด็กหลักๆแล้วต้องอาศัยประวัติอย่างเดียวครับบางครั้งคนไข้หอบเนี่ยตอนมาหาเราก็ไม่หอบแล้วก็ต้องอาศัยซักประวัติว่ามีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายเวลาเป็นหวัด หรือเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วเป็นทุกครั้งต้องพ่นยาทุกครั้งแล้วดีขึ้นเราก็จะวินิจฉัยได้เลยแล้วก็ให้การรักษาเลยแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนอกจากประวัติก็คือเรื่องการตรวจสมรรถภาพปอดค่
0: ะ
1: ถ้าตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องอายุ7ปีขึ้นไปถ้าตรวจแล้วพบว่าหลอดลมตีบพ่นยาแล้วหลอดลมขยายขึ้นอย่างนี้ก็ให้เหมือนหอบหืดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเยอะแต่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นประวัติเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าแพ้อะไรแล้วก็มีวิธีตรวจเพิ่มเติมคือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าเจาะเลือดนะคะพวกนี้ก็ทำให้ยืนยันได้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ด้วย
0: คือการที่ตรวจความแข็งแรงของปอดนะคะที่ต้องอายุมากกว่า7ปีเพราะอะไรล่ะคะ
1: เวลาเป่ามันยากค่ะเวลาเป่าต้องหายใจออกยาวๆยาวๆเป็น1นาทีมันต้องควบคุมการหายใจกำหนดลมหายใจซึ่งในเด็กเนี่ยเราจะสั่งให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันก็เลยยากนิดนึง
0: แล้วสภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีไหมคะ
1: ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะในคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ2ใน3หรือว่า 80% เนี่ยก็จะมีภาวะโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือเรียกว่าแพ้อากาศนะคะพวกนี้ก็มีอาการจามน้ำมูกคันคัดจมูกซึ่งพบร่วมกับโรคหอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดเนี่ยกำเริบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีภาวะเรื่องไซนัสอักเสบได้กดไหลย้อนหรือว่าภาวะนอนกรนหรือทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับซึ่งพวกนี้ก็เป็นโรคที่พบร่วมกันได้หอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้ง่ายนะคะ
0: ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วค่ะจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: ค่ะก็คือหนึ่งโรคหอบหืดเนี่ยรักษายากบางทีให้ยาไปรักษาไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคพวกนี้แทรกอยู่นะคะนอกจากรักษายากเนี่ยอย่างเช่นบางโรคเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับบางทีก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนได
0: ้แล้วถ้านำไปสู่การขาดออกซิเจนนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะมีสูงด้วย
1: ทำให้โรครุนแรงขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้น
0: คนผู้ป่วยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคหืดเนี่ยค่ะจะต้องมีการสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเราต้องรู้ไว้เลยอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นง่ายสองพวกนี้จะเป็นซ้ำเป็นบ่อย
0: ๆ
1: คนเป็นภาวะหอบหืดเนี่ยสิ่งสำคัญคือหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นค่ะงั้นเจออะไรปุ๊บก็มีอาการง่ายนะคะอย่างเช่นว่าได้กลิ่นควันอากาศเย็นปุ๊บก็จะมีอาการหอบซึ่ง คนธรรมดาเนี่ยได้กลิ่นธรรมดาก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมคะอันหนึ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นบ่อยเป็นภาวะที่เป็นหลอดลมไวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นง่ายแล้วก็หายยากนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติคนปกติเป็นหวัดเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก็หายถ้าเป็นหวัดเป็นเดือนยังไม่หายยังไอเรื้อรังก็ให้สงสัยหรือว่าเป็นหวัดทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งออกกำลังกายทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งอย่างนี้ก็ให้สงสัยค่ะ
0: หลังจากที่ผู้ป่วยสังเกตตัวเองแล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะจะมีลำดับขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าประวัติชัดหมอก็รักษาไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาในเด็กเนี่ยบางทีไม่กล้าวินิจฉัยโรคหืดเพราะว่าคนทั่วไปคิดว่าโรคนี้จะเป็นในเด็กโตจริงๆต่ำกว่าขวบหนึ่งก็เป็นได้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยในเด็กเล็กบางคนก็เกี่ยวข้องกับแพ้อาหารได้ก็มาด้วยอาการหอบได้ก็คือต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นก็กล้าที่จะวินิจฉัยกล้าที่จะรักษาเพราะว่ายามันง่ายราคาไม่แพงมากแล้วก็รักษาได้ถ้ารักษาแล้วดีขึ้นพอหยุดยาแล้วกลับมาเป็นใหม่แสดงว่าเป็นโรคหอบหืดแน่นอน 100% นะคะแล้วก็ให้การรักษาไปก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะตรวจเพิ่มเติมเพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคถุงลมป่งพองในอนาคตได้ด้วยนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็รักษาก่อนแล้วก็ถ้าในเด็กถ้ารักษาแล้วดีขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลดยาหยุดยาได้แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยการรักษาหอบหืดเนี่ยการใช้ยาควบคุมอาการหรือว่าป้องกันเนี่ยเราแนะนำให้ใช้ตลอดชีวิตนะคะเพราะผู้ใหญ่นี่จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่าย
0: ถือว่าคนที่เป็นโรคหืดในวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้เลยไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยโรคจะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ออกกำลังกายทำให้โรคอีกอันนี้เราก็จะทำการทดสอบว่าแพ้อะไรบ้างแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะพวกถ้าไม่ได้ทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วก็แนะนำไปเลยตามที่คนไทยแพ้บ่อยก็คือ1ไรฝุ่น2สร้างแมลงสาบ3ก็เป็นขนสัตว์เกสรหญ้าแล้วก็พวกกลิ่นคอนบุหรี่พวกนี้ก็แนะนำหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวเนี่ยก็เรื่องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยทำให้โรคดีขึ้นมากบางคนถ้าออกสม่ำเสมออาทิตย์ละ4ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้ดีขึ้นมากบางคนเนี่ยสามารถหยุดยาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่หอบหืดกำเริบเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหอบขณะออกกำลังกายแล้วเรียกว่า exercise induced asthma คือถ้าออกกำลังกายปุ๊บก็จะหอบพวกนี้เราก็แนะนำให้ออกเหมือนกันแต่พ่นยาฉุกเฉินหรือขยายหลอดลมก่อนออกกำลังกาย15นาทีก็สามารถออกได้ปกตินะคะเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตัวดูแลแล้วก็รวมถึงเรื่องพักผ่อนด้วยถ้านอนน้อยก็จะกำเริบได้ง่ายค่ะโรคภูมิแพ
0: ้ค่ะอยากให้คุณหมอมาพูดถึงวิธีการรักษานิดนึงค่ะว่าจะมีอุปกรณ์หรือต้องฉีดยาทานยาลักษณะยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆหลักการรักษานี่มี2 อย่าง1ใช้ยากับไม่ใช้ยานะคะหมอพูดเรื่องไม่ใช้ยาก่อน สามารถคนไข้เนี่ย

0: ดูแลตัวเองได้หนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยพวกนี้อยู่ตามพรมตามม่านที่นอนหมอนตุ๊กตาเนี้ยค่ะแล้วก็แนะนำให้ห้องนอนเนี่ยต้องโล่งพรมม่านตุ๊กตาหมอนเยอะๆออกให้หมดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มต้องซักน้ำร้อน60องศาครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมไรฝุ่นคลุมที่นอนคลุมหมอนข้างไว้ไม่ให้ตัวไรฝุ่นมาเจอเราได้นะคะนี่ก็คือเทคนิคจัดการเรื่องห้องนอนง่ายๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกกลิ่นควันบุหรี่ทุกชนิดไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้านถ้าจำเป็นก็เลี้ยงแมวก็ได้ไม่ใช่เลี้ยงปลาเอ
1: า
0: ไม่มีผลนะคะแต่ว่าพวกสุนัขแมวอะไรเนี้ยไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าบางทีก็กระตุ้นให้แพ้ได้ง่ายนะคะก็คือนอกจากนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารออกกำลังกายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรักษาไม่ใช้ยาทีนี้เรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมี2ประเภทค่ะ1ยาที่พ่นฉุกเฉินเวลามีอาการหอบลักษณะก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาหอบปุ๊บก็ขยายหลอดลมจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 นาทีก็ใช้เฉพาะมีอาการเท่านั้นถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้นะคะ
1: คือตัวพ่นเนี่ยหมายถึงพ่นเข้าที่ตรงปากเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพ่นยาทีนึงนะคะก็คือยาพ่นฉุกเฉิน2ก็คือยาควบคุมอาการมันจะมียาพ่นกับยารับประทานแต่ยาพ่นจะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเป็นสเตียรอยด์แต่ว่าทำให้ลดหลอดลมอักเสบหลอดลมไวทำให้หายหอบได้แต่พวกนี้ออกฤทธิ์ช้าค่ะแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นปีๆบางทีคนไข้จะสับสนพอใช้ยาควบคุมอาการพ่นเวลาหอบไม่เห็นผลเขารู้สึกว่ายาไม่ดีจริงๆเป็นเพราะยาออกฤทธิ์ช้าแต่ยาพวกนี้เขาเรียกยาควบคุมอาการใช้ทุกวันต่อเนื่องกันไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยถ้าดีหมอก็จะลดยาถ้าไม่ดีหมอก็จะเพิ่มยานะคะนอกจากนี้ก็รักษาโรคที่พบร่วมอย่างเช่นที่เป็นหอบหืดจะแพ้อากาศร่วมด้วยได้ประมาณ80%ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาแพ้อากาศอย่างเช่นพ่นจมูกล้างจมูกรับประทานยาแก้แพ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ามีไซนัสอักเสบกดไหลย้อนก็ต้องรักษาร่วมด้วยไม่งั้นก็จะควบคุมอาการหอบหืดไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการรักษาโดยรวม
1: อยากให้คุณหมอพูดถึงอุปกรณ์ที่วันนี้คุณหมอนำมานิดนึงค่ะ
0: จริงๆการพ่นยาหอบหืดนะคะไม่ทราบเคยพ่นไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนจะต้องใช
0: ้นี่ก็เป็นยาที่ใช้ได้บ่อยในการรักษาหอบหืดนะคะทีนี้เวลาพ่นยาเนี้ยลักษณะก็คือต้องกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็ต้องกั้นหายใจหมอจะสาธิตนะคะขยับก่อนแล้วก็ยาต้องห่างจากปากอย่างน้อย4เซนติเมตรนะคะถ้าอมเข้าไปเลยเนี่ยยาจะเกาะเพดานปากไม่เข้าหลอดลมทำให้ยาเข้าหลอดลมได้ไม่ดีนะคะก็ต้องอ้าปากแล้วก็กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจ
1: กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้า
0: แล้วก็กั้นหายใจ10วินาทีพ่นยากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยหรือผู้สูงอายุจะพ่นยากเพราะว่าเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจทำพร้อมกันแล้วก็หายใจอีก
1: อัน
0: ในเด็กอายุเล็กๆนะคะต่ำกว่า7ปีหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็จะพ่นวิธีนี้ยากนะคะงั้นก็เลยต้องใช้กระบอกอุปกรณ์กักเก็บยาช่วยประกอบในการพ่นยานะคะเราเรียกว่าสเปเซอร์หรือกระบอกกักเก็บยานะคะซึ่งวิธีสมมติถ้าใช้สเปเซอร์ก็เสพเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็หายใจออกเข้าออกปกติเลยประมาณ1นาทียาก็จะเข้าปอดมากขึ้นแล้วก็พ่นยาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์กักเก็บยาหรือที่เรียกว่าสเปเซอร์เนี่ยราคาแพงนำเข้าชิ้นละประมาณ 1,400 บาทนะคะแล้วก็เบิกไม่ได้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่ารักษาเรื่องยาทั้งหมดแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหมอแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากทางสวทช.ซึ่งลูกก็เป็นหอบหืดด้วยเป็นคนไข้หมอก็ช่วยกันคิดอุปกรณ์พ่นยาที่คนไทยทำเองได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดตามบ้านทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่า DIY หรือ Do It Yourself Spacer นะคะซึ่งนี่ทำจากขวดน้ำขวดอะไรก็ได้ค่
1: ะ
0: ขวดนี้ขวดน้ำปลานี่ขวดนมก็ได้นะคะ
1: ขวดน้ำ
0: แล้วก็ลิ้นสิ่งสำคัญของอุปกรณ์พ่นยาคือต้องมีกระบอกกักเก็บยาทำจากขวดน้ำลิ้นเราใช้ไซฟอนปั๊มที่บีบน้ำทำแล้วก็หน้ากากที่แนบหน้าหน้ากากเราก็ใช้ส่วนบนของขวดน้ำอะค่ะนี่ใช้ส่วนบนของขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วมาตัดเป็นรูปจมูกเพราะฉะนั้นก็จะได้อุปกรณ์พ่นยาที่เรียกว่า DIY Spacer ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยทุกคนทำเองได้ก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์พิมพ์คำว่า DIY Spacer ก็จะมี YouTube ขึ้นมามากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้สอนให้ความรู้ให้คนไข้ทำเองให้ครอบครัวทำเองแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำกับแจกคนไข้หอบหืดตอนนี้ก็แจกมีการใช้ไปประมาณ100,000ชิ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งต่างประเทศในประเทศประมาณ7รางวัลนะคะ
1: ค่ะเหมือนคุณหมอจะเคยบอกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมหลายอย่างเพราะว่าจริงคนไข้หอบหืดเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะหมอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแต่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งพ่นยาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งการดูแลตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเวลาหอบกำเริบเนี่ยเราต้องสอนให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะเรื่องอุปกรณ์พ่นยาเนี่ยนอกจากชนิดนี้หมอมีอีกชนิด

0: หนึ่งค่ะเรียกว่าไทยคิดสเปเซอร
1: ์ค่ะ
0: ก็คือสำหรับคนไทยและคนไทยเป็นคนคิดนะคะนี่ก็คิดด้วยกันกับทีมงานทางสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยเพราะชนิดนี้เนี่ยก็เป็นสำหรับง่ายๆทำเองได้ชนิดนี้ทำเชิงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเอ็กซิมแบงก์ก็ช่วยกันผลิตแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายไม่ใช่แจกนะคะไม่ใช่ขายนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้วิธีช่วยตัวเองเวลาหอบกำเริบเพราะบางครั้งถ้าช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ยจะมาเสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่คนไข้หอบหืดที่เสียชีวิตก็คือมาโรงพยาบาลไม่ทันหมอก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะกับทีมงานทางธรรมศาสตร์ร่วมกับวิศวกรธรรมศาสตร์ชื่อว่า Asthma Care นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากมือถือที่เป็น iOS หรือ Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Asthma Care ไปปุ๊บนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ว่าอยู่บนเขาอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้นะคะในนี้ก็เรียกว่าเขามี Asthma Action Plan ก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบนั้นคนไข้ก็จะรู้ว่า1เมื่อไหร่หอบ2หอบทำยังไง3เมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลในนี้ก็จะสอนคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะหมอยกตัวอย่างนะคะสีแดงคือหอบมากต้องโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหอบปุ๊บเนี่ยเรารู้ยังไงหอบมากก็คือหอบจนพูดเป็นคำๆพูดไม่เป็นประโยคหรือไม่ก็เหนื่อยมากแล้วก็มีเขียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยพ่นยาระหว่างมาโรงพยาบาลพอหอบปุ๊บเราก็บอกว่าพ่นยาเลยทุก15นาทีพ่นยาฉุกเฉินตัวนี้ค่
1: ะ
0: ทุก15นาทีแล้วก็จนมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็เรามีวิธีพ่นยาด้วยนะคะถ้ากดข้างล่างก็จะบอกว่าพ่นยังไงบางทีคนไข้เนี่ยลืมวิธีพ่นยาหอบแล้วตกใจแล้วก็จะมีการจับเวลาถ้าพ่นยาปุ๊บแล้วก็จับเวลาว่าทุก15นาทีพอถึง15นาทีปุ๊บก็เตือนพ่นยาครั้งต่อไปเพราะเวลาพ่นยาพ่นทุก15นาทีแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินได้
1: ค่ะ
0: โทรมาที่ call center ได้นะคะก็1669บอกได้นะคะนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณการใช้ยาแล้วก็เตือนการพ่นยาด้วยสาเหตุของคนไข้หอบหืดที่รักษาไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไข้มักลืมพ่นยาแล้วก็จะมีเตือนว่าพ่นยาเช้าเย็นเตือนเวลาไว้เลยเตือนเวลาการพบแพทย์นะคะก็เป็นวิธีดูแลคนไข้หอบหืดที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันที่คุณหมอนำมานี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆสำหรับทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่อาจจะเกิดโรคหอบหืดนะคะที่เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคหอบหืดกันค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงนะคะขาทั้งสองข้างวางบนพื้นนะคะจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแขนสองข้างวางบนเข่าแบบนี้นะคะก้มตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าออกปกติ5ครั้งถึง10ครั้งนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าอาการเหนื่อยหอบลดลงแล้วนะคะให้เรายืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่กระบังลมนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกท้องยุบเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดลดอาการหอบเหนื่อยได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าท้องค่ะเราจะไม่ให้ไหล่ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องดันมือค่ะหายใจออกท้องยุบลงค่ะสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกยาวๆให้ลมออกมาหมดปอดท้องยุบลงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าออกยาวๆค่ะท้องยุบสุดหายใจเข้า ายใจเข้าลึกท้องป่องค่ะออกท้องยุบค่ะเราจะทำแบบนี้ 5-10 ครั้งนะคะหรือจนกว่าอาการหอบเหนื่อยที่เป็นอยู่จะลดลงค่ะแต่ถ้าขณะทำนะคะเริ่มรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามึนศีรษะนะคะให้เราหยุดพักทันทีค่ะและกลับไปหายใจปกติหรือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในช่วงใส่ใจในจานนะครับกับเมนูปลากระพงทอดตะไคร้นะฮะเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเราจะใช้เนื้อปลากระพงที่เป็นเนื้อปลากระพงแร่นะครับตัวนี้เราดูวิธีก่อนนะครับครับซับให้แห้งนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไงครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับพวกนี้วิธีการล้างปลานะครับการล้างปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำสะอาดนะฮะบางเขาต้องใช้น้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะครับเป็นตัวช่วยทำให้เขาหมดกลิ่นคาววิธีการแล่ปลานะครับนะต้องเป็นแล่ปลาที่มีดใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับวันนี้แล่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไล่เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับแล่ค่อยๆแล่อย่างนี้นะครับไล่ไปนะครับเอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับเราจะใช้แต่เนื้อนะครับนะครับไม่จะได้ไม่มีก้างนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาตกแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ1เซนนะครับหนาประมาณ1เซนนะครับประมาณ400กรัมนะครับจากนั้นนะครับตัวพระเอกของเราก็คือตัวตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้ที่เป็นตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะส่วนปลายเนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะเราจะหั่นขึ้นมาประมาณสักนะฮะ1นิ้วนะครับแล้วก็ลอกเอาเนี่ยออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หั่นนะฮะแล้วเราก็ซอยบางๆนะครับครับในส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือป่นนะฮะเป็นเกลือไทยนะครับ1ช้อนชาครับอย่างนี้1ช้อนชานะครับพริกไทยเม็ดนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนี้นะฮะแล้วเราจะโขกนะฮะส่วนผสมอันนี้นะครับเข้ากันนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะฮะตะไคร้เกลือนะครับโขกตรงนี้ไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับพอหยาบๆนะครับนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวปลากระพงนะครับนี่นะครับครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีให้ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะฮะพริกไทยแล้วก็เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีจากนั้นเรามาดูวิธีการที่ทอดนะครับใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะอันนี้เราก็นะฮะค่อยๆวางเนื้อปลาลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเนื้อปลาของเขาเป็นไงครับกระด้างไม่อร่อย

นะครับเวลาทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาส่วนผสมที่เป็นส่วนตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปก่อนนะครับเพื่อทำให้น้ำมันเขาน้ำมันที่หนังเนี่ยออกมานะครับถ้าเนื้อปลาเรามีน้ำนะครับมันจะกระเด็นนะอันนี้เราซับแห้งนะครับเวลาทอดก็จะง่ายไม่กระเด็นนะบางคนเจอปัญหาเรื่องเวลาเราทอดปลาเนี่ยเกิดปัญหาเรื่อง

0: นะครับในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาค่อยๆเป็นไงครับเราอุ่นสุกไปเองก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นไงครับทำให้รสชาติมีที่ดีนะครับกลมกล่อมนะครับเห็นไหมครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแห้งๆเห็นไหมครับเราไม่ใช้น้ำมันมากนะครับนี้นะครับเนื้อปลาก็จะน่ากินแล้วก็นุ่มนะครับไม่กระด้างถ้าเราทอดนานๆเกินไปก็กระด้างไม่น่ากินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทอดนะครับตะไคร้นะฮะอันนี้นะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่1นะฮะเนื้อปลานะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับส่วนผสมที่เป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการระบายลมนะครับแล้วก็เป็นกากเป็นใยสูงแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเราเคี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยทำให้เราหายใจได้คล่องง่ายสะดวกนะครับเรารับประทานเมนูปลากระพงทอดตะไคร้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารสุขภาพสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมติดตามชมครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์เรื่องหนึ่งเลยนะคะการได้พูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นจะทำให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีมีองค์ความรู้มีทักษะที่สำคัญที่จะปกป้องให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตอย่ากลัวคำถามเรื่องเพศของเด็กๆและก็วัยรุ่นนะคะเมื่อลูกมีคำถามนะคะให้รู้ไว้นะคะว่านี่เป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากๆที่พวกเขาจะได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะก็คือการเรียนรู้ว่าพ่อแม่คุยเรื่องเพศกับพวกเขาได้ค่ะ

อายุเท่าไหร่ที่เราควรคุยเรื่องเพศศึกษาหรือว่าเราจะต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายถามก่อนดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะพูดคุยเรื่องเพศได้ตั้งแต่เมื่อเขาเริ่มรู้เรื่องเพศของตัวเองนะคะโดยปกติแล้ววัยประมาณ 2-3 ปีเด็กๆก็จะเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องเพศของตัวเองมากขึ้นเราก็อาจจะเริ่มคุยเรื่องเพศตามวัยนะคะเช่นเด็กเล็กเราก็คุยเรื่องของตัวตนของเขานะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะวัยเพศของเขานะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่สามารถค่อยๆให้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับเขาได้ตามวัยค่ะเราสามารถพูดคุยเรื่องเพศผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นทำให้เขาเห็นบทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศชายเพศหญิงหรือเพศหลากหลายนะคะทำให้เขาเห็นว่าเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิของเขาเป็นเรื่องที่เขาต้องปกป้องดูแลแล้วก็ไม่ต้องรอให้เด็กๆ เป็นฝ่ายเริ่มคำถามนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆมีคำถามเรามีคำตอบให้พวกเขาเสมอค่ะลูก3ขวบถามว่าหนูเกิดมาได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้เป็นพ่อแม่หรือเป็นคุณครูคงจะพบว่านี่เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กในวัย3ขวบนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะมีความรู้เรื่องเพศศึกษาเรื่องระบบสืบพันธุ์อะไรอย่างละเอียดเราจะตอบคำถามง่ายๆเช่นพ่อกับแม่รักกันพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันวันนึงหนูก็มาเกิดกับแม่เกิดอยู่ในท้องแม่แม่ก็คลอดหนูออกมาแล้วแม่ก็รักหนูแล้วก็เลี้ยงดูหนูขึ้นมานะคะสำหรับเด็กวัย3ขวบการตอบคำถามแบบสั้นๆกระชับทำให้เขาเข้าใจง่ายเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอที่จะให้เด็กๆหายสงสัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่อยากได้ตัวช่วยนะคะก็อาจจะชวนเขาอ่านนิทานนะคะนิทานภาพที่แสดงถึงเรื่องการเกิดมาของเด็กแบบง่ายๆนะคะทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อวันนึงนะคะที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไข่อสุจิมาเจอกันนะคะเขาก็ได้เติบโตมาอยู่ในท้องของแม่นะคะสิ่งที่ไม่ควรนะคะที่จะตอบกับเด็กๆ ก็คือเช่นยังเล็กอยู่ยังไม่ต้องไปรู้หรอกนะคะหรือหนูเกิดมาจากกระบอกไม่ไผ่หรือว่ามีคนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแม่ก็เลยเก็บมาเลี้ยงสิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างบาดแผลทางจิตใจนะคะทำให้เด็กไม่แน่ใจแล้วก็สงสัยในตัวเองนะคะที่สำคัญเนี่ยเด็กๆพอโตขึ้นก็จะเริ่มรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความไม่สะดวกใจหรือไม่ชอบพูดคุยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้ค่ะลูกชาย4ขวบชอบเล่นอวัยวะเพศนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เด็กชายนะคะไม่ว่าจะเด็กเพศไหนๆเนี่ยในวัยนี้เขาก็อาจจะมีการสนใจในเรื่องการสำรวจเนื้อตัวร่างกายของตัวเองนะคะและอาจจะพบว่ามีบางจุดมีบางสัมผัสที่เขาสัมผัสตัวเองแล้วมันเกิดความเพลิดเพลินนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าตกอกตกใจทำให้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยคุณพ่อแม่จะชอบคิดไปไกลว่ามันแปลว่าลูกเราหมกมุ่นทั้งเพศแปลว่าลูกเรามีความสนใจในเรื่องเพศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆวัยนี้เขายังไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์ทางเพศอะไรแบบที่เรากังวลนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองที่เป็นไปได้ตามวัยของเด็กๆวัยนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะคะก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยเขารู้ว่าเออนี่มันเกิดได้เป็นธรรมดานะคะอันนี้เป็นอวัยเพศของหนูจับแล้วบางทีมันอาจจะเพลินๆแต่ทำให้เขาต้องระมัดระวังเช่นบางทีจับบ่อยๆมันอาจจะอักเสบได้นะลูกเวลาที่เห็นเด็กๆทำนะคะก็อย่ารีบใช้คำดุนะคะเพราะหลายครั้งเด็กจะเกิดความกังวลนะคะแล้วก็เกิดความเครียดคุณพ่อแม่อาจจะช่วยโดยการที่ดึงให้เขาเนี่ยไปสนใจในสิ่งอื่นๆนะคะเวลาที่มือเขาได้ไปจับดินน้ำมันนะคะไปวาดรูปเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆห่างจากการใช้มือมาจับสัมผัสอวัยวะเพศของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าลูกเริ่มไปสนใจหรือไปจับอวัยวะเพศของคนอื่นเล่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อแม่ก็ต้องสอนเขาในเรื่องของการเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นสอนลูกด้วยกันทำให้ลูกเข้าใจว่าถ้าเป็นตัวลูกเองถ้ามีคนมาจับของเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ควรทำกับคนอื่นสอนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเด็ก9ขวบถามว่าหนูมีแฟนได้ไหมนะคะคำถามนี้เวลาที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคุณครูเวลาที่ได้ยินเราอาจจะรู้สึกตกอกตกใจนะคะแต่จริงๆหลายๆครั้งในเด็กเขาก็ถามเพราะว่าเขาสงสัยเขาอยากรู้เขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเถิดไปแบบที่เขาอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำจริงๆนะคะสิ่งสำคัญมากๆกว่าการให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้คือการที่ทำให้เราเข้าใจว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่มุมมองของเขาเป็นยังไงนะคะเราจะถามเขากลับไปว่าแฟนในนิยามของเขามันหมายความว่ายังไงนะคะทำให้เด็กสามารถที่จะแยกได้ว่าแฟนคืออะไรเพื่อนคืออะไรนะคะในวัยรุ่นหลายคนจะสนใจเรื่องของแฟนเพศสัมพันธ์นะคะมันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงมันมีอะไรที่มันอาจจะต้องระมัดระวังกับการมีแฟนในวัยนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นการที่ทำให้เขาค่อย
ได้คิดได้ตกตะกอนนะคะมุมมองแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นของตัวเองนะคะด้วยการรับฟังโดยไม่ตัดสินของพ่อแม่แล้วก็การชวนเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่เขากำลังมีคำถามอยู่ค่ะเด็กวัยรุ่นถามว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเวลาที่เราได้ฟังคำถามเหล่านี้หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกตกใจนะคะว่าเอ้ยเขากำลังจะคิดทำอะไรหรือเปล่านะคะให้วางการตัดสินตรงนั้นของเราลงไปก่อนนะคะให้รู้สึกดีใจเลยนะคะว่าเวลาที่เขามีคำถามเหล่านี้แปลว่าเขากำลังกลับมาคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแทนการที่เราจะตอบไปว่ามีเมื่อเรียนจบมีเมื่อแต่งงานนะคะซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของตัวเด็กเองเนี่ยเราอาจจะต้องป้อนคำถามกลับไปว่าแล้วตัวเขาล่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงนะคะเขาคิดว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะความพร้อมของเขาในตัวตนในแบบนิยามของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้สึกพร้อมนะคะเขาจะได้กลับมาตกตะกอนแล้วก็ได้ฟังเสียงของตัวเองว่าตัวเขามองเรื่องนี้อย่างไรตัวเขาเชื่อเรื่องนี้อย่างไรตัวเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรนะคะตัวเราก็จะเสริมนะคะให้เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์มันจะต้องเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เราแต่ละคนเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะการเลือกนั้นเนี่ยควรจะต้องมาพร้อมกับความพร้อมพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะป้องกันนะคะผลกระทบเชิงลบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์แบบที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กได้คิดรอบคอบนะคะวางแผนป้องกันมองเห็นข้อดีข้อเสียแล้วเมื่อนั้นอาจจะเป็นเวลาที่พร้อมของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นซึ่งเราแต่ละคนก็จะมีเวลาแห่งความพร้อมที่ไม่เท่ากันค่ะสอนลูกอย่างไรไม่ให้ถูกคุกคามทางเพศนะคะเรื่องหลักๆก็คือการที่เด็กต้องเข้าใจก่อนว่าความถูกคุกคามทางเพศเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเรื่องของการละเมิดในสิทธิเนื้อตัวร่างกายแบบที่เขาไม่ได้รู้สึกยินยอมนะคะหรือการที่อาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดทางคำพูดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของการคุกคามทางเพศทั้งสิ้นอันที่2ก็คือการที่จะสอนให้ลูกเข้าใจว่าตัวเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาเสมอนะคะไม่มีใครสามารถมีสิทธิ์มาทำอะไรบนเนื้อตัวร่างกายของเขาในแบบที่เขาไม่เต็มใจนะคะการสอนให้ลูกขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดโดยคนใกล้ชิดนะคะทำให้เขารู้ว่าพ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถจะพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ blaming เหยื่อหรือการโทษไปที่ความผิดพลาดของเหยื่อนะคะเช่นเราจะไม่คอยพูดกับให้ลูกฟังว่าเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงแต่งตัวโป๊ก็เลยโดนเขามาข่มขืนการที่เราสร้างทัศนคติหรือความเชื่อแบบนี้นะคะจะทำให้หลายครั้งเมื่อเด็กนะคะหรือวัยรุ่นนะคะตกเป็นเหยื่อของการกระทำเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขารู้สึกว่าพ่อแม่อาจจะโทษว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่ได้ระมัดระวังที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะสิ่งที่เราต้องบอกกับเด็กเสมอก็คือว่าไม่ว่าการกระทำของเราจะเป็นอย่างไรเราจะแต่งตัวแบบไหนนะคะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาละเมิดเนื้อตัวร่างกายของเราโดยที่เราไม่ยินยอมและนั่นคือความผิดเสมอพ่อแม่จะรับฟังลูกแล้วก็ถ้ามีอะไรเหล่านี้นะคะให้มาบอกกับพ่อแม่เสมอแล้วก็จะได้หาทางช่วยเหลือกันค่ะสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะคำพูดของเราว่าคนที่ทำแบบนี้จะต้องถูกจับเข้าคุกต้องถูกเอาไปประหารชีวิตนะคะเพราะหลายครั้งค่ะการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศเนี่ยหลายครั้งมันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวพอเด็กๆ เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขาไปบอกกับใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครคนในครอบครัวของเขาจะต้องถูกจำคุกถูกเอาไปประหารชีวิตเนี่ยบางทีทำให้เด็กๆ เนี่ยไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับคนในครอบครัวนะคะสิ่งที่ต้องบอกกับเด็กๆ ก็คือคนในครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องของการไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นๆเนี่ยควรจะต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดสภาพจิตใจนะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะต้องอดทนอยู่ในภาวะที่เราอาจจะต้องถูกคนในครอบครัวเนี่ยล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเพราะว่านั่นจะไม่เป็นผลดีกับใครไม่ว่าจะเป็นตัวผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำเองค่ะเปิดประตูเข้าไปเจอลูกช่วยตัวเองอยู่ทำยังไงดีนะคะ
สิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องทำก่อนเลยคือรีบปิดประตูนะคะแล้วก็รีบออกมาจากห้องนั้นนะคะอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อาจจะขอโทษลูกนะเดียวกันก็จะเป็นเวลาที่เราอาจจะได้สอนลูกๆด้วยนะคะที่เขาจะรู้จักที่จะช่วยตัวเองในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะก็คืออาจจะบอกกับเขาว่าวันหลังถ้าหนูอยากจะทำเรื่องที่เป็นส่วนตัวแบบนี้เนี่ยหนูอย่าลืมล็อกห้องด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแม่อาจจะเผลอเปิดเข้ามาได้นะคะเราอาจจะคุยกับลูกนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องผิดอะไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อก่อนนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นธรรมชาติมากๆของวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นการจัดการอารมณ์ทางเพศที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรไม่ได้มีผลกระทบทางด้านจิตใจหรือผลกระทบต่อร่างกายอะไรนะคะการให้ความรู้ความเข้าใจกับวัยรุ่นว่าเวลาที่เขามีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาสามารถจัดการมันได้ด้วยการช่วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นสามารถจัดการอารมณ์เพศได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีค่ะลูกมาบอกว่าลูกชอบเพศเดียวกันนะคะเราควรตอบลูกอย่างไรนะคะคิดว่าคงเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเวลาได้ยินก็อาจจะรู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเออเราควรจะตอบลูกยังไงดีนะคะเวลาที่นึกอะไรไม่ออกนะคะประโยคแรกที่อยากจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่บอกกับลูกก็คือขอบคุณมากที่มาบอกแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นในชีวิตลูกนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะเราจะบอกลูกไปว่าแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มากนักแต่แม่อยากทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นอาจจะขอไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนหรือแม่จะขอไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนที่ก็คืออย่าลืมนะคะที่จะบอกกับเขาว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศักยภาพหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็พ่อกับแม่รักแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคารพกับสิ่งที่ลูกเป็นเสมอถ้าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคะสำหรับกรณีที่เราก็ยังรู้สึกช็อกเรายังรู้สึกงงหรือเรารู้สึกว่าเรายังรับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกกับลูกว่าแม่รับได้แม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเด็กเขาก็จะอ่านพลังงานอ่านสัญญาณอ่านภาษากายบางอย่างของเราออกเราจะบอกว่าแม่ยังรู้สึกตกใจอยู่แม่ยังรู้สึกสับสนอยู่นะคะแม่ขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ขอบคุณมากๆแล้วก็แม่ดีใจมากๆที่ลูกมาบอกเรื่องนี้กับแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นคนสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกนะคะลูกสาว18มาบอกว่าสนใจที่อยากจะฝังยาคุมกำเนิดเราควรจะตอบลูกยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็คือจัดการกับใจของเราก่อนนะคะถ้าเกิดโดยเฉพาะกับเราที่เราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าลูกมีแฟนหรือลูกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนเนี่ยเราอาจจะตกใจมากกับคำถามของลูกนะคะสิ่งสำคัญก็คืออาจจะลองชวนลูกคุยนะคะว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์ของเขากับคู่เป็นยังไงนะคะที่สำคัญอย่าลืมชมเขานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ดีใจมากเลยที่เขาเป็นคนที่รู้จักที่จะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองแล้วก็ป้องกันนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะชวนลูกให้มองนะคะถึงความพร้อมนะคะของการที่จะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาอยากจะป้องกันเราชวนให้เขาดูถึงข้อดีข้อเสียนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่จะฝังยาคุมกำเนิดซึ่งจริงๆเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นวิธีที่เราก็แนะนำในวัยรุ่นนะคะอย่าลืมที่จะบอกเขาเสมอว่าการฝังยาคุมกำเนิดไม่ได้ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราควรที่จะใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยถึงการขอคอนเซนต์นะคะการขอความยินยอมรวมถึงการให้ความยินยอมของตัวเขากับคู่ของเขาด้วยค่ะเมื่อเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าของลูกสาววัยรุ่นนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะก่อนอื่นเลยก็คือกลับมาสังเกตความคิดนะคะความรู้สึกของเราก่อนนะคะเพราะหลายทีเนี่ยพอเราเจอถุงยางอนามัยหรืออะไรก็ตามในกระเป๋าของเด็กๆเราก็จะตัดสินไปก่อนเลยว่าลูกเราต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วแน่ๆนะคะสำคัญเลยก็คือการกลับมาฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายทีเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เด็กๆหลายคนก็
โรงเรียนหลายโรงเรียนมีแจกนะคะให้เด็กผู้หญิงสามารถพกถุงยางอนามัยติดเอาไว้จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องพกถุงยางอนามัยก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของเพศชายเพียงเท่านั้นนะคะคุยกับลูกก่อนนะคะสามารถบอกลูกได้ตรงไปตรงมาว่าพอดีแม่ไปเจอถุงยางอนามัยแม่รู้สึกไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะทำไมแบบมันไปอยู่ในกระเป๋าของลูกนะคะการชวนคุยเปิดบทสนทนานะคะโดยการไม่รีบปักปรำเขาไม่รีบตัดสินเขานะคะจะทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางทีวัยรุ่นเขาก็อาจจะให้คำตอบแบบที่เราอาจจะไม่ได้คาดไว้เช่นเขาจะทำรายงานเขาอาจจะพกพระโรงเรียน

แจกนะคะนะคะเดียวกันเนี่ยอย่าไปบอกเขาว่าอย่าไปห้ามหรือไปใช้คำสั่งนะคะว่าอย่าเพิ่งริมีอะไรกับแฟนนะห้ามมีอะไรเชียวนะคะเพราะว่ามันจริงๆการห้ามตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทำให้เขาแบบฟังมันได้จริงๆแต่ว่าเราควรจะชวนลูกคิดนะคะว่าเขามองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะคะในวัยรุ่นเนี่ยยังไงเขามองเรื่องคำว่าพร้อมของเขาแบบไหนนะคะแล้วก็ชื่นชมเขานะคะว่าจริงๆการที่เขาตัดสินใจที่จะพกถุงยางนะคะไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องดีมากๆที่เขาจะรู้จักที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีความเสี่ยงแล้วก็มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสอดแทรกกับการคุยไปกับลูกได้ที่จะทำได้ดีแบบนั้นเราต้องละวางการตัดสินละวางการปรักปรำนะคะหรือละวางความตกอกตกใจเนาะทำให้ลูกรู้สึกได้ว่าเราพูดคุยกับเขาแบบที่เรามองมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นค่ะไม่อยากให้ลูกมีแฟนกลัวลูกอกหักจะห้ามลูกยังไงดีนะคะก่อนอื่นหมอก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะกลับมาทำงานกับตัวเองก่อนนะคะหลายครั้งเนี่ยเราจะมีความกลัวเนาะแล้วเราก็จะพยายามปกป้องลูกๆเด็กๆของเราให้อยู่แต่กับพื้นที่ที่มีแต่ความปลอดภัยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีคุณค่าต่อการเติบโตของเด็กๆมากๆประสบการณ์ของการมีความรักประสบการณ์ของการได้เป็นคนสำคัญเนี่ยจริงๆมันพัฒนาตัวตนพัฒนาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะการที่เรารู้ว่าเราจะทำตัวน่ารักกับคนอื่นยังไงเราจะดูแลคนอื่นยังไงจริงๆพัฒนาทักษะที่สำคัญมากๆที่เขาจะใช้ในชีวิตงั้นการที่เขาจะมีความสัมพันธ์เนี่ยให้เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่เป็นปกติการที่เขาจะอกหักเขาก็จะได้มีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดหวังอยู่กับสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้ดังใจนะคะซึ่งในชีวิตของเด็กๆแล้ววัยรุ่นที่เขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องผ่านประสบการณ์ของการที่ไม่ได้สิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ดังใจหรือความผิดหวังที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่รุนแรงแต่การที่เขาได้อกหักโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยทำให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามกับความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นไปได้เนี่ยจริงๆเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สร้างการเติบโตของเด็กๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าห้ามลูกที่จะไม่ให้มีความรักเพราะหลายครั้งเราห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าทำให้เขาสามารถมีความรักแบบที่มีประโยชน์กับตัวตนของเขานะคะเวลาที่เขาอกหักนะคะก็ให้ความอกหักนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะก้าวข้ามความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจนะคะในชีวิตไปได้ยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาเขาจะมีพ่อแม่อยู่ข้างๆเขาเสมอมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและก็สำคัญมากค่ะจะมีวิธีสอนลูกอย่างไรให้รู้จักวิธีปฏิเสธอย่างเหมาะสมในเรื่องเพศโดยเฉพาะกับคำขอจากคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างนะคะที่ทำให้ลูกเห็นว่าเราเนี่ยเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเขานะคะการที่ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเขามีสิทธิในการเลือกเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาและเราเคารพในสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการสอนที่สำคัญมากๆนะคะไม่บังคับให้เขาไปกอดหอมปู่ย่าตายายโดยที่เขาไม่รู้สึกเต็มใจแต่ทุกครั้งที่ปู่ย่าตายายอยากจะหอมเขาแล้วเราขออนุญาตเขาว่าคุณยายอยากหอมหนูอนุญาตให้คุณยายหอมไหมลูกสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เด็กๆรู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองแล้วผู้ใหญ่ควรจะมีความเคารพในสิ่งเหล่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราทำมันเป็นเรื่องปกติเด็กๆจะเรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะให้และปฏิเสธกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสอนเรื่องของทักษะปฏิเสธนะคะก็คือทักษะที่ทำให้เด็กรู้ว่าเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดคำว่าไม่โอเคค่ะไม่ชอบค่ะได้นะคะแล้วเราก็จะไม่ทำการแสดงท่าทางหรือแสดงการปฏิเสธกับคำพูดเหล่านั้นของเขาแต่เราแสดงการยอมรับและเราก็แสดงการที่จะเคารพการปฏิเสธนั้นนะคะอันที่สองก็คือบอกเด็กนะคะว่านอกจากการปฏิเสธนะคะเด็กควรจะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์หรือพื้นที่ที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเขานะคะเช่นเมื่อกี้คุณลุงเข้ามากอดหนูไม่ชอบเลยนะคะให้เด็กสามารถที่จะเข้ามาบอกแล้วเมื่อเด็กมาบอกเราอะค่ะท่าทีของเราเนี่ยสำคัญมากๆการที่เราไม่ไปบอกเด็กว่าคุณลุงเขาก็แค่หอมเองลูกคุณลุงเขาก็แค่กอดเองลูกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสับสนนะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยตัวเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองหรือเปล่าแต่การที่เราบอกกับเด็กว่าโอ้แม่เข้าใจเลยคุณลุงไม่ควรทำสิ่งที่หนูไม่ชอบหรือหนูรู้สึกไม่โอเคเดี๋ยว

แม่จะบอกกับคุณลุงให้นะการแสดงการลุกขึ้นมาปกป้องลูกนะคะปกป้องสิทธิของเขาจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเขาเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่โอเคคุณพ่อแม่จะคอยรับฟังแล้วก็คอยช่วยเหลือเขานะคะและนี่ก็เป็นคำถามที่เราจะพบได้บ่อยๆจากเด็กๆจากลูกแล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะคะมันอาจจะมีคำถามที่นอกเหนือไปจากคำถามตัวอย่างเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญมากๆก็คือการกลับมาฟังเสียงข้างใน

โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติทางเพศที่ดีต่อเรื่องเพศเป็นเด็กที่มีทักษะจัดการปัญหาจัดการทางเลือกต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเด็กที่รู้จักที่จะรับผิดชอบกับทางเลือกของตัวเองค่ะ

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดใจที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเพศนะคะเราจะพบว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถมีองค์ความรู้มีทักษะมีทักษะคติที่ดีแล้วก็เติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยที่จะมาคุยเรื่องเพศกับเราหรือเปล่าซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการรับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินการชวนเด็กฝึกคิดตั้งคำถามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เขาเติบโตไปเป็นเด็กที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตค่ะและนี่คือคอร์สเรียนเพศศึกษานอกตำราโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มีความมั่นใจในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆของเรากันนะคะ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท

0: Digital Venture ตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมก็คือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงานทำบางอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม่ดูแลลูกหรือคนที่ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เพื่อใครหรืออยู่เพื่ออะไรซึ่งเราก็ควรจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตครับแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของคุณสะดุดลงกับคำว่าสมองเสื่อมเหตุผลในการที่มีชีวิตอยู่ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับ

0: ถ้าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 54 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสมองเนี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี 57
0: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือไปเรื่อย

0: เพราะว่าแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเราก็คิดว่าอยู่ไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสามารถที่จะเสื่อมคือมันต้องเสื่อมไปตามสภาพมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดๆนี้พอเรามาเจอจุดๆนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อมอะไรมันก็คงจะถดถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
1: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มีอบรมมันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟังก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันแต่ว่าคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่างก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
2: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแรงหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในโลกอีกใบที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะ
1: แกมาก็ดีละแกโทรศัพท์ใช่ไหมไหน
0: แม่กินขนมอร่อยๆก่อนดีกว่ากุ้ยเชื่อมเจ้าประจำที่แม่ชอบไหมคะมากินก่อนนะ
1: ไม่กินเอาโทรศัพท์กูมา
0: แม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: พียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้ง3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานบ้านต้องดูแลลูก2คนและดูแลแม่ซึ่งป่วยภาวะสมองเสื่อม
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
1: แม่โทรหาใครเนี่ย
0: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
2: แม่นี่รำคาญจริง
0: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: าอะไรกันแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดังใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริงๆ
0: จะไปไหนอ่ะ
1: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกทอนั่นแหละเอาไป
0: พอแล้วหนูไม่อยากฟังหนูไม่อยากฟังแม่ไม่ต้องพูดแล้ว
2: แค่3อาทิตย์ที่อยู่กับแม่ทุกวันฉันแทบหมดกำลังใจจนคล้ายจะป่วยตามแม่ไปด้วยอีกคนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะทำอย่างไรกับแม่ดีแม่ฉันสมองเสื่อม
3: เป็นเรื่องจริงที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับความวิตกกังวลความเครียดและความหงุดหงิดไม่พอใจที่ลูกสาวรู้สึกกับแม่เป็นความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่พอใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
4: คนไข้ในระยะต้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของอาชีพการงานสังคมซึ่งซับซ้อนเช่นถ้าคนไข้เคยติดต่างว่าเป็นผู้จัดการนะคะบริษัททัวร์เธอก็เคยจัดการได้เลยว่าลูกทัวร์มาเท่านี้จะต้องใช้รถเท่าไหร่ไปที่ไหนจะต้องติดต่อใครบ้างจัดการบริหารจัดการกันได้เป็นระบบแต่พอถึงเวลาที่คนไข้เริ่มบกพร่องคนไข้อาจจะจัดการได้ไม่หมดเช่นลูกทัวร์ลงแล้วนะคะตัวหัวหน้าทัวร์ก็ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งให้รถไปรับนะหรือว่าอ้าวบอกเขาว่าจะต้องไปตรงนี้บอกลูกทัวร์ทุกอย่างไปเรียบร้อยพอถึงตรงนั้นอ้าวยังไม่ได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับทุกทีที่เคยทำกระบวนการอย่างนี้โดยการเตรียมว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนเมื่อไรให้มันราบรื่นเนี่ยเขาจะเสียหายจะบกพร่องไปยิ่งถ้าคนไข้ทำงานที่ซับซ้อนทำงานที่ต้องการความสามารถเยอะและพอบกพร่องไปเนี่ยคนจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ที่ทำงานที่มันไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแค่ถูบ้านถ้าเป็นถูบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาผิดปกติแต่ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นได้แล้วว่ากว่าเขาจะถูบ้านเขาจะต้องเตรียมข้าวเตรียมของนานขึ้นหรือว่าลืมของทุกทีจะต้องมีน้ำมีน้ำยามีนี่ไปเอาตอนนี้เดินสัก3รอบกว่าจะได้ของครบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตอนเริ่มต้นลืมของที่ซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนมากและบางครั้งทำบางอย่างเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้ทำบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนทำกับข้าวคนไข้ก็อาจจะใส่น้ำตาลบ่อยครั้งขึ้นคือใส่ไปแล้วจำไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วหรือถ้ากับข้าวที่มันต้องซับซ้อนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนั้นใส่หลังอาจจะทำผิดขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังผิดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ภาษาจะเรียกซับซ้อนนะคะคนไข้จะเสียเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยก่อนบางทีไปธนาคารสมัยก่อนเราก็เดินไปบอกเขาเนาะว่าจะถอนจะนั่นเอาใบมากรอกธนาคารสมัยนี้ก็ต้องไปกดบัตรคิวดูว่าเป็นอะไรแล้วต้องไปบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรกดบัตรคิวออกมาแล้วถึงเวลาก็รอเขาเรียกก็ต้องบอกว่าทำอะไรอย่างไรในคนไข้บางคนที่มีความสามารถสมองบกพร่องอาจจะงงกับกระบวนการเหล่านี้เคยมาตั้งหลายครั้งมาธนาคารประจำอาทิตย์หนึ่งตั้ง2-3ครั้งคราวนี้กลับงงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรหรือทำไปแล้วก็ไปใส่ผิดขั้นตอนเอาไปวางไว้ผิดที่ก็เป็นได้อันนี้เป็นระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะ2เนี่ยคนไข้จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองเราเรียกเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควรดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราทำกันมาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของการทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ถูกที่ล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้อง แล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆรูปๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอเขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปรงหรือบางทีก็เลยไม่แปรงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นซึ่งเป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับการเป็นลุงป้าน้าอาแล้วอาจจะไม่รู้จักว่าลูกคืออะไรและอาจจะหลงนะคะสับสนกันอย่างเช่นเคยอยู่กับลูกอันนี้เป็นลูกพอต่อไปเข้าถ้าจะสับสนเห็นว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยนี่กลายเป็นพี่สาวไปแล้วอยู่ไปอยู่มาอ้าวกลายเป็นแม่ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาหลุดหายไปกลับกลายเป็นไม่รู้จักเขาซะแล้วรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ละระดับเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแล้วแต่คนไข้แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนบางคนเขามีกิจกรรมของเขาที่ดูแลสมองเขามีกิจกรรมไปที่ต่างๆพบปะผู้คนถือว่าอันนี้เป็นการกระตุ้นสมองทำให้ความสามารถสมองเขาเหลืออยู่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนลักษณะแบบเดียวกันไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีสิ่งกิจกรรมอะไรกระตุ้นเลยดูทีวีอย่างเดียวดูไปดูมาก็เบื่อนั่งนอนๆอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำไม่ได้วางแผนว่าไปหาใครจะไปทำอะไรอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้คนไข้มีการดำเนินของโรคไปในทางที่เร็วลงเร็วขึ้น
3: ครับเราได้ทราบอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้าง นะครับว่ายังมีภาวะต่างๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ทำให้ญาตินั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลอย่างไรกันบ้างครับ
5: เป็นคุณแม่ค่ะถ้าถามว่าอาการไหนที่เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี่ไม่เริ่มอาบน้ำแล้วก็เริ่มที่จะฉี่รถแต่การที่แกฉี่รถเนี่ยแกมีความเครียดอยู่ด้วยเครียดแล้วแกไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรแกก็เปียกหมดแล้วก็เหม็นแล้วก็จะพยายามจะถอดให้แกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำให้แกรู้สึกว่าเอาอาจจะทำอันตรายแกอะไรนี้ค่ะนั่นเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกใจบวกกับเสียใจบวกกับดูแลการแม่ลงเร็วในตอนนั้น
6: คุณพ่ออายุ80คือถ้าช่วงหลังๆนี่ค่ะประมาณปี2ปีหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเขาจะเป็นเยอะขึ้นสิ่งที่แปลกเริ่มจากที่มากขึ้นปี2ปีหลังก็คือเริ่มลืมลูกลืมตัวเราแล้วก็อันนั้นก็จะอึ้งอยู่พักนึงเหมือนกันจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าไม่ใช่บ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันเราบอกมาจากไหนไม่รู้ละแต่มันเพิ่งมาถึงนะเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องเอารูปเก่าๆให้เขาดูเขาก็จริงเหรอ

0: เนี่ยมันใช่มันใช่ดูไปดูมาแล้วมันจำไม่ได้เลยนะมันลืมหมดเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะบ่นว่ามันขี้ลืมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมไปเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
1: สามีฮะสามีก็ป่วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปที่ไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นเลยทนไม่ไหวว่าเอ๊ะเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องด่าเอตโลอย่างนั้นแล้วก็เลยคือเสียใจมากแล้วก็คิดว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
2: เจออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
3: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างนึงเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมทีหลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมทีหลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ยังพูดจายอกย้อนกับหนูได้เลยพูดจาเจ็บแสบด้วยอาจารย์บอกว่านี่มันต่างกันนะคือเขาอาจจะเข้าใจที่เราพูดไม่ครบอ่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ญาติต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะ กับผู้ป่วยด้วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ด6โมงปี๊ด6โมง15อย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรา

0: ักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกันเราเลี้ยงเด็กซึ่งอาจารย์ก็มันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามฉันบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอาจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
1: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันได้หรือไม่ติดตามนะครับ
2: เดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะเอ้าพี่นับกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
3: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
2: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
4: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด

0: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโอ้ดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังคิดวางแผนทำเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตห้ามพลาดกับช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้นะครับเพราะเราจะพาไปพบกับแนวคิดของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัย64ปีกับการใช้เวลาก่อนเกษียณกว่า10ปีวางแผนและออกแบบที่ดินกว่า30ไร่ทำเกษตรแนวผสมผสานที่มีทั้งแหล่งอาหารสร้างรายได้และให้ความสุขในบั้นปลายของชีวิตครับ
1: ช่วงสำรับตำรับยายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาทำเมนูที่ทำจากปูท้องถิ่นให้ดูกันแต่จะเป็นเมนูอะไรและปูอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายนะคะ
0: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนเกษตรกรเกษียณให้เสียงบรรยายโดยผมกุ้งพรชัยมาสถิต
1: และน้องทิตินันท์ชนินวงศ์ค่ะ
0: และตอนนี้ทีมงานของเราอยู่ที่ศูนย์เกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า30ไร่ในจังหวัดปราจีนบุรีครับมองจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าที่นี่ปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเลยทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ

0: และเจ้าของสวนเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธีรพลจันทวงศ์ปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะคะผอ.เริ่มวางแผนการเป็นเกษตรกรก่อนเกษียณอายุราชการกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าลงมือทำเกษตรลองผิดลองถูกมาไม่น้อยกว่าจะกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานสร้างทั้งแหล่งอาหารรายได้และความสุขในบ้านปลายของชีวิตแล้วสวนแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: คุ้มจันทวงศ์ยินดีต้อนรับครับ
0: เห็นว่าสวนแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ด้วยคืออะไรคะ
1: คือวิสัยทัศน์ของคุ้มจันทวงศ์สวนสะอาดบรรยากาศดีผลผลิตต้องมีคุณภาพราคาเป็นธรรมมันจะนำความสุขสู่ทุกคน
2: ช่างเป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดไปเลยแหละครับผอ.แล้วคุ้มจันทวงศ์มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับ
1: พื้นที่ของเราโดยประมาณก็34ไร่นะครับพื้นที่34ไร
0: ่พื้นที่ไม่ใช่น้อยๆเลยจัดสรรพื้นที่ทำอะไรบ้างคะ
1: แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยส่วนนึงแล้วก็สระน้ำส่วนนึงนาส่วนนึงส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลไม้นะครับ
2: ปลูกผลไม้อะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ปลูกเลยเริ่มต้นจากไผ่ลำไยสะเดาพริกไทยมะนาวกิมจิมะพร้าวส้มโอขนุนฝรั่งเยอะแยะนะครับ
0: ผอ.ธีรพลเล่าว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาปลูกข้าวเป็นหลักค่ะเมื่อซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่เพราะมีเป้าหมายต้องการสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายเพื่อเอาไว้กินและขายสร้างรายได้ที่สำคัญได้มีงานให้ทำคลายเหงาในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยพืชชนิดแรกที่นำมาปลูกก็คือไผ่ค่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าสวนเนี่ยที่เราซื้อครั้งแรกเลย7ไร่แล้วแบ่งพื้นที่2ไร่ตรงนี้ปลูกไผ่มันเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงชนิดกินหน่อครับเอาไปต้มเอาไปซุปอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านเขา
2: ว่าแต่ทำไมต้องเป็นไผ่ด้วยล่ะครับ
1: เริ่มต้นเลยเพราะคิดจะทำสวนมันก็ไม่รู้จะปลูกอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากกับการตัดสินใจตัดสินใจยากที่สุดคือจะปลูกอะไรผมก็ไปซื้อหนังสือจากร้านหนังสือมาดูเกี่ยวกับเกษตรก็ปลูกไออะไรอะไรเสารถอินทผลัมอะไรต่ออะไรซึ่งเราก็วิเคราะห์บริบทของเราแล้วมันไม่เหมาะก็ไปเจอไผ่ก็ปลูกไผ่เลี้ยงตัดหน่อขายสดคิดว่าเยอะนะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิดซื้อข้าวต้นหนึ่งมาปลูกมันออกหน่อมา20หน่อก็คือกำไร20เท่าละสมปลูก500กอมันมหาศาลแล้วมันก็ปลูกครั้งเดียวมันก็จะมีหน่อมีลำทุกปี
2: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตระยะยาวนั่นเองครับซึ่งผอ.นำมาปลูกเป็นไผ่เลี้ยงสามารถขายหน่อเพื่อนำไปทำอาหารหรือขายลำต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วที่เห็นใบไผ่กองอยู่เต็มพื้นที่นำไปทำอะไรได้บ้างไหมครับ
1: ใบไผ่จะมีประโยชน์กับสวนนี้มหาศาลเลยทำปุ๋ยแต่ละปีบางปีผมทำปุ๋ยทั้งใบไผ่ทั้งใบไม้ทั้งมูลสัตว์บางปีนี่ร้อยกว่าตันถ้าผมทำร้อยกว่าตัน
0: เรียกว่าปลูกไผ่หน่อนำมากินได้ต้นก็ขายได้เศษไผ่ก็เอามาใช้ประโยชน์ในสวนแถมใบไผ่ยังทำเป็นปุ๋ยได้อีกเป็นตันๆสรุปแล้วแค่ไผ่ชนิดเดียวทำประโยชน์และสร้างรายได้ต่อปีสักเท่าไหร่คะ
1: ตัวไผ่เนี่ยขายไผ่แต่ละปีเนี่ยทั้งเง่าทั้งลำเนี่ยก็จะ 2-3 หมื่นบาทเพราะเราไม่ได้ขายทั้งหมดเราจะบอกเลยว่ากอนี้ตัดไปเหลือไว้กี่ลำประมาณกี่ลำมูลค่าของมันที่ประเมินไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่เราไปใช้ในสวนเราไปค้ำลำไยเราทำหลุมมะนาวมาก่อนทำมะนาวเราดูทำคอกมะนาวตัดไม้ไผ่ที่เป็นหมื่นหมื่นท่อนถ้าเราไปซื้อเขาตัวนั้นเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปเยอะเลย
2: นอกจากไผ่ที่นี่ยังมีสวนมะนาวซึ่งแต่ก่อนผอ.ทำมะนาวนอกฤดูนะครับแต่การดูแลยุ่งยากจึงหันมาทำมะนาวในฤดูแทนและมะนาวของที่นี่ใช้การดูแลแบบอินทรีย์ลดการพึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืชครับ
1: เมื่อก่อนเราทำมะนาวครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของมะนาวพอมะนาวเป็นโรค ็จะใช้ยาสารเคมีทีนี้พอใช้ไปเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นแคงเกอร์ก็ดีนอนชอนใบก็ดีใช้ยาฆ่าแมลงเสร็จแล้วเราเอาไปขายให้ผู้บริโภคเรากลัวเขาไม่ได้ล้างอ่ะเราคิดแล้วว่า จะใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีมันไม่ได้เพราะมะนาวมันขีดบ่อยแล้วเราเองก็อาจจะอันตราย
0: พอเลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีแล้วพอออกแก้ปัญหายังไงคะ
1: ผมก็ไปศึกษาเรียนรู้ก็ปรากฏว่าน้ำส้มควันไม้มันจะช่วยไล่แมลงได้ส่วนแคงเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้พวกสารประกอบทองแดงมันอันตรายผมก็ไปเจอว่าด่างทับทิมมันใช้ได้ผมก็มาทดสอบดูนะแคงเกอร์ขึ้นเปลือกเป็นเกล็ดใบขึ้นขี้กากเต็มไปหมดเลยผมก็ใช้ด่างทับทิมฉีดปรากฏว่ามันหายผมก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีในสวนมะนาว
0: ปัจจุบันที่สวนแห่งนี้มีมะนาว 1,200 ต้นค่ะเป็นพันธุ์แป้นพิจิตรกับแป้นรำไพเป็นหลักซึ่งเป็นมะนาวที่มีตลาดรองรับส่วนความรู้เรื่องการปลูกมะนาวจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรผอ.ไปเรียนรู้มาจากไหนคะ
1: ถามว่าทำเกษตรผมก็ไม่มีความรู้อะไรนะผมเป็นครูมาแล้วก็จบช่างกลด้วยเด็กช่างอ่ะเราก็ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเด็กช่างจะมีความละเอียดใช่ไหมเป็นครูคนใฝ่รู้มันก็จะมาประกอบกันมันก็ติดเป็นนิสัยมาพอมาเป็นครูก็ใฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้ไม่รู้ก็ค้นคว้ามาก่อนวิ่งเข้าห้องสมุดสงสัยก็เปิดใน YouTube เสร็จจากงานมาก่อนจะนอนก็เปิดใน YouTube จะดูเรื่องปุ๋ยดูเรื่องอะไรต่างๆการตอนกิ่งการเสียบยอดก็ติดตามมันมีทุกอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาคือรู้แล้วก็ทํา
2: ด้วยวิธีการทําเกษตรแบบเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอพร้อมเรียนรู้และลงมือลองผิดลองถูกทําให้ที่นี่กล้าที่จะทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกเพกาไว้กับพริกไทยปลูกลำไยร่วมกับกล้วย
0: และเมื่อระบบนิเวศมีความหลากหลายทำให้ที่นี่มีไก่ป่าสายเป็นจำนวนมากค่ะทีมงานก็เลยต้องระมัดระวังไม่ให้เดินไปเหยียบแม่ไก่ที่กำลังซ่อนตัวฟักไข่แบบนี้ค่ะ
2: และถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจทำเกษตรเริ่มมาได้อย่างไรครับ
1: เมื่อก่อนที่จะมาทำเกษตรผมก็ทำมาหลายอาชีพนะขับวินมอเตอร์ไซค์นะรับราชการ C5 ใส่เครื่องแบบรองจากอาชีพรับราชการก็คือผมรับจ้างเขียนแบบบ้านเราต้องหางานใหม่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่มั่นคง
0: แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผอ.สนใจมาทำเกษตรอยู่ตรงไหนคะ
1: ที่นี่จุดเปลี่ยนเลยจริงๆที่จะมาทำเกษตรก็คือผมไปเจอรุ่นพี่ที่เขาเกษียณไปแล้วก็เกษียณไปแล้วผมก็ถามว่าพี่ช่วงนี้เกษียณแล้วไปทำอะไรเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกษียณไปแล้วมันก็ไม่มีงานอะไรให้ทำก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านไปเยี่ยมลูกบ้างเป็นครั้งคราวบางทีเรารับหลานมาเลี้ยง
2: พอมองเห็นว่าชีวิตหลังเกษียณจะเป็นแบบนี้พอ.คิดอย่างไรล่ะครับ
1: ผมก็นั่งคิดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเกษียณตอน60แล้วเราไม่ตายอ่ะเราต้องอยู่อีก20ปีเกิดสมมุติว่าอีก20ปีเราจะทำยังไงเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเกษียณไปแล้วเงินเดือนมันก็ลดลงไอ้รับราชการเขาเนี่ยเขายังขึ้นทุกปีไอ้เราเกษียณแล้วเงินเดือนลดลงเบี้ยประจำตำแหน่งก็ไม่มีหนี้สินยังคงเดิมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
0: นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกบ้างคะ
1: เราอยู่กับนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับสังคมของความจอแจตั้งแต่อายุ19ปีจนเกษียณ60ก็41ปีแล้ววันหนึ่งเราก็เกษียณมานั่งอยู่ที่บ้านอ่ะโรคซึมเศร้าจะถามหาไหม
0: เมื่อคิดจะทำเกษตรด้วยเหตุผลสร้างรายได้และไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาเพราะกลัวโรคจะถามหาความน่าสนใจอยู่ที่ผอ.วางแผนการทำเกษตรก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกว่า10ปีทำไมต้องทำแบบนั้นคะ
1: คือเกษตรมันต้องเป็นการลองผิดลองถูกผมไม่รู้ตลาดผมรับราชการมาทั้งชีวิตผมไม่รู้เลยว่าผมจะปลูกอะไรไปขายที่ไหนมันมองไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาพอสมควรกว่าจะเกษียณผมใช้เวลา10ปีผมบอกผมซื้อที่ปี51 52ผมทำผมเกษียณปี62ผมมีเวลาอยู่10ปี 10ปีนี่ผมจะต้องลองผิดลองถูกในสวนนี่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะลองด้วยประมาณ3รอบถ้าผมปลูกพืชชนิดนี้ปลูกไปเสร็จ3ปี

0: ป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินเหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงแบบนี้ครับ
1: นอกจากการปลูกพืชเพื่อขายผลสดแล้วนะคะผอ.ธีรพลยังต่อยอดผลผลิตเป็นสินค้าแปรรูปอีกหลากหลายชนิดอย่างวันนี้ที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงทำกล้วยตากพอดิบพอดีว่าแต่ทำสวนก็ว่าเป็นงานหนักแล้วทำไมผอ.ยังจะทำเรื่องแปรรูปด้วยล่ะคะ
2: คือการแปรรูปเนี่ยมันมาอยู่ในความคิดตั้งแต่เริ่มต้นเราปลูกพืชหลักปลูกลำไยปลูกอะไรต่ออะไรดินเราไม่ดีเขาก็บอกให้เอากล้วยมาปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงเขาบอกดินตรงไหนที่เอากล้วยไปปลูกอะต่อไปมันจะเป็นดินที่ดีมันมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยเขาบอกเราก็ไปหากล้วยมาปลูก
1: เริ่มจากปลูกกล้วยเพื่อฟื้นฟูดินแล้วพอกล้วยออกลูกก่อนลำไยทำไมไม่ขายผลสดไปล่ะคะ
2: ทีนี้มันเริ่มทยอยออกลูกมาเอาไปขายตลาดเราไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาก็ไม่รับเสร็จแล้วเจ้าที่รับก็กดราคาเราให้เราหวีละ5บาทเครือนึงมี8หวี8 5 40การบริหารจัดการเราไม่ดีเราไม่ได้สุกพร้อมกันแก่พร้อมกันที่จะตัดเป็นเที่ยวรถค่าน้ำมันรถก็ไม่พอแล้วก็ยังพูดเอาบุญคุณกันอีกเนี่ยทำไมใช่ของพอ.นี่ไม่ได้ซื้อไว้นะอย่างนี
0: ้อ๋อพอขายสดโดนกดราคาแถมต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่คุ้มทำยังไงต่อครับ
2: ทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่นับถือกันจากกระบินเขาเข้ามาเยี่ยมที่สวนคุยไปคุยมาก็บอกพ่อถ้าพ่อทำเกษตรแล้วแปรรูปไปเป็นพ่อเลิกคิดนะมันจะทำให้ผลผลิตของพ่ออีกเสียหายถ้าจำหน่ายไม่หมดหรือว่ามันขายไม่ทันเนี่ยก็เริ่มคิดถึงเรื่องแปรรูปเอาตายแล้วกล้วยเรามีทำไมเราไม่รอกล้วยเราแปรรูปมันเป็นรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงกว่าที่ลำไยจะโตกว่าจะเก็บผลผลิตได้3ปี4ปีนะ
1: แล้วทำไมต้องเป็นกล้วยตากล่ะคะ
2: ถ้ากล้วยฉาบกล้วยเชื่อมก็ต้องมีกระทะมีน้ำมันมีน้ำตาลยุ่งยากเวลาเราก็ไม่มีถ้าเป็นกล้วยตากมันก็ใช้กล้วยกับแดดเราก็ลองเอาไปให้พระพุทธชิมมันก็เริ่มจะดีนะตอนหลังมาก็มันปริมาณมันเยอะขึ้นผมก็จะซื้อกล่องพลาสติกมาใส่แม็กเย็บทำสติ๊กเกอร์มาติดก็เอาไปขายไปประชุมบางแฟร์แล้วก็ขายปรากฏว่าเขาก็ว่ารสชาติเรามันดีมันนุ่มมันฟูผมก็เลยเอาไปเข้าโอท็อปทางโอท็อปทางพัฒนาชุมชนก็เรียกไปอบรมเราก็ได้หลักการตลาดได้วิธีการบรรจุต่างๆก็จึงมาแปรรูปกล้วยเป็นปัจจุบัน
0: แสดงว่าการแปรรูปเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ
2: คือหลังจากที่เราแปรรูปกล้วยแล้วก็แนวคิดที่ว่าทำการเกษตรแปรรูปไปเป็นให้เลิกผลผลิตผมในสวนหลังจากที่จำหน่ายไปแล้วหรือว่าเหลือจากจำหน่ายผมจะแปรรูปทั้งหมด
0: แล้วที่นี่แปรรูปอะไรบ้าง
2: ผมทำนาผมเคยเอาข้าวปลูกไปขายเขาก็กดราคาผมก็มาทำให้ข้าวกล้องบรรจุขายนะครับมะนาวมันราคาตกผมก็มาดองเอามาดองมาทำแช่อิ่มพริกไทยผมไม่ขายพริกไทยสดผมก็มาตากแห้งทำให้พริกไทยแห้งขายนะครับมันก็จะแปรรูปอยู่ที่นี้เพราะฉะนั้นไอ้ผลผลิตที่แปรรูปมันสามารถจะทำราคาได้ชดเชยส่วนที่มันจะเสียหายนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ได้นาน
0: และการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายบนฐานการเกษตรมันให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
2: คือหลังจากที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบราชการทำตรงนี้มันก็ผิดวินัยนะทำตรงนี้ผิดจรรยาบรรณนะมันมีกรอบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แต่ทำเกษตรเนี่ยมันอิสระมันโล่งมันยกภูเขาออกจากอกอ่ะ
1: นอกจากจะเป็นอิสระยังมีอะไรที่ผอ.มองเห็นอีกบ้าง
2: อาชีพราชการมันไม่ใช่มรดกนะมันไม่ใช่มรดกไม่ใช่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วบอกให้พ่อเกษียณแล้วเองไปเป็นผู้อำนวยการแทนพ่อทีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาอาชีพรายได้จากอาชีพมาสร้างมรดก

0: ว่าทําคือทําสวนทําอะไรก็ได้แล้วแต่บริบทของแต่ละคนบางคนก็ไปเปิดร้านค้าไปทําอู่ทําอะไรแต่แล้วแต่คุณจะชอบนะแต่ผมมาทําเกษตรถึงเวลามาผมก็ยกให้ลูกให้หลานได้
1: พ่อมองเรื่องการเกษียณไว้อย่างไรครับ
0: เกษียณไม่ใช่ตายเกษียณไม่ใช่ตายถ้าเกษียณแล้วตายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแต่เกษียณคือการเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ครับ
2: และการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารแบบนี้นอกจากสร้างรายได้และความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวยังไงคะ
0: ตรงนี้มันยิ่งกว่าตู้เย็นของครอบครัวผักริมรั้วผมมีทุกอย่างคลองผมมีปลานาผมมีข้าวผมบอกกับลูกว่าถ้าเกิดศึกสงคราม6เดือนผมว่าพ่อไม่ต้องออกจากสวนเลยก็ยังอยู่ได
1: ้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผอ.ธีรพลที่เลือกเตรียมความพร้อมของตัวเองแต่เนิ่นๆเพื่อจะเป็นเกษตรกรในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีรายได้มีมรดกให้ลูกหลานและมีแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นความสงบสุขในช่วงบั้นปลายของชีวิตอีกด้วยและถ้าผู้สูงวัยท่านใดอยากมีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็ลองวางแผนแต่เนิ่นๆกันดูนะครับ
2: และสำหรับในช่วงต่อไปนะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันนะคะว่าวันนี้เมนูเป็นอะไรและน่ากินแค่ไหนจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวรู้แน่นอนค่ะแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้ากับบรรยากาศชุมชนเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะสงบสบายใจแล้ววันนี้เราก็พามาอยู่ที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะคะที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นและเขาคนนั้นก็คือณแต๋วค่ะซึ่งเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือผัดผงกะหรี่ปูดำ
3: เป็นอาหารยอดฮิตของเราภาคตะวันออกหรือเราในจังหวัดระยองก็ว่าได้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบในท้องถิ่นเราก็มีปู
4: ปกติเห็นแต่แบบปูม้าผัดผงกะหรี่แล้วปูดำทำนี่มันจะอร่อยใช่ไหม
3: ปูดำจะอร่อยที่สุดเพราะปูดำจะราคาแพงกว่าปูม้าปูม้าทำผัดผงกะหรี่เนี่ยถามว่าอร่อยไหมบางคนเขาบอกว่าปูม้าจะแกะได้ง่ายเพราะตัวเขาจะนิ่มกล้ามแล้วก็นิ่มแต่ตามความรู้สึกแล้วก็คนวิถีชาวบ้านเขาปูดำจะอร่อยฝาหนึ่งเนื้อจะหอมเนื้อเขาจะหอมแล้วก็เนื้อเขาจะแน่น
2: นักแถวชวนพวกเรามาถึงที่บ้านนั่นก็เพราะว่าวันนี้นักแถวจะพาออกไปหาปูดำกันค่ะ
3: บ้านเราติดคลองเนาะติดชายทะเลมันทำให้วิถีของเราเนี่ยติดอาชีพประมงการหากินไม่ว่าจะเป็นปูหรืออาหารทะเลต่างๆเนี่ยมันจะหาได้ง่ายมันเป็นอาชีพของเราที่เราจะลงไปหา
2: ปูดำเป็นสัตว์น้ำกร่อยลักษณะของปูดำมีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ซึ่งชาวบ้านจะหากินปูดำได้แค่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ
4: ปูเนี่ยเราต้องไปช่วงเวลาไหน
3: ไปได้ทุกช่วงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำลงน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นน่ะเขาก็จะไปวางรอบเหมือนเราไปวางไปวางในคลองส่วนน้ำแห้งเราก็จะวางตามป่าตามร่องคลองเอาไปวางไว้พอน้ำขึ้นพวกปูพวกอะไรเขาก็ออกหากินเขาก็มากินเหยื่อที่เราดักไว
2: ้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ณแต๋วก็ชวนพวกเรากลับไปทำอาหารกินเพราะปูดำที่ได้มาวันนี้ก็น่าจะพอทำอาหารแบ่งกินกันครบแล้วซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีไข่ไก่น้ำตาลผงกะหรี่นมจืดน้ำปลากระเทียมหอมใหญ่ต้นหอมและขาดไม่ได้คือปูดำ
3: พอมาถึงเนี่ยปูเนี่ยเขายังไม่ตายเนาะ

0: 2แล้วก็เราก็ผ่า4เป็นลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋าใหญ่ไม่ได้ลูกเต๋าเล็กเอากระเทียมตำใส่ครกตำตำตำตำตำตำตำพอละเอียดเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ใส่น้ำมันตั้งกระทะคอยทีนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะไข่นมจืดผงกะหรี่ตีก็เอากระเทียมใส่ไปเจียวให้หอมแล้วก็ใส่หอมหอมใหญ่หอมใหญ่กับพริกพริกหวานใส่ไปเลยคนเอาปูใส่คนให้มันสุกในกระทะพอปูเสร็จสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไปแล้วผัดพอสุกปั๊บเราก็ชิมดูรสตามใจชอบที่เราชอบรสไหนรสอะไรแล้วแต่ที่เราชอบ
1: นี่แหละค่ะหน้าตาผัดผงกะหรี่ปูดำกลิ่นหอมมากและน่ากินมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองชิมก็มาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองได้เลยนะคะ
2: ทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรย
3: และสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรลับในการทำอาหารสามารถแบ่งปันสูตรต่างๆให้เราได้นะคะในช่วงของสำรับตำรับยายโดยสามารถเข้าไปแชร์ไปแบ่งปันกันได้นะคะทางเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือทาง Facebook หรือ YouTube รายการรุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอตัวและเอาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: 1 2 3ยกเลยกากน้ำตาลเลยครับลุยไปเข้ามาได้เลย

0: 65ได้เลยสะพายถังอยู่นะ
1: 1 2 3เดินตรงมาเลยมองซ้ายมองขวามาเลยครับ
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งอันที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่

เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้ศาลขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหมคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยแต่กันอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมี
4: แต่อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอ้า
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เอ้าเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แ
4: ร
2: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายไม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร่
4: ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ให

0: เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
1: วัคซีน
0: วัคซีน
1: หรือโบชิน
0: วัคซีน
1: วัคซีนภาษาไทยวัคซีน
0: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
1: วัคซีนคืออะไร
2: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
1: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
3: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมคะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
4: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
5: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
6: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
0: เ
6: พราะเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
0: ร่างกายเราใช้เวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
5: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
7: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
8: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
9: ไม่ทราบ
10: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
11: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
0: มีวัคซีนอะไรบ้างคะที่ไม่ควร
6: ขาดจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
0: ่โอเคอัน
6: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
0: ้
6: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
0: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
6: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
0: ู้
6: จักมั้ยไม่รู้จัก
0: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
6: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
0: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
10: ไป
0: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะบ้าไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
5: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
0: แถวๆนี้มีนักเที่ยวอยู่
1: เที่ยวๆนะนี่เนี่ย
0: นี่ไง
1: เพราะว่ามาที่ชิมดูชิ้นนึง
0: ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่ปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มไหมครับอ๋อ
1: ก
0: ิน
1: อร่อย
0: ฮะอร่อยแล้วเหรอ
1: กินลงดูสิถ้า
6: ไปอร่อยแล้ว
0: อร่อยแล้ว
1: น้ำจิ้มเราก็รสแม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่อนนะอาถึงใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะจะไปท้องเสียก็เรื่องของเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงแสบบุญ
12: โอ้ยเหนื่อยนะ
0: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
6: อีเปรตเนาะ
0: อะไรนะอ๋ออีเปรต
6: อีเปรต
0: เออไม่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
6: ขนมปังชีสยืด
1: ก็ไปดื้อนะ
0: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสเบรียลไหนลองพูดสิ
1: ชีสเบรียล
6: เออเหมือนอะ
0: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
6: เออกินสวย
5: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
0: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย
6: ค
0: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกับรู้แม่ไม่เคยได้ยินไหม
1: ไม่รู้ว่างูสวัดเกี่ยวกับงูหร
0: อมันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะเออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหัก

0: โรคงูสวัดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
1: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใส
0: ครับ
1: แต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
0: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
1: เว้ยทุเรศหลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อน
0: ออ
1: แล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อกถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
0: ม
1: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้น มันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
0: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะว้าวหมอทีนี้ถ้าเกิดวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
1: ับ ค่ะวัคซีนงูสวัดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
0: อยู่ได้กี่ปี
1: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
0: โอ้ไม่แพง
1: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
0: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
1: เข็มเดียว
0: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เองโอเคคุ้มมากคุ้มมากนะครับอ่ะไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเชิญครับ
2: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุเรศนะ
0: แม่ฟัง
2: ให้เขา
0: แม่ฟังให้จบ
2: อันนี้เสียงานนี้ยัง
0: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: นี่ถ้าคนมาหวังกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
1: ค่ะมันหวานใช่
0: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
5: ร้านช
0: อสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
1: ขนาดไหน
0: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
2: ชอสอนแก้ว
0: แก้วอะไรแก
2: ้
0: ว
2: แก้ว
0: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับบ้า
2: ไม่คิดตังค์ไม่ได้
0: ด้วยเดี๋ยวไม่ได้ไปมันจะอายอะสิมันจะอายแม่
2: เขาให้ฟรีแล้วมันก็จะเอา
0: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
2: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์พวกคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
0: ่ก็ใช่ไงอ
2: ย
0: ่
2: าไปเอาเห็นฟรีเขาเอามาตั้งเยอะแยะทุกเร
0: ื่อง
2: นะ
0: แม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
2: เอามาแค่
0: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
2: ข
0: ้าวต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
2: ขอบคุณมากนะขอบคุณมาก
0: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
1: มันนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้หน่อย
0: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
2: อันนี้เสียงานนี้ยัง
0: เอาแต่เดี๋ยวแม่ป้าพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
2: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคุณขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่ได้คิดตังค์นะจริงๆทำแม่ก็คิดว่าที่เดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
0: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
1: ตัวใหญ่มาก
0: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
1: ใช่
0: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
1: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
2: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
0: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
2: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
0: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
1: ว่า
0: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
1: ะ
0: เป็นผู้ให

0: ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
1: วันนี้เราคุยเรื่องวัคซีน
0: พาแม่ไปต้อง4ตัว
1: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
0: ยังไม่รู้ใช่ไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
1: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ่
2: แล้วก็ไข้หวัดใหญ
1: ่มีวัคซีนปอดบวม
0: วัคซีนปอดบวม
1: วัคซีนงูสวัด
0: งูสวัด
3: ตัวแล้วนะ
1: แล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอัน
0: สี่ตัว
3: ไปขนาดนี้ก็ม
0: ีใช่ใช
1: ่60-65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
0: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
1: เพราะว่าผู้สูงอายุอะ
4: เป็นคนใต้ค่ะ
0: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
4: ไม่ใช่คุณโซเฟีย
0: แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
2: จ้าจำได้จ้า
0: สี่วัคซีนที่เราฉีดเนี่ยฮะไอ้หนึ่งในสี่เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
1: ไม่มี
0: เลย
1: เพราะส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต่อทั้งหลาย
0: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
5: 45ย่าง46แล้วค่ะ
0: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
1: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
0: ้อ้าวนะพี่ควรจะฉีดนะ
1: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีบกับบาดทะยักอันนี้ฉีด10ปีครั้งนึงส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
0: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
2: ้
0: ออกแรงเยอะๆสิ
6: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
0: ฮะ
6: หนัก
0: รออะไรเนี่ยรออะไร
6: ต้องคุณ
0: ไม่หมอรออะไรช่วยต้องสิเอ๊ยืนรออยู่ได้อะ
6: ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
0: เอ้า
7: แล้วมีแต่กิน
0: ทำไมอ่ะ
6: ทำไมมีแต่กินกินไม่หยุดสักทีเลยนะเรา
8: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
0: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
1: ใช
0: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
1: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
0: ครับ
1: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
5: จะเป็นป้องกัน
1: ถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีกนะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
0: ครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
0: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
1: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
0: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
1: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
0: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,002 จ่ายมา
8: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
0: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยักคนเราจะโดนปลูกฝังว่าตั้งแต่เด็กไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
1: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดน

0: เสี้ยนไม
1: ้โอ้ก็เป็นเหรอ
0: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมันอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
1: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
0: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
1: ครับผมมีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
0: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีด
1: ครับ
0: เช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
1: ้ ได
0: ้อันที่สองคือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
1: ้
0: ค่ะอันที่สามก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีดนะคะ
1: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่อง
0: รายละ
1: เอียดต่างๆ
0: มีอะไรไหม
1: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
0: ว
1: ่
0: าอันนี้คือธรรมชาติ
1: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
2: ้อันนั้นคือเก๋แล้วคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
1: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
2: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
1: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
2: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
1: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปไหมเอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปแม่ไป
3: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
1: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวมาเร็วเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยหมอไปนู้นกัน
2: เฮ้ย
1: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
2: นี่
1: ไง
2: ชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
1: อัลปาก้าน
2: ี่
1: ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: ี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ย
1: งเขียนภาษาจีนด้วยเซิงยี่ชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงยี่ชิงหลงคือว่าขายดีดี
2: ขายดีดี
0: ขายดีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วเขาสามคน150เหรอใ
2: ช่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มามามามามา
2: คนละ50แต่ได้ใบเดียวอ
0: ่ะแม่นั่งแม่นั่งเอออย่างงี้เฉียบเฉียบ
1: เฉียบ
0: อย่างงี้ข้าง
3: หลังโอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเวลาอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างหนึ่ง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
2: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีปีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโกรนบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี
2: ่
0: ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอ
0: เ
1: นี่ยพูดนี่แทนที
2: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปแล
0: ้วก็ถ้าทีวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้ไอเอาเข็มเข้ามาเข็ม
1: ไม่เอ
0: าแม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบาย
0: เ
1: ราเดินไปเดินมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
0: มาติ้งมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเอา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอ้าลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรหมอนะไม่ร้องไห้
2: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
2: เดี๋ยวไปเอาใหม่
1: ไม่
0: เดี๋ยว
1: ต้องถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
2: ที่ระทึก
0: ฟรี
1: เป็นที่ร้านเลย
0: นะแม่นะขอมอบให้นะ
1: ขอบคุณมาก
0: สวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
2: สวยนะ
0: สวยไหม
1: สวย
2: สวยเสื้อสวย
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
2: ไม่ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่า
1: ต้องพูดช้างดัง
4: ตำรวจมาคุมแล้ว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
4: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
1: มาโฆษณาแล้วเขา
4: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
1: ถ้าเราไม่พูดช้างดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
4: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
5: คุณใหญ่พาซ่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีค่ะพบกับรายการอย่างแอดฮาร์ดค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่นำเสนอสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกินการอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายรวมไปถึงการดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการฝังเข็มมาฝากคุณผู้ชมมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางและก็หนังศีรษะล้านก่อนวัยน่าสนใจใช่ไหมคะติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช้าๆอากาศดีมากๆเราต้องยืดเส้นยืดสายกันสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

วันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารคอนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงนะคะบริเวณคอเราสามารถนะคะทำท่านี้นะคะได้ทุกที่นะคะทุกเวลาที่เราสะดวกเพราะเราใช้เวลาไม่มากค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งกับพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะมืออ้อมด้านหลังค่ะจับศอกสองข้างค่ะดึงหัวลงนะคะไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะช้าๆยาวๆค่ะหายใจออกค่ะกดคางชิดอกค่ะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังคอค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแงนหน้าค่ะ

0: ค้างไว้อีก 3-5 ลมหายใจหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะพยายามดึงใบหูค่ะให้ใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะโดยที่ไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆค่ะแล้วค้างไว้ 3-5 ลมหายใจหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านขวาค่ะให้ใบหูขวาค่ะใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะเหมือนกันนะคะ 3-5 รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหันให้สุดนะคะพยายามให้คางตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองไปทางขวาค่ะพยายามให้คางค่ะตรงกับหัวไหล่แล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหมุนลำคอนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะกดคางชิดอกค่ะหายใจออกค่ะหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะให้ใบหูค่ะใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางขวาค่ะให้ใบหูใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงกลับมาค่ะทำซ้ำเช่นกันนะคะ 3-5 รอบนะคะหายใจเข้าค่ะต่อไปค่ะแงนหน้าค่ะยืดลำคอออกไปค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปซ้ายค่ะช้าๆหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปขวาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ
1: เห็นต้นอ้อนะคะถือปิ่นโตมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายทำเองได้มีประโยชน์และก็อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ต้นอ้อเป็นคนทำนะคะวันนี้เรามีเชฟหนุ่มหล่อหน้าตาดีขอต้อนรับเชฟบุ๊คค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เห็นไหมคะหล่อหน้าตาดีเนาะแถมทำอาหารอร่อยด้วยวันนี้เชฟบุ๊คมีเมนูอาหารอะไรมาแนะนำคะ
2: วันนี้เป็นเมนูง่ายมากครับผมเป็นแซนด์วิชผลไม้แกมธัญพืช
1: โอ้โหผลไม้ธัญพืชรู้สึกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ
2: เพื่อส
1: ุ
2: ขภาพเลยครับผมแต่ก็อร่อยด้วยครับผม
1: มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
2: ก็เราจะใช้เป็นแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังแน่นอนวันนี้ผมเลือกมาเป็นขนมปังโฮลวีทครับซึ่งดีแน่นอนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมก็จะแบบไม่อ้วนเกินไปโฮลวีทนี่กินแล้วก็เหมือนกับเป็นกากใยด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: ก็คือดีกว่าขนมปังที่แบบเป็นสีขาว
2: ใช่ครับผม
1: เป็นโฮวีจะดีกว่านะคะ
2: ครับแต่ก็จะมีนี่ครับกีวีกีวีนี่ก็คือเป็นผลไม้ก็มีวิตามินอยู่แล้วมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วกีวีนี่พิเศษคือมีโอเมก้า3ด้วยนะครับ
1: ก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงระบบประสาทด้วย
2: ครับผมใช่แล้วครับสตรอเบอรี่นี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถือว่าสูงมากเยอะกว่าส้ม
1: ตระกูลรี่ต่างๆ
2: อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตระกูลรี่ก็คือบำรุงเรื่องสายตาเรารู้แน่นอนพวกน
1: ี้วิตามินเอด้วย
2: ใช่ครับผมมีน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งคือเอามาให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าความหวานจากน้ำผึ้งนี่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผม
1: คือถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบทานหวานเราก็อย่าไปเลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำผึ้งแท
2: นจะดีมากกว่า
1: เพื่อสุขภาพนะคะ
2: แล้วก็ถั่วครับหรือว่าธัญพืชก็แน่นอนให้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่จำเป็นต้องจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่จากธัญพืช
1: โปรตีนจากธรรมชาติเลยนะคะ
2: อันนี้เลยต้องบอกว่า ทุกคนรู้แน่นอนว่าโยเกิร์ตเนี่ยกินแล้วมันดี
1: ระบบขับถ่ายดีแน่เลย
2: ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆก็กินได้น
1: ะ
2: คนสูงอายุก็กินได้คือมันดีมากเลยโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นเมนูแซนด์วิชแบบใหม่ขึ้นมา
1: แซนด์วิชผลไม้แยมธัญพืช
2: ใช่ครับผม
1: ใครอยากจะทำแยมธัญพืชนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเชฟบุ๊กมีวิธีการปลอกกีวีมาแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
2: นี่เราก็เอาลูกกีวีมานะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตัดท้ายนิดนึงตัดให้ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ตัดหัว
1: ตัดให้ขาดชับๆๆนะคะพี่เจมาด้วย
2: แบบนั้นเลยครับผมแล้วก็ช้อนกินข้าวครับทั่วไปอย่างนี้เลยสังเกตดีๆช้อนเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีเห็นไห
1: ม
2: คุณก็สอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแบบนี้ครับนะครับสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแล้วก็หมุนไปเลย
1: หมุนไปตามเปลือกเงี้ยหรอคะ
2: ใช่หมุนไปตามเปลือกเพราะว่าช้อนจะเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีอยู่แล้ว
1: ก็เป็นช้อนบางๆนิดนึงไหมคะ
2: ใช่ช้อนบางๆนิดนึงครับหมุนไปเลยครับ
1: แล้วกีวีจะช้ำไหมคะเราบีบมัน
2: ไม่ครับผมนี่ผมไม่ได้บีบนะคือผมหมุนอย่างเดียวประมาณแบบนี้ได้แล้วว
1: ันนี้ขอดูหน้าตาของกีวีที่เป็นการปลอกแบบใหม่นะคะโดยใช้ช้อน
2: ได้แล้วแค่นี้เองง่าย
1: ๆโอ้โหหน้าตาสวยงาม
2: เดี๋ยวด้านล่างนิดนึงก็แซะเพิ่มหน่อยครับแบบนี
1: ้ตอนนั้นเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะว่าปลอกแบบนี้เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำกันดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันสองคนดูเงาเหงาจังเลยอยากจะหาอาสาสมัครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยเชิญอาสาสมัครของเราเลยค่ะ
2: เชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช
1: ื่อคุณพี่อะไรคะ
3: ชื่อหม่องค่ะ
1: พี่หม่อง
2: พี่หม่อง
1: ดูจากรูปร่างแล้วนะคะพี่หม่องต้องเป็นเชลชวนชิมแน่ๆเลยเป็นคนชอบชิม
3: ค่ะ
1: แล้วปกติแล้วเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ
3: แซนด์วิชค่ะ
1: โอ้โหเอาใจเชฟบุ๊กสุดเลยอ่ะ
2: ปกติชอบทานแซนด์วิชอยู่แล้วเหรอครับผม
3: ชอบ
2: และชอบทานแซนด์วิชทากับอะไรแบบเป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
3: ชอบเนยถั่วกับชีสมากกว่าค
2: ่
3: ะ
2: เนยถั่วกับชีสซึ่งสองอันนี้ทานแล้วอ้วนแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพไง
1: แค่คำว่าชีสนะเราก็นึกถึงแล้วไขมันต่าง
2: ๆแล้วก็เนยถั่วอีกนะทั้งเนยนี่ก็คือไขมันล้วนๆเลยแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มาถูกทางเลยครับเพราะว่าเมนูของผมเนี่ยประยุกต์มาจากเนยถั่วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนยเราใช้โยเกิร์ตกับพืชเนี่ยมาผสมกันเดี๋ยวเรามีเทคนิคทำได้แซนด์วิชเหมือนเนยถั่วเลยแต่ว่ารับรองว่ารสชาติเนี่ยแบบ
1: รสชาติอร่อย
2: จะบอกว่าอร่อยกว่าก็เกรงใจเนยถั่วเขา
1: คือเป็นรสชาติที่อร่อยด้วย
2: อร่อยด้วย
1: แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่า
2: ใช่ครับ
1: นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หม่องนะคะเป็นคนช่วยเชฟสักนิดหนึ่งค
3: ่
1: ะ
3: ได้ค่ะ
2: จะบอกเลยว่าง่ายมากครับเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปในที่เครื่องปั่นเลยครับ
1: ดูนะคะนอกจากจะชิมเก่งแล้วดูว่าจะทำเก่งด้วยหรือเปล่า
2: ดูความคล่องแคล่วดูความคล่องแคล่ว
1: ใส่เยอะไหมคะ
2: สักครึ่งถ้วยเลยครับ
1: ครึ่งถ้วยนั้นเลยเพราะเดี๋ยวต้องทำเป็นแยมใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นที่เราไปซื้อมาเป็นถ้วยที่สำเร็จรูปอะครับก็ประมาณสัก2ถ้วยประมาณนั้นอันนั้นในถ้วยนั้นมันมีทั้งหมด4ได้นะครับครึ่งถ้วย
3: ค่ะ
2: โอเคครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปสักครึ่งถ้วยครับผมก็คือโยเกิร์ต2ถ้วยนะครับกับถั่วประมาณสัก1ขีดหรือ100กรัมปั่นรวมกันเลยครับ
1: เราใช้ถั่วแบบอื่นได้ไหมคะเชฟบุ๊ก
2: จริงๆเราใช้ถั่วที่เป็นถั่วคั่วก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกถั่วต้มเนี่ยเพราะผมเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าถั่วคั่วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของขมเหลาใช่ไหมครับหรือว่ารอยไหม้พวกนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแต่ถ้าเป็นถั่วต้มนี่ก็จะดีกว่าคราวนี้ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับง่ายไหมครับนะปั่นให้ละเอียดไปเลยครับคือตัวโยเกิร์ตเนี่ยครับมันจะใสเกินไปเพราะเราเอาถั่วไปปั่นรวมครับมันทำให้เหมือนกับว่าโยเกิร์ตข้นมากขึ้นเหนียวมากขึ้นมันเลยเหมาะที่จะทำเป็นแยมทาได้ถ้าเกิดเราเอาโยเกิร์ตมาทาขนมปังเลยเนี่ยมันก็จะแฉะ
1: ต้องเพิ่มความหนืด
2: ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเราเพิ่มความหนืดให้กับโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้มันเป็นครีมหรือว่าเป็นแยมครับเราปิด
1: อันนี้คือได้แล้วเหรอคะ
2: อันนี้อาจจะยังใสไปนิดนึงเติมถั่วซะหน่อยดีกว่าครับจะได้ให้มันข้นกว่านี้นี่แหละครับจริงๆแล้วอัตราส่วนตามชอบได้นะ
1: ค่ะ
2: ใครอาจจะชอบถั่วเยอะก็
1: ใส
2: ่
1: เยอะก็ได้
2: หรือบางคนบอกไม่ชอบถั่วจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ลืมแล้วลูกเดือยลูกเดือยก็เป็นอาจจะพืชชนิดหนึ่ง
1: อยู่ในน้ำเต้าหู้มีหลายอย่างเลยทีเดียวตาเล
2: ยมีเม็ดแมงลักด้วยมีลูกเดือย
1: มีบุญ
2: หรือใครจะชอบเป็นถั่วแดงก็ได้ครับ
1: ถั่วเหลืองได้ไหมคะถั่วเหลือง เหลือง
2: ถั่วเหลืองก็ได้ถั่วดำก็ได้ครับ

0: ผมได้หมดเลย
1: ก็คือถั่วอะไรก็ได้แต่ขอให้
0: ใช่เป็นไงครับมันข้นไหมลองตักดูก็ได้ครับข้นพอที่จะใช้ทาขนมปังได้ไหมฮะ
1: ลองดูนะ
2: ยังโอ้ได้ไหมคะพี่หม่อง
3: ยังอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงงั้นเติมถั่วไปเลยครับเติมถั่วหมดเลยหมดเลยงั้นถั่วหมดเลย
1: ทีเดียวค่ะ
0: ใช่ถั่วทานเยอะๆก็ดีนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเมนูนี้ถ้ามองดีๆคือคนที่เป็นมังสวิรัติทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนี
1: ้แล้วก็เป็นเมนูตอนเช้าสำหรับเร่งรีบได้เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับตื่นเช้ามาปั๊บหยิบโยเกิร์ตเทลงไปแล้วก็หยิบถั่วที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นที่บ้านนะครับถ้าใครไม่มีถั่วต้มก็ซื้อถั่วแบบที่เรากินกันทั่วไปอ่ะที่เขาขายเป็นห่อแบบอบเกลืออะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยปั่นปึ๊บ
1: ก็ได้เหมือนกันเหรอคะ
0: ได้ครับผมได้เลยครับเอาละครับน่าจะได้แล้วฮะอ้าว
1: เริ่มมีความหนืดแล้วนะคะ
0: ครับง่ายมาก
1: ง่ายมั้ยคะเราใส่ไว้ที่ไหนคะ
0: เทลงในชามแม่อาจจะได้ให้เห็นนิดนึงให้เห็นความ
1: น
0: ่าทาน
1: น
0: ี
1: ่ถือว่าได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุพลังงานได้หมดเลย
0: ใช่แล้วมันเหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็ควรจะทานให้ครบทั้ง5หมู่เราไม่ควรทานอะไรมากไปหรืออะไรน้อยเกินไปเพราะเมนูนี้จะมองจะได้เห็นว่ามันมีทั้ง5หมู่เลยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ได้จากผลไม้ด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วมันง่ายสุดๆอะครับผม
1: ทำไงต่อคะ
0: ก็แค่ขนมปังมา
1: ตรงกลาง
0: ผมให้พี่หม่องทำเลยอะขนมปังมาครับแล้วก็ทาเหมือนแยมของเราลงไปบางๆใช่ทาลงไปบางๆให้ทั่วสีออกเป็นม่วงๆสวยๆน
1: ะ
0: ถ้าไม่บอกอาจจะคิดว่าเป็นแยมบูรี่นะครับ
1: ดูไปดูมาครับคล้ายครับคลานะคะ
0: นี่
1: เดี๋ยวต้องรอว่ารสชาติเป็นยังไ
0: งน้องต้นอ้อสงสัยชิมซะหน่อยไหม
1: ใช่ต้นอ้ออยากจะรู้มากเลยว่า
0: ครับนี่ช้อนลองชิม
1: ที่แบบเป็นถั่วนี่จะเป็นยังไงเยอะไปไหมคะ
0: ลองชิมดูครับแล้วจะรู้ว่าแบบพอเอาโยเกิร์ตผสมกับถั่วแล้วมันได้รสที่แปลกใหม่ขึ้นมา
1: หอมนะอยากจะลองแต่ละคนตาแบบตามด้วย
0: เป็นไง
1: แล้วยังไงคะ
0: หลายๆคนไม่ชอบทานโยเกิร์ตเพราะว่าเปรี้ยวไปแต่พอใส่ถั่วลงไปความเปรี้ยวจะลดลงและจะมีความหวานมันจากถั่วเพิ่มขึ้น
1: มาก
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีความมันเพิ่มขึ้นมาม
0: ีความมันเพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: ไม่เลี่ยนด้วย
0: ใช่ครับผมนั่นแหละครับและทีนี้ก็พี่หม่องก็เอาผลไม้เรียงลงไปได้เลยตามชอบเลยครับจะเอาสตรอเบอรี่มาผมช่วยหั่นนะสตรอเบอรี่หั่นสักครึ่งลูกแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เรียงได้เลยได้เลยครับมือเลยครับพี่เพราะว่าพี่อ้อทานเองครับ
1: ให้พี่หน่องทานนะ
0: พี่หน่องทานเองครับขอโทษครับผมอ่ะอันนี้คือพี่หน่องทานเองเลยครับ
1: เราก็มีความสนุกสนานนะตอนเช้าตื่นมานะคะคุณผู้ชมเราก็ทำเป็นแบบครอบครัวเลยตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเรียกลูกปลุกมาเลยจ้
0: า
1: ทำด้วยกัน
0: ใช่ครับผมอย่างนี้ก็คือแบบเด็กๆก็ได้เลือกคือจริงๆแล้วผลไม้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นผลไม้แบบที่คุณชอบทั่วไปเป็นสับปะรดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าผลไม้ที่แฉะมากขนมปังมันจะเละหรือว่าถ้าใครชอบแบบให้มันกรอบวันนี้ก็ขนมปังไปปิ้งก่อนก็ได้เหมือนกัน
1: เพิ่มความอร่อยนิดนึง
0: ใช่ครับเสร็จแล้วอันนี้ถ้าใครชอบหวานเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปอีกเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปชอบหวานไหมครับ
3: ไม่เท่าไหร่ค่ะ
0: งั้นเหยาะนิดนึง
3: โอเค
0: ราดน้ำผึ้งลงไป
1: อันนี้คือสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราทำกันสักคนละชิ้นไหม
1: ค่ะเดี๋ยวต้องลองให้พี่หม่องต้องลองชิมด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะพี่หม่องเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยอิจฉากันสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะบอกรสชาติเป็นยังไงนะคะ
0: คืออยากจะบอกว่าแยมตัวนี้จริงแล้วประยุกต์ไปได้อีกคือคุณชอบอะไรงาดำงาขาวอะไรนี้ก็ได้นะ
1: กีวีโอเคนี่เรามีตานะคะเป็นตาแล้วก็ทำปากว้าว
0: ใช่ครับผมของผมก็จะเป็นแบบนี้กีวีกับถั่วนะครับวางลงไปเลย
1: เราต้องใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ใช่ครับต้องหยอดน้ำผึ้งนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยพอดีผมผู้ชายผมอาจจะทานเยอะนิดนึงผมขอประกบคู่ไปเลย
3: มันจะไหล
0: แล้วเราก็หั่นให้ดูได้แบบนี้ครับ
3: โหดูดีเชียว
1: ดูดีเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: แล้วแม่ของเราเป็นแบบนี้ล่ะ
0: ก็จะได้เป็นแซนด์วิช
1: นี่ดูหน้าตานิดนึงเป็นแซนด์วิช
0: ประมาณนี้ก็ได
1: ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: นี่คือผมต้องชิมขนาดนี้เลยใช่ไหมเพราะผมต้องทำชิ้นใหญ
1: ่ ใหญ่ไป
0: อ๋อใหญ่ๆไปได
1: ้
0: สักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะ
1: อ
3: อร่อยไม่เลวทีเดียว
0: อันนี้ของผมไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะคือต้องบอกว่าอีวีที่ได้มาวันนี้หวาน
2: เดี๋ยวน้องตัวน้องขอหายตัวไปแป๊บนึงนะคะติดฟันรอเล่นค่ะ
0: เอาปิ่นโตมาด้วยครับเผื่อว่าเวลาทำแล้วเอาไปทานที่ออฟฟิศได้เลยเช้าๆก่อนไปทำงานมีเวลาน้อยๆนะครับตัวแยมตัวนี้นะครับทำทิ้งไว้ได
3: ้กี่วันคะ
0: อยู่ในตู้เย็นเนี่ย1สัปดาห์สบายๆ อยู่ในตู้เย็นนะครับเสร็จแล้วตอนเช้ามาทาปุ๊บใส่กล่องแพ็คไปกินได้เลย
2: ก็แบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
2: ก็จะรีบออกไปทำงานทำธุระกันไปถามพี่หม่องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้วกับแซนด์วิชที่ทานที่ใช้ชีสด้วยกับแบบนี้อันไหนโอเคกว่ากันคะ
3: อันนี้แปลกดีแล้วใช้ได้ทีเดียว
2: ใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: และเชฟบูคะแล้วอย่างนี้คือสำหรับผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกทานแบบไหนดีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แบบเอา enjoy eating นิดนึงนะคะชีวิตอยากมีความสุขในการกินด้วย
0: ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยสำคัญที่สุดต้องทานให้ครบ5หมู
2: ่
0: อันนี้คือสำคัญมากครับผมแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือทานครบ5หมู่แต่ว่าจะทานในหมวดของไขมันน้อยหน่อยคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยใช่ไหมครับโปรตีนก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็จะทานในแง่ของแร่ธาตุหรือว่าวิตามินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสายกลางดีที่สุดคือทานทุกอย่างใช่ครับทานทุกอย่างแต่พอดีทานอะไรมากไปน้อยไปคือทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวเองครับเราต้องทานให้ทุกอย่างมันสมดุลกันและจะดีกับสุขภาพครับ
2: สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ใส่ปิ่นโตเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมฮะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่หม่องมากๆเลยค่ะเป็นอาสาสมัครช่วยทำแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ยำธัญพืชด้วยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับอันนี้ฝากไว้ป่ะครับ
3: ไม่ค่ะขอบคุณ
2: ค่ะกินด้วยนะคะพี่หม่องบอกว่าที่ทำอยู่นี้เอาไปด้วยได้ไหมคะ
0: เราก็จัดเป็นแซนด์วิชแบบนี้อ่ะ
2: ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงก็ได้
0: ใส่ปิ่นโตไปใช่ตัดแบบไหนก็ได้ก็ใส่ปิ่นโตไปอย่างนี้นะครับไม่ง่าย
2: นี่นี่นี่นี่นี่นะคะเสร็จเรียบร้อย
0: ใช่ครับไม่ง่ายเลยครับก็เอาไปทานกันที่ออฟฟิศไปแบ่งเพื่อนก็ได้ที่ทำงาน
2: วันนี้ขอบคุณเชฟบุ๊กมากนะคะที่นำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมคะพอสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วค่ะอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยคือเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะ

ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนเกษียณเนี่ยนะฮะถามว่าทั้งกายทั้งใจหรือแม้แต่ทั้งวิญญาณเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยนี้นะครับคือคนเรานะครับท่านผู้ชมครับจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องบอกว่าแหมเรานี่นะมาถึงวัยเกษียณได้เนี่ยเราโชคดีกว่าคนเป็นนับเป็นล้านๆเลยหลายคนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวตั้งแต่วัยกลางคนอะไรต่ออะไรเรามาถึงเกษียณได้แล้วก็ยังแข็งแรงยังเดินเหินได้อะไรได้ต้องถือว่าเราในร่างกายเนี่ยเราพร้อมนะครับส่วนใจเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุมากขึ้นกำลังวังชาที่ใช้ในการทำงานก็น้อยลงแล้วคนเรานะครับมันทำด้วยกล้ามเนื้อและเลือดเนื้อต่างๆเราไม่ได้ทำด้วยเหล็กครับต้องดีใจนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเกษียณฉะนั้นต้องในทางกายพร้อมทางใจก็ต้องมีความสุขว่าเออเราได้เวลาเกษียณแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ทำงานแล้วอย่าไปห่วงว่าบางคนก็มุ่งหน้าทำงานมากแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับนะฮะต้องมีใจพร้อมสุดท้ายก็คือเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคือคนอายุมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำบุญต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องว่า7วันเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรอกครับเข้าวัดเข้าวาเนี่ยสัปดาห์ก็พอแล้วจะไป2หนก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็5วัน6วันนะฮะผมว่าพักผ่อนสัก 3-4 วันอีกสัก 2-3 วันนะครับไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่ไหนก็ได้อย่างผมนะครับไปบริจาคเลือดให้สภากาชาดไทยเห็นคนเกษียณนะครับมาช่วยนะครับดูเลือดดูแลเรื่องบัตรหรือว่าพอคนเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับมาช่วยปิดพลาสเตอร์ให้มาชงโอวัลตินให้ของว่างให้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเห็นคนมาบริจาคเลือดเนี่ยที่อาสาสมัครกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็

ไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะครับไปสอนหนังสือเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนาถาเด็กที่เรียกว่าไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมในด้านกายใจและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้แล้วเราต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับสมัยนี้โอกาสมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านมีคำถามนะครับติดต่อได้เข้ามาทางช่องทางที่เราปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับคนนะฮะก็บอกว่าตอนนี้น่าลงทุนทองคำไหมเป็นช่วงราคาขึ้นมีไหมหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปจนถึงบาทละ 27,000 เป็นราคาสปอตก็ 1,920 ขณะนี้ก็อยู่ที่นะครับสปอต 1,280 ตึงๆอยู่แต่ผมต้องชมรัฐบาลไทยเงินบาทของเรามีเสถียรภาพดีมากเลยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.5 ฉะนั้นราคาทองคำขณะนี้ก็เลยอยู่ที่ประมาณบาทละ 19,000 เศษๆนะครับซึ่งตรงนี้น่าลงทุนไหมคือราคาทองคำโอกาสจะตกต่ำกว่านี้ผมว่ายากเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะลงไปถึง 15,000 16,000 ไม่เคยลงถึงเลยแม้จะหลุด 18,000 ลงไปถึง 17,000 แวบเดียวมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะลงทุนไม่ต้องรีบทยอยลงทุนได้นะครับมีเงินอยู่แสนหนึ่งลงทุนทองคำสัก 10% 15% คือ 10,000 หรือ 15,000 ถ้าซื้อเป็นทองแท่งทองรูปพรรณไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนต่างๆของธนาคารนะฮะติดต่อธนาคารต่างๆที่คุณเป็นลูกค้าใกล้ชิดอยู่นะครับก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วทองคำก็ต้องถือยาวดีไม่ดีนะครับถือยาวมากกว่าหุ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอกผลแต่โอกาสโตมันมีและการโตจะดีกว่าดอกเบี้ยครับ

0: ปัญหายอดฮิตมากๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางลงนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปให้เราหายกังวลวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับแพทย์จีนมารีนาบุญนาคลู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงต้นอ้อด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมร่วงแล้วก็ผมบางด้วย
1: ค
0: ุณหมอพอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: ค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มีเลือดพร่องนะคะหรือว่าเลือดติดขัดหรือว่าจะเป็นเลือดร้อนนะคะ
0: เลือดร้อนนี่เป็นยังไง
1: เลือดร้อนหมายถึงว่าร่างกายร้อนเกินภาวะร้อนก็จะทำให้เลือดร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหรือผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็คือในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็คุณภาพของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่สมดุลนะคะก็จะทำให้ผมร่วงได้ผมงอกก่อนวัยได
0: ้หลายคนนี่แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพยายามเปลี่ยนวิธีเยอะมากแล้วก็ยังร่วงอยู่แบบนั้นดังนี้คุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่มาบอกว่าผมร่วง
1: ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าต้องการมาฝังเข็มนะคะก็มาฝังเข็มก็จะร่วมกับทานยาจีนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการ
0: มีผลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: การใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีเราทำผมเยอะอะไรเงี้ย
0: เจอสารเคมีเจอสเปรย์บางคนก็แบบม้วนโรผมอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกัน
1: ใช่การทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงได
0: ้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาหารตรงนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
1: อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยต้องเน้นให้รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
0: นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องของอาหารที่เป็นกรดคุณพี่เราก็จะนึกถึงมะนาวหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะคะมะนาวจริงๆแล้วเป็นกรดแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ำลายทำให้มันกลายเป็นด่างซึ่งก็จะมีผลดีต่อร่างกาย
0: อ๋อเห็นไหมคะหลายคนวันนี้ทราบแล้วนะคะว่าอาหารที่เป็นกรดเนี่ยคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆสักนิดหนึ่ง
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วอย่างนี้คือแนวทางในการรักษาสำหรับคนที่ผมร่วงที่แบบนิยมมากๆเลยมีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะ

0: สำหรับในทางการแพทย์จีนนะคะเราก็จะมีการปรับสมดุลฮอร์โมนสมดุลร่างกายก่อนนะคะก็ดูว่าเขาเป็นลักษณะพร่องหรือแกร่งนะคะแล้วก็ต้องปรับตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วแล้วก็บำรุงไตตับอินนะคะตับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการกักเก็บเลือดกับหมุนเวียนเลือดให้ขึ้นมาเลี้ยงศีรษะด้านข้างกับด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ผมมีความผิดปกติเกิดขึ้นได
1: ้แสดงว่าอย่างนี้คือระบบภายในของเราเนี่ยก็ส่งผลกับเส้นผมของเราเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: การรักษาคือการฝังเข็มต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บสามารถฝังเข็มได้เลย
0: การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มท
1: ั่
0: วไปนะคะก็คือว่าต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
1: ประมาณ6ชั่วโมงได้ไหมคะ
0: 6ชั่วโมงเหมือนจะน้อยไปนะ
1: 8ชั่วโมง
0: 7-8
1: ชั่วโมงนะคะ
0: ได้แล้วก็รับประทานอาหารมาก่อนการฝังเข็มนะเพราะบางคนถ้าท้องว่างแล้วมันจะวิววิวเหมือนจะเป็นลมก็ควรทานอาหารมาก่อน
1: ค
0: ่ะแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้วกลับไปก็อย่าเพิ่งไปโดนความเย็นนะคะบริเวณที่ฝังใช่แอร์หรือว่าน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าร่างกายอ่อนแอโดนความเย็นเข้าไปก็จะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดมีการฝังที่ร่างกายนะคะก็ไม่ควรเกรงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นที่ฝังเข็มเพราะว่าอาจจะระบมได้สำหรับบางคนเหมือนกัน
1: แล้ววันนี้เนี่ยเรามีเคสด้วยคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: อู๋ค่ะ
1: คุณพี่อู๋นะคะวันนี้คุณพี่อู๋มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างคะ
2: วันนี้ผมร่วงเป็นอย่างไร
1: ผมร่วงเป็นหย่อมๆพอบอกอายุได้ไหมคะตอนนี
2: ้58
1: 58ผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เราจะทำการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ค่ะเราก็จะฝังเข็มรอบๆบริเวณที่เป็นหย่อมผมร่วงนะคะ
1: ตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ฝังที่ศีรษะเลย
0: ที่ศีรษะเลยค่ะแล้วก็อาจจะบำรุงตับไตด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเคสของคุณพี่เนี่ยนะคะแลบลิ้นหน่อยค่ะดูจากลิ้นน่ะนะคะแล้วก็เราจะมีการแมสชีพจร
1: แล้วนี่คือเราสามารถที่
0: คือชีพจรจะเล็กและเบานะคะแล้วก็ลิ้นจะซีดก็จะเป็นประเภทชีและเลือดพร่อง
1: คือเราต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการผมร่วงมาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงค่อยจะมาเลือกวิธีการรักษาอีกทีหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เกิดจากเลือดพร่องนะคะ
0: เลือดพร่องก็ต้องบำรุงเลือดกับชีนะคะซึ่งการฝังเข็มมันก็จะมีจุดบำรุงเลือดบำรุงชีได้ด้วยเช่นกันนอกจากบริเวณที่ฝังที่ศีรษะแล้วอะค่ะ
1: แล้วต้องเห็นว่าคือเวลาที่เราจะฝังเข็มที่ศีรษะมีเข็มที่แตกต่างกันด้วย
0: เข็มทั่วไปนะคะก็จะเป็นเข็มขนาดนี้ค่ะ1ชุ่น1นิ้วอ่ะนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือฝังที่ศีรษะของเราได้เลย
0: ศีรษะได้ใช่ค่ะมันก็จะมีขนาดหนาหน่อยกับบางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอดูว่าจะใช้ขนาดไหนดีเหมาะกับคนไข้ลักษณะรูปร่างยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วแต่จุดด้วยไหมคะที่เราฝังเข้าไป
0: แล้วแต่จุดถ้าในร่างกายแล้วแต่จุดด้วยค่ะแต่สำหรับศีรษะเราก็จะใช้ประมาณชุ่นหนึ่งอ่ะ1นิ้ว
1: ใช่ค่ะประมาณนี
0: ้แล้วก็เข็มอีกแบบนึงคือเข็ม7ดาวนะคะมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็หัวมันกลมๆเล็กๆแล้วก็มีปลายเข็มเล็กๆเยอะๆเอาไว้เคาะบริเวณศีรษะ
1: ที่
0: ใช่
1: คือเคาะเพื่ออะไรคะ
0: เป็นการกระตุ้นให้เลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเลือดน้อยเลือดพร่องเนี่ยนะคะมันก็เลือดอาจจะขึ้นมาเลี้ยงได้
1: ไม่เพียงพอ
0: ใช่ไม่เพียงพอแล้วก็เลยต้องช่วย
1: ถามนิดนึงนะคะคืออย่างเวลาที่เราเลือดพร่องบริเวณลงบริเวณศีรษะเลือดมาเลี้ยงไม่พอปุ๊บมันมีผลในเรื่องของน้ำมืดด้วยไหมคะ
0: ใช่
1: ปวดหัวง่ายปวดหัวง่ายใช่ไหม
0: คะทีเนี้ยเราก็เลยจะมีสมุนไพรบางตัวนะคะก็จะช่วยเสริมในการหมุนเวียนของเลือดได้นะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมเช่นโกชีจื่อหรือว่าเกากี้นะคะที่เป็นเม็ดแดง
1: ๆ
0: หวานหวานหน่อยสามารถต้มในซุปหรือว่าต้มจืดอะไรเงี้ยทานได้
1: ซุปยาจีนนะต้นอ้อเห็นบ่อยมากเลยเกากี้นะคะ
0: เกากี้นะคะแล้วก็มีหลินจือนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีทำเป็นแคปซูลก็สะดวกในการทานหลินจือก็จะเป็นยาบำรุงพลังไตด้วยแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะช่วยในการหมุนเวียนเลือดด้วย
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราต้องฝังเข็มบ่อยไหมคะกว่าอาการผมร่วงของเราจะดีขึ้น
0: ก็ต้องมาเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเกินไปจากนี้ก็มันจะนานเกินไปจะไม่ค่อยได้ผล
1: เอาเป็นว่าพร้อมไหมคะพี่โอ๊พี่
3: ี่อูพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะรักษาอาการผมร่วงของพี่อูนะคะซึ่งเกิดจากการเป็นเลือดพร่องให้ดีขึ้นโดยคุณหม
4: อค่ะโอเคค่ะ
3: แล้วมีเลือดเข็มนิดนึงนะคะและพี่อูเคยได้ฝังเข็มมาบ้างเคยมีไหมคะ
4: ไม
3: ่เคยเลยรู้สึกตื่นเต้นไหมคะปกติแล้วเวลาเราผมร่วงนี้เรามีการรักษาโดยใช้ยาบำรุงผมอะไรอย่างงี้แก้ผมร่วงเอาก็ใช้ยาย ังไม่ดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่า
0: ทีนี้เราก็จะบำรุงตรงศีรษะเสร็จแล้วนะคะ
3: ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ต่อไปเราก็จะเป็นการบำรุงเข็มยาค่ะ
3: อันนี้เราจะทำที่ขาเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
3: บำรุงอะไรนะคะ
0: บำรุงตับกับไตนะคะ
3: เข็มก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็เข็มก็จะมีความยาวขึ้นมาอีกอะค่ะประมาณชุนครึ่งนิ้วครึ่งอะค่ะ
3: คุณหมอคะแล้วบริเวณที่เราฝังเนี่ยเราใช้เทคนิคหรือว่าการวินิจฉัยยังไงบ้างว่าเราต้องฝังตรงนี้หรือว่าปริมาณเข็มที่ฝังบริเวณนั้นเนี่ยต้องเยอะมากน้อยเพียงไหนคะ
0: อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละท่านของแพทย์แต่ละท่านดูว่าคนไข้เนี่ยเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนเขาพร่องในด้านไหนหรือเขาเกินในด้านไหนแล้วเราจะฝังตรงไหนบำรุงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็คือต้องดูที่อาการอีกทีนึงว่าถ้าอาการมากอาจจะฝังเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ก็ต้องดูค่ะอาการมากนี่คือถ้าเป็นมานานแล้วเงี้ยอาจจะต้องฝังใช้ระยะเวลานานหน่อย
3: แล้วถ้าคนที่กลัวบางคนพอได้ยินคำว่าฝังเข็มทุกคนแบบจะเจ็บไหมกลัวจังเลยเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะนอกจากการฝังเข็ม
0: ทางเลือกอื่นสำหรับการรักษาผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะก็จะเป็นการรับประทานยาสมุนไพรจีนนะคะการปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่ห่างจากมลภาวะที่เป็นพิษติดเลี่ยงสารเคมีที่อาจจะมาทำลายเส้นผมหรือหนังศีรษะนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่เป็นด่างมากขึ้นก็คือพืชผักผลไม้ให้มากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็ทานมันให้น้อยลงเนาะรสชาติก็ให้อ่อน
3: ๆก็คือในเรื่องของการทานอาหารเป็นหลักมากกว่า
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วสำหรับคนที่เขามารักษาแล้วเขามีแบบเห็นคุณหมอเคยบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกวิธีการที่ไม่ฝังเข็มได้ด้วยเหมือนกันเป็นแบบเป็นเลเซอร์มีไหมเป็นเลเซอร์แต่ว่าให้ผลที่เหมือนกัน
0: มีค่ะสำหรับคนที่กลัวเข็มก็จะมีเลเซอร์ตอนนี้ทางศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกก็มีเครื่องเลเซอร์ที่ใช้สำหรับเลเซอร์บริเวณจุดฝังเข็มนะคะก็ใช้แทนได
3: ้ก็คือสำหรับคนที่กลัวเข็มก็ใช้เป็นเลเซอร์แทนได้เหมือนกันนะคะที่นี่แล้วต้นอ้อเห็นมีมันเหมือนเป็นอุปกรณ์คือนอกจากเข็มแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องของการกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะมีการครอบกระปุกด้วยค
0: ือ
3: ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: ครอบกระปุกนี่จะช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆเนี่ยค่ะมักใช้กับอาการปวดเราก็จะใช้ครอบกระปุกหรือครอบแก้วเป็นแก้วแล้วก็ใช้ไฟลนในแก้วให้มีความอุ่นและครอบลงไปก็จะช่วยให้เลือดลมบริเวณนั้นหมุนเวียนดีขึ้นด้วยช่วยลดปวดได้ด้วย
3: อ๋อนั่นคือการครอบแก้วที่เวลาเหมือนเขาดึงออกมาแล้วตรงนั้นแดง
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วอย่างนี้ต้องใส่ครอบเยอะไหมคะในบริเวณจุดๆหนึ่งที่เราปวด
0: ก็ต้องดูว่าปวดจุดเดียวหรือปวดบริเวณกว้างๆแล้วก็จะทำตามนั้น
3: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือถ้าหลายๆท่านเนี่ยต้องเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะให้ผมตัวเองเนี่ยขึ้นดกดำแล้วแบบผมหนาขึ้นกว่าเดิมคุณหมอมีวิธีการเลือกสถานที่ที่เราจะไปรักษาหรือการที่เราจะต้องไปรับบริการเนี้ยค่ะเราควรจะเลือกยังไงดี
0: ถ้าสำหรับการฝังเข็มนะคะก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีการรับรองเนาะมีใบประกอบโรคศิลป์จากแพทย์นะคะนะว่าแพทย์จีนก็มีเหมือนกันนะ
3: ค
0: ่ะก็จะปลอดภัยกว่า
3: แต่ว่าวันนี้ที่เราสาธิตกันเนี่ยคือในเรื่องการรักษาผมร่วงผมบางหรือว่าผมงอก
0: ค่ะ
3: นะคะ ไม่เป็นอันตรายด้วย
0: ใช่
3: วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยหาวิธีที่จะรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะหาวิธีอะไรที่รักษาให้หายขาดหรือว่าแบบให้เรามีผมที่ดกดำนะคะเพราะว่าอย่างพี่อู๋นะคะก็บอกว่าหาวิธีมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่หายสักทีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรักษาผมงอกผมร่วงผมบางก็เป็นการฝังเข็มสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการเตรียมตัวในการที่จะไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนเราจะมีการเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่เป็นสุขภาพที่ดีในช่วงวันตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: สวัสดีค่ะคุณตั๊กและท่านครับ
3: คุณหมอคะวันนี้มาเต็มยศเลยค่ะเต็มชุดเลยมาแนะนำเรื่องอะไรคะ
5: คือวันนี้นี่อยากจะมาแนะนำตั้งแต่เรื่องของการซื้อเลือกสิ่งที่เราจะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหว้บรรพบุรุษแล้วซื้อมาแล้วจะเตรียมยังไงจะทำยังไงให้อร่อยที่สุดน
3: ะ
5: วิธีการนะแล้วก็ทำไงเราจะใช้ทูบนี้ยังไงให้มีคุณค่าครับ
3: ค่ะงั้นเราเริ่มจากการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและได้คุณภาพก่อนดีไหมคะ
5: อย่างเงี้ยนะถ้าเราเห็นนี่ละว่าเราเวลาไปซื้อเนี่ยนะอย่างปลาเอาตัวปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยนะปลาที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่สดเนี่ยเราดูจากครั้งแรกสุดเราดูจากหน้าตามันก่อนแล้วก็ดูที่ตามันนะครับ
3: สำคัญเลยนะคะปลานี้หมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะคะอาจารย
5: ์ใช่ครับปลานี่บางทีดูตามันเนี่ยถ้ามันเลือดออกในตาเนี่ยบางทีมันไม่ดีละแล้ววิธีการดูดีที่สุดก็คือเราดูที่เหงือกมันนะครับอย่างนี้ครับเราก็เปิดเหงือกออกดูถ้าเหงือกเขาเป็นสีแดงสดแสดงว่าเขาสดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสีซีดๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่มาแช่น้ำแข็งนานมากในเมืองจีนนี่นะถ้าปลาไม่ไหว้มานี่เขาไม่ซื้อกินนะเขาไม่ซื้อกินเลยถ้าปลานี่ต้องปลาที่ไหว้มาเพราะว่ามันสดเขาจะไม่รู้แล้วว่าใส่น้ำแข็งมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะบ้านเรือนเขาอยู่ห่างไกลแล้วยิ่งเป็นปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปชี้ที่น้ำเลยแล้วก็เอามากินแล้วเวลาเอาชี้เลยนะว่าไหว้อยู่แล้วตัวนี
3: ้
5: แล้วเวลามันอยู่ในจานเนี่ยเราทำยังไงเราจะรู้ว่าปลานี่สดรู้ไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตัวไหนมันสดไม่สดเวลาเขานึ่งอยู่บนจานเนี่ยรู้ไหม
3: ไม่รู้ละ
5: โอ้นี่สำคัญมากเลยนะก็คือมันจะดูที่ไอ้ตรงนี้แหละครับครีบตัวเนี้ยถ้าปลาที่สดโดยเฉพาะปลาว่ายน้ำมาเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะชี้ขึ้นอย่างนี้ตั้งข้อสังเกตเลยไม่เชื่อลองไปทำดูก็ได้เอาซื้อปลาว่ายมาแล้วก็ลองทุบหัวมาดูแล้วก็นึ่งดูอุ้ยไม่ได้บาปเอาว่าถ้าปลามันไม่สดถ้าปลามันสดแม้ว่ามันแช่น้ำแข็งมาก็ตามเวลานึ่งเสร็จมันจะเด้งกันอย่างนี้เลยนะ
3: ดูที่ครีบนะครีบจะตั้งขึ
5: ้นเนี่ยเวลานึ่งเสร็จอยู่ในจานตั้งขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งอยู่แรงอยู
3: ่
5: พอนึ่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปลาเวลาเลือกต้องปลาที่ดูเงือกมันดูตามันแล้วอันที่สามคือนิ้วจิ้มมัน
3: ค่ะจิ้มแล้วต้องเป็นลักษณะ
5: ไหนคะไม่จิ้มแล้วไม่ใช่บุ๋มหายไปเลยถ้าจิ้มแล้วมันบุ๋มหายไปมันเน่าใกล้เน่าแล้วนะแล้วแต่ว่าถ้ามันบุ๋มหายไปนิดหน่อยแล้วปล่อยมันเด้งกลับมานี่ใช้ได้เลย
3: ค่ะ
5: ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูหรือไก่เนี่ย
3: ค่ะ
5: ถ้าจิ้มลงไปแล้วเนี่ยพอเราคลายมือขึ้นมามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย
3: แสดงว่
5: ามันยังสดอยู่ถ้าจิ้มไปปุ๊บมันบุ๋มหายไปเลยนะไม่ขึ้นเลยนะใช้ไม่ได้แสดงว่ามันไม่สดละมันอยู่หลายวันละใกล้เน่าแล้วนะ
3: ค่ะ
5: นอกจากดูสีดูลายดูกลิ่นแล้วก็ต้องถ้าเขาไม่ว่าเราดมนิดนึง
3: ดมกลิ่น
5: มันมีกลิ่นเหม็นเน่าใช้ได้ทีนี้มาทีนี้เป็นหมูนะ
3: หมูนี่สีต้องเป็นยังไง
5: สีต้องเป็นอย่าง
3: น
5: ี้เลยครับสีคือไม่มีถ้าเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะอย่างเงี้ยครับต้องเป็นสีเดียวกันนะเวลาซื้อหมูนะอย่ามีจุดแดงจุดดำจุดกระด่างจุดเลือดออกแสดงว่าเขาป่วยตายอย่างนี้ไม่ได้นะ
3: แล้วจะรู้ได้ยังไงเขาว่าไม่มีสารเลี่ยงเนื้อแดงอะคะ
5: สีก็เป็นสีไม่แดงนะสีออกสีเนื้ออย่างนี้แต่ว่าบางเนื้อบางที่เช่นเนื้อสะโพกอาจจะแดงขึ้นหน่อยนึงนะส่วนอันนี้เป็นเนื้อสันนะฮะเราจะเห็นเนื้อสันอย่างนี้นะฮ
3: ะ
5: บางทีลายเส้นอย่างนี้ แล้วเวลาเราจะไปทำอาหารก็บอกอีกแล้วฮะวิธีการเดี๋ยวในการทำอาหารนี่เช่นกันเวลาเราจะตัดจะทอดนี่กรุณาตัดอย่างนี้นะครับขวางกับเส้นนะอย่าไปตัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยเหนียวเหนียวเหนียวแล้วเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยไก่ด้วยนะครับเวลาเลือกก็ใช่งานสีอย่าเป็นสีเหลืองบางทีเอาสีไม่ใช่ผสมอาหารมาทาด้วยซ้ำแต่บางคนเขาก็ใช้ขมิ้นทาเราไม่เอาดีกว่าเอาสีธรรมชาติอย่างนี้แหละครับแล้วไก่ก็คือช่วงนี้ในประเทศไทย

0: เราไม่มีโรคไข้หวัดนกนะระบาดแต่อย่าประมาทนะเราควรจะซื้อใส่ไก่ที่เขาทำเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่เอามาทำเองนะเพราะเราทำแล้วโดนเลือดเข้าไปอาจจะติดโรคไข้หวัดนกก็ได้ก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นโรคก็คือซื้อเขาทำเสร็จมาแล้วแต่ว่าอย่างเช่นกันเราลองกดดูสิครับกดจิ้มดูกลับยืนกลับมาแล้วใช้ได้แล้วก็ตามผิวจะไม่มีอะไรเป็นเลือดออกลายเลือดออก
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีร่องรอยนะฮะทีนี้เวลาเราเอาเข้าไปต้มอันนี้ปลานี่ก็ส่วนใหญ่จะเวลาเราเวลาเราถวายบรรพบุรุษเราจะต้มซาแซ3อย่างก็คือสิ่งที่เราเป็นเนื้อสัตว์นี่3ชนิดนะซึ่งภาษานี้นี่ละส่วนใหญ่เราก็จะใช้ต้มเอาทีนี้ถ้าเราต้มไม่ดีเนี่ยต้มตั้งแต่เมื่อวานนี้เช้านี้ว่ายถึงบ่ายถึงเย็นแล้วบางทีเหนื่อยไม่ไหวแล้วเสียแล้วทำไมมันก็ต้องเอามาปรุงแต่งให้ดีทีนี้ก่อนที่เราจะค่าใจดีก็คือเราอย่าซื้อของที่เขาทำเสร็จแล้วเราควรจะซื้อแล้วมาทำเองเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นเพราะได้ของสดมาแล้วนะอ้าวสมมติเราตัดไปแล้วนี่น
1: ะ
0: ตัดเป็นชิ้นๆเงี้ยตัดตามขวางนะแล้วเราก็ไปต้มวิธีต้มเนี่ยอย่าต้มทิ้งไว้จนแบบโอ้โหทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเงี้ยไม่ได้แล้วครับมาอร่อยแล้วเราก็ควรจะต้มแล้วก็ลองเอามือวางแล้วจิ้มๆดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต้มสักกี่นาทีชิ้นมันหนาเล็กใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าน้ำเดือดๆในต้มไม่เกิน15นาทีแข็งโป๊กละถ้าเราเอานิ้วตัวเองทำอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งจับนิ้วชี
1: ้
0: อย่างนี้ถ้ามันยังนิ่มๆอย่าง
1: น
0: ี้ยังไม่สุกนะ
1: ลองกดดูตรงนี้นะ
0: กินเข้าไปเชื่อจะเป็นอันตรายนะถ้าเป็นนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยสิครับแข็งไหม
1: แข็งค่ะ
0: อันนี้คว้างหมาล้องเองเลยนะมันแข็งมากนะสุกเกินไปไม่อร่อยแล้วเอานิ้วกลางกำลังดีนะก็เราก็เอาความเอาตะเกียบอันนึงไปจิ้มดูก็ได้นะมันจะมีความรู้สึกยืดหยุ่นถ้ามันยืดอยู่ไม่ใช่ลึกลงไปมันนิ่มกันไปยังไม่สุกแต่ว่าถ้าเป็นแบบความรู้สึกเหมือนนิ้วกลางเนี่ยหรือนิ้วนางเนี่ยโอเคแล้วนิ้วก้อยแข็งโป๊กละถ้ากดไปแข็งโป๊กรีบเอาขึ้นเลยนะมันจะไม่อร่อยแล้วนะ
1: อันนี้เป็นเทคนิค
0: เนื้อไก่เหมือนกันนะเวลาเราต้มแล้วก็เอานั้นจิ้มนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันสุกไม่สุกนอกจากนี้ซื้อผลไม้มาไหว้เจ้าด้วยนะอย่าลืมนะ
1: ผลไม้มงคลขาดไม่ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ
0: กล้วยไหว้แล้วอายุจะยืนเพราะว่าคนกินกล้วยเรายืนไม่ใช่ไหว้แล้วนอกจากบรรพบุรุษได้กินแล้วเรายังได้กินด้วยเราก็จะอายุยืนนะกล้วยเนี่ยแล้วส้มนี่เป็นของมงคลมีกินมีใช้ส้มนี่นะอันนี้ส้มครับส้มหมดแล้วครับส้มภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉิงเฉิงแปลว่าสำเร็จเฉิงแปลว่าสำเร็จมันพ้องเสียงอย่างผมเนี่ยชื่อเฉินหยงแปลว่าผู้สำเร็จในการทำกิจการราชการได้เป็นอาชีพดีครับครับอันนี้ก็เฉิงอ่ะเฉิงนี่แปลว่ากินแล้ว
1: จะ
0: สำเร็จเราก็จะไปให้กับคนสองลูกเนี่ยตายกิกก็คือเป็นคู่
1: อันนี้หนูถนัดเลยค่ะเอาไปให้ผู้ใหญ่แล้วก็แลกกับอั่งเปา
0: เออนี่ไงเราจะให้ตักแล้วตักอั่งเปาเตรียมไว้ให้หมอยัง
1: ไม่ใช่หนูต้องเป็นคนให้อ
0: ั่งเปาเขาบอกว่าซินเจียอยู่อีซินนี่หัวชายวันซื่ออยู่อีซินเหนียนฟ้าฉายอังเปาหนาไหลเพราะว่าเอาซองแดงๆเอามาให้ฉันภาษาจีนกลางนะทีนี้อันนี้เราก็ต้องซื้อพวกนี้นะเป็นอย่างสับรถเนี่ยก็เป็นของมงคลนะก็คือถ้ากินเข้าไปแล้วนี่ก็จะทำอะไรก็จะไม่ค่อยผิดพลาดนะก็จะสำเร็จเพราะว่าตาจะใสเหมือนตาสับรถมีเป็นร้อยตาเลยเราจะมองเห็นทุกอย่างหมดทะลุบุบโบหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมะละกอก็เป็นพืชมงคลของไทยเรานะมะละกอเน
1: ี่
0: ยอันนี้ก็เป็นสาลี่นะเขาเรียกหลีนะหลีหลีนี่แปลว่ามีเงินมีทองเหมือนกันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมงคลแล้วก็ซื้อมาอย่าลืมกล้วยน้ำว้านะของดีบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกแล้วนะเมื่อกี้ไปซื้อตกใจเลย30บาทเมื่อก่อนนี่15บาทเองนะใครเนี่ยทำให้กล้วยแพงมากเลย
1: คุณหมอคะแต่ว่ามีเทคนิคการเลือกผลไม้ยังไงบ้าง
0: อย่างกล้วยนี่ก็ซื้อตอนดิบๆเขียวๆน
1: ะ
0: อย่าเพิ่งไปซื้อมาสุกๆเลยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเน่าแล้วเนี่ยพวกนี้ไหว้เสร็จแล้วกินไม่ได้แล้วช้ำแล้วเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนหมดเลยนะเตรียมรับไว้แจกให้หมดเลยเพราะว่ามันเริ่มช้ำแล้วนะ จะแจกสักครึ่งหวีแล้วครึ่งหวีจะเอากลับ

0: านเดี๋ยวหักไว้ก่อนครับโอ้หักไม่ได้ต้องจ่ายต้องแจกหมดแล้วซ่อมเหมือนกันนะซ่อมเวลาซื้อซ่อมก็เช่นกันนะซ่อมเนี่ยเวลาเลือกนี่แป้นๆหนึ่งแป้นๆนะทุกพันเลยน
1: ะ
0: สองแข็งๆยกเว้นซ่อมจีนมันจะยุบยุบยืนๆหน่อยนะแต่ซ่อมทั่วไปต้องแข็งนะแล้วผิวบางฮะผิวบางๆหน่อยนะถ้าผิวหนาแสดงว่าข้างในมันเริ่มไม่ดีละฟ้ามนะมันเก็บไปนานเกินไปก็จะแห้งผิวสีจะต้องสวยน
1: ะ
0: อย่างเงี้ยสีตึงๆแล้วไม่นิ่มไม่นะไม่นิ่มไม่ช้ำนะอันนี้ส้มนี่เลือกได้ไม่ยากส่วนกล้วยก็เอาแบบเขียวๆเต็มแล้วนับให้ได้16ลูกนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18โอ้โหนี่อันนี้มันทำไมมันต้นเครือนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปขาย16ลูกผมก็ดึงออก2ลูกดึงออก2ลูก16ลูกพอดีเลยฮะ2 4 6 8 10 12 14 16เนี่ยแม่ค้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาตัดออกเขาหลอกเราเหลือ16ลูกเพราะว่าเขารู้ว่า16ลูกนี่ดีที่สุดนะฮะไม่ต้องไปเอามากลูกนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
1: แต่บางคนนะคะเลือกซื้อหลายอย่างค่ะไม่มีเวลาก็อาจจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ขายได้คุณภาพของกรมอนามัยเองก็มีการมอบมาตรฐานตลาดให้ด้วย
0: ตอนนี้ถ้าเราไปตลาดเขาให้มองดูว่าเป็นตลาด5ดาวกรมอนามัยเขาก็จะสะอาดผักผลไม้ก็จะปลอดสารพิษน
1: ะ
0: ยาฆ่าแมลงก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ท่านไปเลือกซื้อจากตลาดสดน่าซื้อซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีตลาดสดน่าซื้อ3ดาวนี่อยู่ถึงเกือบทุกเขตเลยนะแล้วก็มี5ดาวยิ่งดีใหญ่อย่างที่ทุ่งครุก็มีตลาดใหม่3ย่านน
1: ะ
0: ตลาดยิ่งเจริญตลาดแถวพาณิชย์น
1: ะ
0: แล้วก็มีตลาด3ย่านน
1: ะ
0: แล้วก็มีตลาดหลายที่นะครับไปดูแล้วกันที่ไหนมี5ดาวใช้ได้
1: นะคะทูบค่ะ
0: ทูบนี่สำคัญมากๆเลยนะ
1: เห
0: ็
1: นชอบปักกันในอาหาร
0: ชอบปักในอาหารเนี่ยไม่เชื่อลองปักแล้วลองไปผ่าดูที่แดงติดหมดเลยเนี่ยปักไปเนี่ยสีแดงจากก้านทูบเนี่ย
1: เป็นอันตราย
0: เพราะว่าเป็นสีทาบ้านสีน้ำมันมันถึงจุ่มไปแล้วมันติดเราไม่เชื่อเราไปจับที่ครับแป๊บเดียวติดแดงเลยนะเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนี้ไงผมเป็นเด็กๆอ่ะก็เห็นผู้ใหญ่เขาชอบเอาลิปสติกมาทาน
1: ะ
0: ไอเราก็มีลิปสติกแล้วก็เอาทูบเนี่ยใส่ไปในน้ำแล้วก็ใส่ชามอะแล้วมันทาปากกันนะโอ้แดงเรื่อยๆเลยนะแล้วทาแก้มด้วยเดี๋ยวลองไหมครับสวยแล้วไม่ต้องทีนี้ก็คือนอกจากสีนี่ออกมาละลายมาเนี่ยติดมือแล้วนะมันไม่ดีแล้วนะก็เป็นอันตรายแล้วที่สำคัญคือเวลาเราไหว้พระ
1: ต้องระวังนะคะ
0: ต้องระวังผมไปงานสวดศพแล้วที่ผมไม่สบายใจมากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้ติดแอร์ข้างในติดแอร์หมดเลยแล้วจุดธูปยาวอย่างเงี้ยสวดสามจบหมดพอดีแล้วก็สูดเข้าไปครึ่งชั่วโมงละสารพิษเป็นอันตรายทำให้มะเร็งเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในบริเวณที่สวดแล้วปิดแอร์หมดเนี่ยจึงป่วยตายด้วยมะเร็งปอดคือเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเว้นในขณะที่จุดธูปนี่นะกรุณาอย่าอยู่ในห้องแอร์ต้องเปิดห้องหมดเลยเดี๋ยวนี้มีธูปแบบไฟฟ้าใช่ไหมเสียบปั๊บติดเป็นแดงเลยแล้วถ้ายังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเราจะจุดธูปโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนเนี่ยเรามักจะได้ข่าวไฟไหม้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าอากาศแห้งแล้วก็พวกเราก็ไหว้พระไหว้เจ้าก็จุดเทียนจุดธูปเทียนนี่ปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับถ้าจะจุดเทียนก็จุดให้มันสั้นๆแล้วต้องอยู่จนกว่าจะดับไม่งั้นเราต้องดับก่อนออกไปน
1: ะ
0: ส่วนธูปนี่ก็เช่นกันวิธีการจุดธูปให้ดับเร็วนี่ทำยังไงครับ
1: หักครึ่ง
0: โอ้ยเก่งจังเลยนี่มาหักง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วจุดแค่นี
1: ้
0: ก็เราก็ควรจะหักทูบอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้บริษัทที่ทำทูบขายนะ1การทำทูบมีใช้ขี้ท่าขี้เลื่อยน
1: ะ
0: แล้วก็2คือใช้ดอกไม้พันไม้ที่ไหว้พระแล้วแห้งแล้วเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วผสมไปแล้วไม่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติเลยท่านจะได้บุญมากๆเลยนะขอให้บริษัทที่ทำทูบแบบนี้เจริญรุ่งเรืองนะมะเร็งไม่เป็นทั้งอย่างเลยน
1: ะ
0: ขอให้ร่างกายแข็งแรงและขอให้บริษัทที่ทำทูบเนี่ยอย่าใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะแล้วทำทูบสั้นๆอย่างนี
1: ้
0: แล้วท่านจะขายดีนะต่อไปนี้เราจะรณรงค์ใช้ทูบสั้นๆกันดีไหมครับดีไหม
1: ดี
0: ไหมไม่เอาทูบยาวแล้วนะเอาทูบสั้นเพื่อ

0: ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่มาอยู่ในบริเวณนี้แล้วไฟไม่ไหม้บ้านด้วยนะ
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะให้คุณหมออวยพรต้อนรับตุ๊จีนนิดนึงค่ะ
0: ก็ขอให้บรรพบุรุษไทยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกหลานเราก็เกินครึ่งในห้องนี้ก็มีเชื้อสายจีนนะขอบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนแล้วก็ที่บรรพบุรุษแล้วก็เทวดาฟ้าดินที่เรากราบไหว้อยู่เนี่ยได้โดนบันดาลให้พวกเรามีอายุวรรณะสุขะพละนะเงินทองไหลมาเทมาบวงสื่ออยู่ยุ่ยสิ่งนี้พวกไทยตั้งขอให้รวบรวยทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: จับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองค่ะการที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆการเล่นคือกิจกรรมที่อยู่คู่กับการเติบโตของเด็กๆนอกจากความสนุกสนานการเล่นยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่เด็กเล่นเขาจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราในฐานะผู้ใหญ่เราก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กๆได้มาทำความเข้าใจการเล่นของเด็กๆในหลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกล
1: หลักสูตร Play to Progressเล่นให้เป็นไปได้ไกลจะพาผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นกับเด็กๆไปด้วยกันกับโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้โรงเล่นทำเรื่องเล่นมากว่า25ปีสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างวัยกับเด็กๆที่อยู่กับผู้สูงอายุโรงเล่นทำพื้นที่เล่นและห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านการเล่นมีกิจกรรมทำของเล่นให้เหมาะสมตามช่วงวัยทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัวเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นและยังขยายแนวคิดลานเล่นเน็ตเวิร์กพื้นที่บ่มเพาะความผูกพันสู่ชุมชนต่างๆสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมร้อยช่องว่างระหว่างวัยที่เด็กๆส่วนใหญ่อยู่กับผู้สูงอายุ
0: จิ๋ววีระวรรณกังวานนวกุลนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ทำหน้าที่ที่จะดูแลเชื่อมโยงเชื่อมร้อยระหว่างผู้คนไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะเป็นใครเราจะออกแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการที่จะทำให้เขาได้สนุกสร้างสรรค์มีส่วนร่วมแล้วก็เข้าใจเนื้อหาตอนนั้นค่ะ
1: เหนียวอุเรรัตน์หน้าใหญ่นักวิชาการชุมชนโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักวิชาการชุมชนก็จะทำหน้าที่นำเอาแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนามนุษย์มาทำความเข้าใจให้ง่ายตั้งแต่การออกแบบโครงการกิจกรรมไปจนถึงถอดบทเรียนรู้จากปฏิบัติการเพื่อนำมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวค่ะ
0: เราสองคนทำงานที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้อย่างจิ๋วเองเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่โรงเล่นตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะตอนปี2541ที่เริ่มก่อตั้งเลยนั้นเนี่ยโรงเล่นชื่อกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ค่ะเราก็เป็นอาสาสมัครมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทำหลายโปรเจกต์ร่วมกับโรงเล่นค่ะจากนั้นเองเนี่ยช่วงโควิดก็เลยขึ้นมาแล้วก็ทำโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์เนาะโปรเจกต์แรกก็ชื่อว่าก่อการเล่นแล้วอีกอันนึงก็คือว่ารันเล่นเน็ตเวิร์คค่ะ
1: เหมียวได้เจอกับจิ๋วตอนที่เหมียวกลับมาอยู่บ้านที่ภาคเหนือนะคะแล้วเหมียวก็เติบโตมากับของเล่นไม้ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้สะสมไว้ค่ะพอเราได้เจอของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยเราได้จับของเล่นชิ้นนั้นแล้วความทรงจำในวัยเด็กก็กลับคืนมาเลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะเราจะมีความรู้อะไรอีกบ้างที่เราจะมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวที่เขาได้ใช้ของเล่นได้ใช้กระบวนการเล่นเพื่อบ่มเพาะเด็กๆไปด้วยกันค่ะ
0: โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ปีนี้เข้าสู่ปีที่25แล้วค่ะตอนนั้นนะคะ25ปีก่อนเราเนี่ยก็เข้าไปทำงานในชุมชนเนาะก็เห็นว่าเอ๊เด็กๆเนี่ยอยู่กับผู้สูงอายุจากนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ๊ทำไมเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยคุยกับผู้สูงอายุก็เลยลองไปคุยกับผู้สูงอายุว่าตอนเด็กๆเคยเล่นอะไรผู้สูงอายุก็ไปตามหาของเล่นของเล่นพื้นบ้านของเล่นไม้ออกมาเล่นเยอะแยะเลยค่ะตอนนั้นเองจิ๋วเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เล่นกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะเด็กๆก็เข้ามาล้อมแล้วก็ถามว่าอันนี้เล่นยังไงอันนี้เล่นยังไงเราก็เลยเห็นว่าโอ้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างวัยก็เลยรวบรวมของเล่นรวบรวมข้าวของออกมามากมายค่ะจากนั้นเองเนี่ยเราก็มีพื้นที่เล็กๆทำพิพิธภัณฑ์เล่นได้เราอยากให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปพอเราทำไปต่อนั้นนะคะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าการเล่นเนี่ยมันมหาศาลมันไปได้ไกลกว่านี้อีกก็เลยชวนให้มองหาพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นตอนนี้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ตั้งอยู่ในหมู่12ค่ะแล้วก็มีลานเล่นมีห้องนิทรรศการเล่นได้มีห้องเมกเกอร์สเปซที่เป็นห้องปฏิบัติการเล่นผ่านการเรียนรู้ด้วย
1: จากประสบการณ์25ปีที่สะสมมาของโรงเล่นเราก็พบว่ามีความรู้ที่สามารถที่จะขยายต่อให้กับผู้คนเนาะนำเอาความรู้นี้มาดูแลเด็กๆไปด้วยกันเพราะว่าเด็กๆของเราก็เกิดน้อยค่ะแล้วเราก็พบว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆรวมถึงครอบครัวเองเนี่ยก็โดดเดี่ยวในการดูแลเด็กๆก็เลยเป็นที่มาว่าโรงเล่นจึงทำการขยายแนวคิดเรื่องของการทำลานเล่นเน็ตเวิร์กให้กับชุมชนที่พร้อมแล้วก็ทำเรื่องของการ

0: ก่อการเล่นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวและผู้คนที่อยู่รอบแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้เล่นกับเด็กๆค่ะ
1: พวกเราลงเล่นเองค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้แล้วการเล่นก็ไปได้ไกลด้วยเนาะหลักสูตร Play to Progress นี้จะปูพื้นฐานทำความเข้าใจเรื่องการเล่นเล่นอิสระเล่นกิจกรรมความสำคัญเรื่องการเล่นถ้าเด็กๆขาดการเล่นจะสูญเสียโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างไรการเล่นอิสระที่ทำได้ในวิถีชีวิตวิธีการที่จะพูดคุยการเล่นในบ้านการเล่นกับผู้คนแล้วก็เรื่องของว่าผู้ใหญ่เองจะเล่นกับเด็กๆอย่างไรได้บ้างพัฒนาการการเรียนรู้เทคนิคการชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันนะคะการออกแบบการเล่นประจำบ้านแล้วก็รวมถึงเซนซอรี่เพย์การเล่นช่วยสนับสนุนระบบประสาทสัมผัสต่างๆเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ
0: ก่อนเริ่มเข้าสู่เรื่องเล่นๆนะคะอยากชวนผู้ปกครองค่ะทบทวนตัวเองอยู่กับลมหายใจผ่อนคลายทบทวนและย้อนความทรงจำกลับไปตอนเป็นเด็กค่ะตอนนั้นตัวเราเล่นอะไรมักจะชอบไปที่ไหนมีใครบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรเวลาที่เล่นค่ะ
1: อย่างจิ๋วเองนะคะเกิดและเติบโตในกรุงเทพเนาะบ้านก็เป็นบ้านตึกแถวแล้วก็ชอบเล่นมากๆเลยป้ากับแม่ก็สนับสนุนการเล่นส่วนใหญ่พวกเราก็จะวิ่งเล่นเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนหาแล้วก็ดาดฟ้าที่บ้านเนี่ยค่ะป้าเองก็จะทำชิงช้าแล้วก็ทำเป็นแบบส่วนเล็กๆด้วยเด็กในแถวนั้นอ่ะ 20-30 คนก็มาวิ่งเล่นที่บ้านเราเนาะแต่ความทรงจำที่จิ๋วจำได้ดีเลยก็คือว่าการไปเล่นในสวนผสมบ้านยายที่นครปฐมบ้านยายเองเนี่ยจะปลูกต้นไม้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงต้นกล้วยต้นลำไยอะไรประมาณนี้นะแล้วสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือการปีนต้นไม้ที่ยายในสวนผสมเนี่ยจะติดกับแม่น้ำค่ะเวลาที่เราปีนขึ้นไปที่สูงเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำเนี่ยคดโค้งแล้วก็เวลาแดดบ่ายอ่ะจะเห็นแสงเป็นระยิบระยับเลยค่ะการที่เราได้ปีนขึ้นไปแล้วก็พกขนมพกของขึ้นไปด้วยเนี่ยรู้สึกสนุกมากๆเลยแล้วก็ทุกครั้งอ่ะเด็กๆก็จะมักจะอยู่บนต้นไม้กันเกือบทั้งวันเลยค่ะ
0: แล้วการเล่นในวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นจิ๋วในวันนี้ยังไงบ้างคะ
1: การที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยจิ๋วเห็นเลยว่าเราเนี่ยได้บ่มเพาะความกล้าหาญแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาตั้งแต่ตอนมัธยมนะคะเดินทางคนเดียวได้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยเหมือนกับการที่เราได้วางแผนว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ก้าวได้แล้วมันทำให้เราเนี่ยวางแผนกับการเดินทางวางแผนการเรียนรู้ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้กล้าหาญที่จะไปพบกับผู้คนแล้วก็ไปพบกับความแตกต่างด้วย
0: เรามาทำความรู้จักการเล่นการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมค่ะการเล่นคืออะไรการเล่นคือพฤติกรรมการเรียนรู้โดยธรรมชาติของเด็กค่ะเป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์นะคะที่มันมีแรงผลักมาจากข้างในค่ะการเล่นเนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ชีวิตของเด็กรู้จักทั้งตัวเองรู้จักทั้งคนอื่นแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบข้างนะคะการเล่นเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ด้วยแล้วก็การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดระบบเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาค่ะถ้าหากผู้ใหญ่เนี่ยมีอาชีพต่างๆใช่ไหมคะอาชีพของเด็กก็คือการเล่นค่ะแล้วการเล่นอิสระคืออะไรการเล่นอิสระโฟกัสที่ความอิสระของใจเด็กค่ะความอิสระของใจเด็กคือเด็กเลือกที่จะเล่นอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นกระบวนการที่เขาจะเล่นตามเหตุผลของเขานะคะจัดโครงสร้างการเล่นเองและที่สำคัญเป็นการเล่นที่เราจะไม่คาดหวังผลลัพธ์ค่ะว่าเล่นแล้วได้อะไรนะคะในการเล่นอิสระนี้นะคะเด็กๆ เขาจะเล่นไปตามสัญชาตญาณค่ะไปตามความต้องการของเขาเลยมีเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็การเล่นอิสระนี้เราจะไม่เห็นแก่รางวัลใดๆจะไม่เล่นเพื่อการแข่งขันใดๆทั้งนั้นนะคะแล้วเป็นการเล่นที่เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่และเล่นอะไรก็ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการเล่นอิสระก็จะเกิดขึ้นตามแต่โอกาสที่จะอำนวยค่ะ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะจิ๋วว่าสังเกตเห็นเด็กๆชอบเล่นอิสระกันมากเลยค่ะไม่ว่าเขาจะวิ่งเล่นกันเองที่สนามหญ้าหรือว่าบางทีเขานั่งกันที่นานๆที่บ่อทรายนะคะตักจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำตักทรายเข้ากลวยเอ่ยหรือว่าบางทีเนี่ยเด็กๆนอนกิ้งเล่นในมุมนะคะในมุมที่มีตุ๊กตาแล้วก็พูดไปตามจินตนาการพอเป็นแบบนี้แล้วนะคะพี่เหมียวจิ๋วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราในฐานะผู้ใหญ่เนาะเข้าไปแจมแล้วก็ให้เด็กนำอยู่นะแล้วเราก็ตามเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เล่นตามเขาจะถือว่าเป็นโอกาสทองเลย

0: ค่ะโอกาสทองที่จะบ่มเพาะความผูกพันแล้วก็เล่นไปด้วยกันกับเขา
1: การเล่นอิสระจะทำให้เด็กรู้สึกใจเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะคะออกแบบการเล่นเองเป็นการเล่นที่เด็กสนุกสนานเพราะเด็กๆมีส่วนร่วมในการออกแบบการเล่นด้วยตัวเองนะคะจึงมีความสำคัญกับเด็กอย่างมากเลยค่ะและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างให้มนุษย์เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์นะคะทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการเล่นเนี่ยสร้างจินตนาการและสามารถสานต่อแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้จากการเล่นช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆได้ตั้งเกิดนะคะส่วนการเล่นกิจกรรมคือการออกแบบกติกาที่ชัดเจนมีการออกแบบระบุเวลาอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถูกวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจนมีรูปแบบการเล่นตามกติกาข้อตกลงมีผู้จัดมีวัตถุประสงค์การจัดที่ชัดเจนนะคะรวมถึงผู้จัดเนี่ยสามารถสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมตามพัฒนาการได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดค่ะทีนี้ทั้งการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมก็ต้องไปควบคู่กันค่ะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กๆนั้นสมวัยค่ะ
2: การเล่นกิจกรรมอะค่ะฟังแบบนี้แล้วเนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่เรามีกติการ่วมกันข้อตกลงร่วมกันเนาะหรือว่ามุ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมการ์ดเกมเศรษฐีเกมอูโน่หรือว่าการที่จะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายแล้วก็วิ่งเปรี้ยววิ่งไล่แปะกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆทั้งกลุ่มนั้นนะคะเขาออกแบบเองเช่นการเล่นซ่อนแอบกันในบ้านโดยที่เด็กก็บอกว่าเราจะซ่อนแอบกันตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่เข้าไปจัดการหรือควบคุมเนาะก็แปลว่าเป็นการเล่นอิสระค่ะ
1: เราเข้าใจแล้วว่าการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมเป็นอย่างไรเราให้เด็กได้สนุกได้มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายค่ะแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหนแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหน
2: ก็อยู่ตรงนี้ไงผู้ใหญ่นะคะสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้หรือว่า play worker เนาะทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้เลยค่ะแล้วก็การเป็นผู้อำนวยการเล่นนะคะก็คือว่าการที่เราเนี่ยสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมดูแลให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นอย่างปลอดภัยได้เข้าถึงโอกาสของการเล่นนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้สนุกมีความสุขผ่านการเล่นเนาะ
1: โดยที่ผู้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนเชิงบวกชื่นชมและให้กำลังใจลองยกตัวอย่างซิว่าเราจะให้กำลังใจเด็กยังไง
2: ชื่นชมนี่ถนัดเลยค่ะไม่ว่าเวลาที่เด็กๆ เล่นอยู่เนาะก็เสริมไปเลยค่ะว่าหนูทำได้นะหรือว่าคุณยายยืนรออยู่ตรงไหนนี้นะหนูปีนขึ้นไปเลยเนี่ยตาฟังอยู่นะหนูเล่นดนตรีหนูเล่นให้สนุกเลยเดี๋ยวตาฟังเนาะแล้วก็ตรงนี้เสริมขึ้นหน่อยคือเราต้องส่งเสริมแล้วก็สื่อสารพลังงานเชิงบวกออกไปนะคะว่าให้เขาเองเนี่ยมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเล่นเนาะอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ที่ไหนก็เล่นได้เนี่ยชวนให้เล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องหาของเล่นมามากมายนะคะการที่เด็กๆเนี่ยได้ขยายความกว้างขวางของตัวเองออกไปแล้วก็หยิบอะไรเล่นได้เองเนี่ยทำให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดจินตนาการมากมายด้วยมาเล่นกันเถอะค่ะของเล่นที่เด็กๆเนี่ยชอบมากที่สุดเลยก็คือการได้เล่นกับผู้ปกครองมีของเล่นมากมายที่ทำให้สนุกแล้วก็มีความสุขก็คือการเล่นด้วยกันเวลาที่เด็กเนี่ยนะได้เขามีของเล่นมากมายนะแต่บางทีเนี่ยเขาไม่เข้าไปเล่นกับของเล่นเขามองดูอยู่ว่าเอ๊ผู้ใหญ่เองเนี่ยจะเข้ามาเล่นกับเขาตอนไหนหรือว่ามาเล่นด้วยกันตอนไหนตอนนั้นแหละที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปต่อรู้สึกท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะรวมทั้งว่าการเป็นผู้อำนวยการเล่นนี้นะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วเองก็อาจจะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของเสื้อผ้าด้วยเนาะว่าเอ๊วันนี้อากาศร้อนเด็กจะแต่งตัวยังไงให้เขารู้สึกว่าได้อิสระพร้อมที่จะเล่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะท้าทายไปกับตอนนั้นรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยก็ต้องวางใจแล้วก็ยืดหยุ่นไม่เร่งไม่รีบเข้าไปจัดการเรื่องตรงนั้นเนาะแล้วก็ทำให้เขาเองเนี่ยไม่เกิดอันตรายไม่ได้แปลว่าที่สูงๆเนี่ยเราไม่กล้าให้เด็กปีนนะแต่ว่าที่สูงๆนั้นที่เรายืนแล้วก็ส่งพลังงานเชิงบวกอย่างมั่นคงเนี่ยทำให้เด็กไม่อันตรายค่ะไปได้ไปเล่นได้เนาะไปเล่นด้วยกันได้เปิดใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกวันนะคะเด็กไม่ได้ยืนอยู่กับที่ไม่ได้ซ้ำอยู่กับที่ซึ่งเทคนิคต่างๆเนาะเราสามารถที่จะมาลงรายละเอียดในบทต่อๆไปค่ะเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยจะบอกเรื่องของเทคนิคในการเล่นต่างๆด้วย
1: ในทุกบทเราจะมีตัวอย่างกิจกรรมชวนเล่นค่ะและในบทนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องของการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมนะคะเราจะชวนกันมาเล่น กิจกรรมที่เรียกว่าเชือกมหัศจรรย์ค่ะ
2: บ้านเราพร้อมมากๆเลยค่ะดูสิคะอุปกรณ์เต็มเลยนะคะเชือกมหัศจรรย์นี้เนี่ยสามารถที่จะหาของรอบบ้านมาได้เลยวันนี้เนาะบ้านเราเนี่ยก็มีนี่เลยเชือกนะคะแล้วแต่ความยาวเลยค่ะจะยาว5เมตร10เมตรเดี๋ยวเอามาต่อกันนะคะมีอิฐมีบล็อกอะไรหรือจะเล่นในสวนก็ได้เล่นในบ้านก็ได้วันฝนตกก็สามารถออกแบบเล่นในบ้านได้นะคะมีขวดน้ำเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วก็เอามาเติมน้ำเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาวางเป็นเส้นทางเนาะการเล่นเชือกมหัศจรรย์เนี่ยนะคะก็เป็นการเล่นที่ปลายเปิดเลยค่ะเราเน้นเนี่ยให้เด็กๆได้สนุกได้ผจญภัยเริ่มง่ายๆโดยอาจจะพูดคุยกับเด็กเนื้อว่าวันนี้เราอยากจะแบบว่าพากันไปตะลุยที่ภูเขาหิมาลัยทะเลทรายซาฮาราหรือที่ไหนแล้วเราก็เอามาเรียงเลยค่ะโต๊ะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์ได้ออกมาแล้วก็ยืนทรงตัวกับไม้ซึ่งถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีไม้แบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะอะไรที่ดูแล้วจะเป็นการยืนการไต่ได้ก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีการที่เราจะมีห่วงหรือว่าใครจะมีฮูลาฮูปอันใหญ่เนื้อกระโดดเข้ามาฮูลาฮูปเสร็จแล้วรับห่วงก็โยนเท่าห่วงปึ๊บแล้วก็อาจจะทำกลวยพวกนี้นะหรือว่าขวดน้ำเนี่ยให้เดินซิกแซกไปมาแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าการเล่นแบบนี้เนาะก็จะช่วยให้เด็กๆ เนี่ยได้เรื่องของการทรงตัวได้เรื่องของการจินตนาการด้วยนะคะแล้วก็จะได้เรื่องของทิศทางด้วยเรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยแล้วเด็กๆ เองเนี่ยเวลาที่เขาได้เล่นได้ออกฐานกายบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายด้วยค่ะ
1: ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะที่บ้านเรามีสิ่งของอะไรก็นำมาเล่นได้หมดเลยค่ะขอให้สนุกปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ
2: มาเล่นเชือกมหัศจรรย์กันค่ะก็จะมีเชือกนะคะความยาวเนี่ยจะอาจจะเป็น15เมตร10เมตร5เมตรหรือว่าเชือกในบ้านเส้นเป็นเชือกตากผ้าอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะก้อนอิฐขวดน้ำกล้วยแล้วก็ห่วงที่สำหรับเอาไว้โยนให้เด็กๆได้ลองโยนให้เข้ากับแกนไม้นะคะฮูลาฮูปแล้วก็ท่อนไม้ต่างๆอาจจะมีบันไดตัวเล็กโต๊ะก็นำมาใช้ได้
1: นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าที่บ้านเรามีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนก็สามารถที่จะเอามาเสริมในการเล่นได้เลยค่ะ
2: พื้นที่เล่นก็เป็นพื้นที่โล่งกว้างตามบริบทที่มีเช่นสนามหญ้าข้างบ้านที่จอดรถลานบ้านสวนสาธารณะการเล่นนะคะก็สามารถที่จะปรับเชือกวางตามพื้นเป็นทางแคบกว้างเป็นวงกลมให้เด็กๆออกแบบการเดินทางการผจญภัยไปในเส้นทางอาจสร้างความท้าทายด้วยการไม่โดนเชือกหรือวางเชือกตามทางลาดหรือหาอุปกรณ์รอบตัวมาทำให้สนุกขึ้นท้าทายขึ้นเช่นท่อนไม้บันไดไม้ไผ่ยางรถวงฮูลาฮูปขวดน้ำกลวยรองเท้าการออกแบบไม่ตายตัวยืดหยุ่นตามพื้นที่และวัยอย่างเช่นที่โรงเล่นเองค่ะเรามีเชือกขนาดยาวมากๆเลยยาว50เมตรเนาะเราก็ทำให้เป็นที่แคบที่กว้างจากนั้นเองเนี่ยเรามีท่อนไม้ซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าหน้า3ค่ะจำนวนมากแล้วเราก็เลยทำสะพานดาวินชีให้เด็กๆได้เดินทรงตัวเนาะสะพานดาวินชีเนี่ยเป็นการใช้ไม้ขัดกันให้เหมือนกับสะพานโบราณค่ะแล้วเราก็มีเดินไปจนถึงหน้าผาเนาะก็ให้เด็กได้ปีนเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าผาแบบที่โรงเล่นใช่ไหมก็อาจจะใช้เชือกในการโหนตัวก็ได้หรือว่าเราเอาเชือกของเราเนี่ยไปมัดเอาไว้กับใต้ต้นไม้แล้วก็โหนให้ผ่านจากแม่น้ำอาจจะแบบว่าให้จำลองนะว่าเป็นแม่น้ำที่เป็นแบบว่าดูแบบว่าเด็กๆดูตื่นเต้นมีจระเข้อยู่ด้านล่างอาจจะวาดรูปจระเข้ไปวางไว้ด้วยก็ได้เนาะแล้วก็เด็กๆพอได้ข้ามแล้วอ่ะเขาก็จะมีเป็นฮูลาฮูปเนาะขนาดไซส์ต่างๆให้เขาได้กระโดด2ขากระโดด1ขาจากนั้นเองเนี่ยก็ให้มีการเดินขึ้นที่สูงอย่างที่ลงเล่นเอาเราเองนะมีบ่อทรายใช่ไหมก็เลยให้เด็กๆ เนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ข้ามชิงช้าเข้าไปในบ่อทรายแล้วก็ปีนขึ้นภูเขา
1: หรือที่บ้านเรามีโต๊ะมีเก้าอี้เราสามารถที่มาเรียงไล่ระดับไปให้เด็กๆค่อยๆไต่เดินขึ้นไปแล้วค่อยไต่ลงนะคะเราไม่เร่งรีบเนาะแต่ให้เด็กๆค่อยๆได้ลองปีนขึ้นปีนลงที่ต่ำที่สูงค่ะเพื่อจะเสริมเรื่องของการทรงตัวนะคะ
2: แล้วเด็กๆเนี่ยเขาสนุกกับการเล่นเนาะบางทีเนี่ยเขาเห็นฮูลาฮูปหรือห่วงอันเดียวเขากระโดดขาคู่อันนี้คือการเล่นอิสระนะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับว่าเขาได้ออกแบบเองว่าเขาจะกระโดดแบบไหนเด็กบางคนเนี่ยพอเห็นอันเดียวกระโดดขาเดียวกระโดดขาเดียวไปเหมือนกระต่ายกระโดดตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วสุดท้ายเนี่ยเราทำด่านยากสุดที่ท้าทายก็คือว่าการที่ให้เขาเนี่ยได้ยืนทรงตัวบนไม้ที่ไม่ได้วางแบบมั่นคงนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้หยิบห่วงแล้วก็โยนเข้าไปถ้าเด็กเล็กหน่อยเราอาจจะ ทำง่ายๆก่อนขยับเข้าไปใกล้ๆประมาณ1เมตรหรือว่า50เซนติเมตรเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะโยนเข้าไปในห่วงให้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเด็กโตก็อาจจะห่างหน่อยแล้วก็เอาห่วงเนี่ย

0: ให้โยนเข้าไปพอเด็กโยนเนาะบางทีเขาครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สำเร็จแต่ว่าพอทำไปซ้ำๆเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วทุกคนที่ผ่านมาก็โยนลงห่วงจนได้เนาะแล้วเขาก็จะจบภารกิจได้การ์ดมหัศจรรย์เพื่อที่จะไปเล่นด่านต่อไป
1: ตรงนี้แหละค่ะบทบาทของผู้อำนวยการเล่นของผู้ใหญ่จะสำคัญมากๆเลยที่เราอ่ะจะมองดูสนับสนุนเชิงบวกให้กำลังใจแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่ะว่าวินาทีที่เด็กๆอ่ะทำครั้งแรกเนี่ยมือเขาจะเย็นแล้วเราประคับประคองให้เขาเดินต่อไปยังไงนั่นแหละค่ะคือการเสริมความกล้าหาญให้เลยแล้วเราสามารถที่จะปรับความง่ายความยากได้ตามช่วงวัยแล้วก็ตามศักยภาพของเด็กที่เรามองเห็นได้เลยค่ะ
0: สังเกตเพลย์เวิร์กเกอร์ของโรงเล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเด็กในทันทีจะลองดูก่อนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้มือและเท้าของตัวเองปีนขึ้นไปบนผาได้ระดับไหนถ้าเกิดว่ามือเขาแข็งแรงไม่พอเราอาจจะแตะหลังเบาๆเพื่อเป็นการส่งพลังแล้วก็บอกว่าลองทำดูลองใช้กล้ามเนื้อมือของเราดึงตัวเองขึ้นมาเขาจะโฟกัสค่ะว่าเขาจะใช้กล้ามเนื้อตรงไหนแล้วก็ไปต่อ
1: และนี่คือบทบาทของผู้อำนวยการเล่นค่ะที่เราจะสังเกตและสนับสนุนเชิงบวกให้เด็กๆได้เล่นได้สนุกแล้วก็เสริมศักยภาพของพวกเขานะคะ
0: เหมือนกับที่โรงเล่นค่ะเวลาที่เราออกแบบพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆในทันทีเนาะแต่จะดูว่าเด็กๆคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะปีนหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่มั่นใจเนาะเราก็แค่ไปแตะข้างหลังค่ะแล้วก็บอกว่าปีนเลยนะอยู่ตรงนี้นะกำลังส่งพลังให้หนูใช้กล้ามเนื้อมือของหนูนะคะดึงตัวเองขึ้นไปเด็กเขาก็จะรู้แล้วเขาจะโฟกัสว่าเขาจะใช้ร่างกายส่วนไหนในการปีนแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ด่านของเราแต่ละด่านนะคะมีทั้งยากและง่ายเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้สึกว่าท้าทายซึ่งการเล่นกิจกรรมการเล่นเชื่อมมหัศจรรย์แบบนี้เนาะมันไปช่วยบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวกการที่เด็กได้เล่นด้วยกันเนาะเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องรอคอยเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องก้าวไปแล้วก็จะแซงคิวเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเนาะเขาก็จะได้บ่มเพาะความกล้าหาญด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาต้องปีนไปในที่สูงบางทีเขาต้องกระโดดบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กๆบางคนไม่เคยกระโดดขาคู่ลงมาจากที่สูงประมาณ50เซนหรือ1เมตรเนาะการที่วันนี้เขาได้กระโดดลงมาเนี่ยเขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองและฉันกำลังก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงของการเรียนรู้ชีวิตแล้วเด็กๆเองเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วทำได้มากกว่านี้อีกในส่วนของตอนท้ายเนาะที่เด็กๆเองอะค่ะเขาได้เดินเขาได้ลองคิดจินตนาการว่าเขาเริ่มสนุกกับร่างกายเขาแล้วเนาะเขาเห็นห่วงเนี่ยวางอยู่ใช่ไหมคะวางอันเดียวให้กระโดดขาคู่การวางสลับซิกแซกไปเขาก็ลองกระโดดเป็นขาเดียวกระต่ายไปมาแบบนี้เรียกว่าเล่นอิสระค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบตายตัวว่าตรงนี้แล้วคุณต้องเดินอย่างเดียวนะหรือคุณจะต้องเดินขาคู่แบบเดียวแต่การที่เขาเองได้ออกแบบร่างกายของเขาว่าวันนี้ฉันจะท้าทายตัวเองมากขึ้นโดยการกระโดดขาเดียวกระโดดขาสลับอันนี้ทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราซึ่งเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้อำนวยการเล่นเนี่ยได้เห็นว่าวันนี้เขาไปไกลมากกว่าเมื่อวาน
1: สำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะผู้ใหญ่อยู่ตรงไหน
0: อยู่ในทุกที่เลยค่ะผู้ใหญ่เองอาจจะช่วยอำนวยการในการหาอุปกรณ์แล้วก็ออก

0: กแล้วเนี่ยค่ะครั้งหน้าเองเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนออกแบบพื้นที่เองเลยก็ได้
1: และสำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นการเสริมและฝึกทักษะให้กับเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้นำกิจกรรมนี้ไปลองเล่นกันดูนะคะ

0: การเล่นคือการแสดงออกถึงพัฒนาการของมนุษย์ในวัยเด็กที่สูงสุดเพราะเป็นการแสดงออกอย่างอิสระถึงสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเด็กการเรียนรู้ธรรมชาติรู้จักตัวเองพัฒนาร่างกายการได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวก
1: หลักสูตร Play to Progress อยากชวนผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นให้เป็นและไปได้ไกลพร้อมกันกับเด็กๆของพวกเราค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
2: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 น

เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งซึ่งจะได้ทำได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ขอเสนอธรรมะประยุกต์ในเรื่องการดำเนินประจำวันในสาระที่ตรงกับวันที่เป็นเทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วจากนั้นวันที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถ้าเราย้อนหลังไป 2,604 ปีก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ธรรมะเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดำเนินมาแสดงธรรมที่สำคัญถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาปฐมเทศนานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งมีผู้ฟังเป็นพระสาวกก็คือท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นผู้เฝ้ารอการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ได้เทศนาพระธรรมเทศนากันนี้จบแล้วท่านโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พระองค์ก็ได้ขนานนามใหม่ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอริยสงฆ์จึงทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง3องค์คือพระธรรมรัตนะซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธรัตนะก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วก็พระสังฆรัตนะก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอริยะระดับโสดาบันเป็นระดับต้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมมาโดยลำดับจนได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับท่านปัญจวัคคีย์โดยลำดับแล้วก็ได้ขอบวชโดยลำดับเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเพราะนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างน้อยก็สองเรื่องก็คือเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่มีชื่อของธรรมะเรื่องนี้ว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งปัจจุบันเราได้ประยุกต์ธรรมนี้มาใช้ในประเพณีไทยที่สำคัญก็คือการทำบุญอายุวัฒนมงคลต่างๆพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์บท

0: นี้ให้ในโอกาสที่ได้รับการนิมนต์ให้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสอายุวัฒนมงคลหรือการทำบุญอายุท่านก็เจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ซึ่งเนื้อหาของธรรมจักรกับวัฒนสูตรก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนที่สุดโต่งสองด้านพระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พัฒนาไม่งามนักงามสำหรับชาวบ้านก็จริงแต่สำหรับความเป็นผู้ประเสริฐต้องเดินทางตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาและพระองค์ก็ได้ตรัสเรื่องนี้ในรายละเอียดจนถึงการบอกถึงว่าธรรมะที่จะเดินทางได้นั้นก็ต้องเดินด้วยมรรคมีองค์8เป็นต้นจากนั้นในเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้นำมาเป็นข้อที่ปฏิบัติตามพุทธพระพุทธองค์ที่ท่านตรัสว่าตราบใดที่ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็จะยังมีพระอริยะอยู่ในโลกตราบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์หรือของพระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ครั้งแรกในโลกเพราะหลังจากมีธรรมชาติที่เป็นอยู่พระสิทธัตถะได้มาค้นพบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมเป็นการครบสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยดังนั้นในโอกาสที่เวียนมาบรรจบของวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาอย่างนี้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญทำทานรักษาศีลเวียนเทียนถวายสักการะบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่แม้ท่านได้ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามเราก็น้อมนำธรรมะของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนที่พอดีในเรื่องต่างๆที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอย่างเดียวต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นปฏิบัติตนเหมาะสมในโอกาสต่างๆจึงจะเหมาะกับธรรมะเพราะในหลักของมรรคนั้นมีเรื่องความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใดก็ได้ปฏิบัติได้ในทุกระดับเรื่องที่สองในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อธิษฐานจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ในปีนี้ตรงกับวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปการจำพรรษานี้ก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้สำรวจตนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองจากที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นก็ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรักษาตนได้แล้วก็จะสามารถนำธรรมะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับชาวบ้านชาวโลกได้เห็นได้รับในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าอริยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้รับการประกาศเป็นธรรมะเป็นอริยธรรมที่สำคัญของโลกโดยที่สหประชาชาติได้ประกาศธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นอริยธรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งเราก็เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระสงฆ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนพระสงฆ์ท่านก็ต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมเหมาะกับการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามราชานังอนุวัติเตตุงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎตามวัฒนธรรมของบ้านเมืองของชุมชนและสังคมไปด้วยปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมธรรมวินัยของท่านมาปฏิบัติมาเผยแผ่และขณะเดียวกันชาวพุทธชาวไทยชาวบ้านคฤหัสถ์ก็จะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาปฏิบัติความเป็นผู้มีจิตให้สงบให้จิตผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เรามาปฏิบัติสืบทอดธรรมะที่สำคัญสืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละท่านไปปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาได้เช่นการบรรพชาการอุปสมบทโด ดยเฉพาะในเทศกาลช่วงนี้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ80ครบ70ปีเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยั่งยืนนานให้ทรงครองสิริราชสมบัติให้ยิ่งยืนนานต่อไปในขณะเดียวกันปีนี้ก็เป็นวันปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนพรรษา84พรรษาพวกเราเข้ามาน้อมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วเราก็จะได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้น้อมนำการปฏิบัติเหล่านี้มาชำระจิตใจของตนน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมของพวกเราจนถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็โดยเช่นเราไปทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษานี้แล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นระยะยาวในชีวิตของเราสืบไป
1: วันอาสาฬหบูชาเช่นในเมื่อเวียนมาถึงแต่ละปีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จุดประทีปธรรมขึ้นในโลกได้แก่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ในเนื้อหาพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่งสองประการประการที่หนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคถือการปฏิบัติทรมานตนด้วยวิธีหลากหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังต่อมาเพราะการถือการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่มีมาของคำสอนก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นจะต้องมีการประพฤติทรมานตนโดยประการต่างๆเช่นไม่กินอาหารนอนบนพื้นดินใช้เท่าทุรีฉาบทาตัวเดินกระโยกบริโภคอาหารเป็นบางมื้อไม่ดื่มน้ำไม่กินปลากินเนื้อเปลือยกายนุ่งห่มน้ำเสือบูชาไฟเสกเวทมนต์คาถาทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์อาบน้ำวันละ3เวลาบูชาดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้จึงทรงปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่มีทางที่จะทำให้บุคคลที่ยังมีความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้นี่ประการหนึ่งเนื้อหาประการที่สอง มสุขันธริกานุโยคคือการประพฤติหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้งหลายทั้งห้าคือโรคเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงกับตั้งเป็นข้อประเด็นย่อชื่อว่าประพฤติตามหลักม.5 ม.5 ในที่นี้ม.ที่1ก็คือมังสะให้บริโภคเนื้อม.ที่2คือมัจฉะให้บริโภคปลาม.ที่3ก็คือเมรยะให้ดื่มเหล้าสุราเมรัยและม.ที่4คือเมถุนคือให้ส่องเสพเมถุนและม.ที่5คือมาราหมายถึงให้ดูการละเล่นฟ้อนรำขับร้องทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมเป็นต้นเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามม.ทั้ง5นี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงกับมีรัตติโยรัตติหนึ่งเขาเรียกว่ารัตติวามจาริงสนับสนุนให้สาวกนั้นได้ประพฤติเรื่องการเสพเมถุนมีโบราณสถานที่แกะสลักภาพเมถุนจังว่าที่เราเรียกชื่อว่ากามสุขอยู่ที่วิหารเมืองกาจุระโภผมเคยได้ไปชมมาซึ่งวิหารดังนี้สร้างมาเป็นมีอายุเป็นพันปีตามผนังวิหารนั้นมีจิตรกรรมแกะสลักภาพเศษเมถุนจังวาดซึ่งเขาสอนสาวกในรัตตินี้ให้มัวเมาอยู่กับเรื่องการเศษจังวาดเรื่องโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะบริโภคปลาเนื้อนะดูการเล่นดื่มสุราเมรัยเสพเมถุนสังวาสจบก็ถึงที่สุดหมดฤทธิ์หมดเดชก็นอนแผ่ถือว่าเป็นที่สุดของความประพฤตินะนั่นเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกอภินิษกรมใหม่ๆก็ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามลัทธิที่นิยมกันในยุคนั้นต่อมาเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ทำให้พระองค์นั้นหมดความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติและไม่สามารถจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เป็นพระองค์จึงทรงปฏิเสธทางทั้งสองอย่างทั้งสองประการและสิ่งที่สำคัญในพระธรรมเทศนาพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงจุดประทีปแนวทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกกันว่าทางสายกลางไม่สุดโต่งไม่ย่อหย่อนให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์อริยมรรคหรือทางอันประเสริฐ8ประการ

ือมีความมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจริญใจชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชอบชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการมีสติหรือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นชอบเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เป็นโสการอโรเจและพระองค์ยังได้แสดงต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทานี้เนี่ยไปรู้แจ้งอะไรก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจ4นะรู้แจ้งอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจผู้ที่จะปรารถนารู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้โดยใช้หลักในการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติ4ประการคือ1ญาตะปริญญากำหนดรู้ทุกข์2ปหานะปริญญากำหนดรัก3สัจฉิกรณะปริญญากำหนดกระทำให้แจ้งแล้วก็4ภาวนาปริญญากำหนดเจริญทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อปฏิบัติได้ครบดังกล่าวทั้ง4แล้วจะทำให้เกิดจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิคือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นญาณังญาณอย่างรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นวิชชาความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นอโรโกความสว่างสวัยดุจดวงประทีปก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติดุจดวงประทีปที่เกิดหรือที่จุดขึ้นในที่มืดฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตสูตรโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะได้รู้แจ้งที่เรียกว่าธรรมจักสุได้ดวงตาเห็นธรรมได้ญาณอย่างรู้ได้ปัญญาได้วิชาได้แสงสว่างในธรรมเกิดขึ้นธรรมจักสุในระดับนี้ก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์กิเลส3ประการคือสักกายทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติ
ใครที่ตนปฏิบัติมาในการฝึกทรมานตนนุ่งผมหนังเสือผิดไม่ถูกศีลปฏิปรมาสวัดศีลพรตที่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นการไม่ฉันปลาเนื้อเป็นต้องที่กล่าวมาไว้ข้างต้นหมดไปได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้มีจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาดังที่กล่าวไว้ว่าทำให้พระพุทธพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพุทธสาวกองค์แรกและทำให้พระรัตนตรัยเกิดครบอย่างบริบูรณ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2519วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมพุทธศักราช2519ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง

ของ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับ

0: กายอาดมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
2: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
2: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
2: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
2: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
4: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
4: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
4: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
4: ่ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
4: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วยของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอินทรีย์ปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระ

0: จกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
1: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
1: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
4: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
1: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
4: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
1: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
4: ไม่เป็นอะไรมากครับ
1: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
4: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
4: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
4: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา

0: หรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
4: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลย
7: เดี๋ยวมา
8: พ่อสู้สู
9: ้เป็นประตูของเราเอาละครับโก
10: ย
9: เ
10: ขายิงเข้าประตูไปแล้ว
11: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มัน

0: ติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝากหนึ่งมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50

อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

โพพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขนายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัม

ตัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังชามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

มีข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้
หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทําของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทําในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น1เป็นสัตว์ใหญ่2เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดี
ใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แตกความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่ห้าห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไป

ไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุขติสุขติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจเย็นลังแกอีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้มาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักพากย์การ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักพากย์สรรสนีสมานวรวงศ์

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอ่ะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีนึงได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าถ้าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันทนีสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนิดเป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เต้นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียง ต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆก็คงจะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากหนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากให้เราพากแต่มันเป็นการพากที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากหนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากกลัวการพากหนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมพากทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมพากขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันธนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมพากช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นพากสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็ภาคไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงภาคได้
2: 6ถ้วยแน
3: ่อ๋อยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอ่ะสิ
4: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
2: ไม่ได้โกหก
4: โกหก
2: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่อง9เนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงองแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอ้นที่ชอบละแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะเราก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอนพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อย

0: การโกงด้วยวิธีนี้มันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้หลักก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
1: ตอนนั้นคุณศาสนีเนี่ยนะคุณศาสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกคือเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณศาสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะในปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได
2: ้ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
4: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
5: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
4: สอน MSN ได้ไหมคะ
5: MSN พอได้ครับ
6: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
4: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันเราก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท
6: ์ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
4: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
7: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
8: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหล่ออายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาต้นเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรค

0: ปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50-50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ยังไฟเบอร์จุดไฟเติมฝัน
2: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรษณีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
3: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสรรษณีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เชิญคุณอาด้านคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสรรษณีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์จะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินัลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
3: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
5: คุณอาคะความยากของการเป็นนักภาคคืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรอย่างนั้นก็ได
6: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมันเสียงอ้อนก็ของโดเรมอนน่ะโถโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
5: ค่ะอยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมา

0: เมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลยไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
1: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการภาคเนี่ยมันเวอร์ไม่ได้มันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงภาคนะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่มั้ยคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิกกระซี้เลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
2: ออกไปเล่นที่ไหนมา
0: โอ้ยคือว่า
3: ถ้าภาษาหรืองานเยอะก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
0: คือ
2: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
3: นายผิดเองที่โดนดูแล้วดูอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขต้องหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
4: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ฉันบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
4: โอ้ยทำอะไรน่ะ
0: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
4: คุณนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้ว
4: ไม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะฉันอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
0: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
5: สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษฐ์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโรบินตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคหืดแต่ว่าโรคหืดเรามักจะได้ยินมาพร้อมกับคำว่าหอบมันคืออาการแล้วก็โรคเดียวกันไหมคะ
1: จริงๆหอบหืดกับหืดก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่คำว่าหอบเนี่ยก็คืออาการแสดงของโรคหืดนะคะแต่ถ้าศัพท์เป็นทางการเนี่ยถ้าชื่อโรคเราจะใช้ว่าโรคหืดนะคะแต่
0: ว่าใช้คำว่าโรคหืดเฉยๆ
1: หอบก็คืออาการของโรคด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะ
0: หอบเป็นอาการส่วนหืดคือโรค
1: ค่ะชื่อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสำหรับโรคหืดอะค่ะจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ค่ะจริงๆโรคหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เป็นสองปัจจัยนะคะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นพวกกินควันบุหรี่พวกไรฝุ่นขนสัตว์เกสรหญ้าถ้าเกิดตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดหอบหืดได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะโรคนี้ก็มักจะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเพราะพวกนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นแปลว่าถ้าพ่อแม่เป็นปู่ย่าเป็นรุ่นลูกหลานก็อาจจะมีโอกาส
1: เป็นสูงมากค่ะเราสามารถคาดการได้เลยถ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกมีโอกาสเป็นเนี่ยเกินครึ่งอะค่ะ 60-70% ก็เป็นได้ค่ะ
0: แล้วที่พบมากอะค่ะจะพบในช่วงอายุไหนล่ะคะ
1: ค่ะจริงๆโรคนี้เป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าช่วงอายุที่พบบ่อยคือในเด็กต่ำกว่า5ปีค่ะส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยก็จะเจออุบัติการของโรคหืดในประเทศไทยเนี่ยในเด็กก็สักประมาณร้อยละ10-15นะคะแต่หลังจากนั้นพอเด็กเนี่ยจะโชคดีหน่อยพอเป็นแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็จะโอกาสที่จะหายได้นะคะแล้วก็จะเป็นมากอีกทีนึงก็ช่วงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่าเด็กก็คือในคน

0: ไทยเนี่ยจะเป็นประมาณ5-7%ที
1: ่
0: เป็นโรคหืดนะคะแต่สาเหตุในผู้ใหญ่ก็จะต่างกันนิดนึงถ้าในเด็กอาจจะมีประวัติเรื่องตอนเล็กๆก็จะมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นพวก RSV คุณบุ๋มได้กินได้เคยได้ยินใช่ไหมคะ
1: เคยได้ยินค่ะ
0: พวกนี้ก็ติดเชื้อทางเดินหายใจพวก RSV หรือไรโนไวรัสพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีอาการหอบได้ง่ายค่ะ
1: ลักษณะของคนที่เป็นโรคหืดนะคะจะมีลักษณะอาการเด่นชัดเป็นยังไงบ้างคะ
0: ถ้าไปในเด็กนี่ก็คือมีอาการหอบง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดทุกครั้งหอบทุกครั้งหอบทีไรก็ต้องพ่นยาถึงจะดีขึ้นนะคะหรือมีอาการไอชืดๆไอเวลาออกกำลังกายพอออกกำลังกายก็ไอเป็นชืดๆหรือไอเวลาก่อนนอนไอกลางคืนหรือไอเวลาเล่นกับสัตว์ที่แพ
1: ้
0: เช่นเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขก็มีอาการไออาการไอเป็นอาการนำแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นอาการถ้าเป็นเยอะก็จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจแรงหายใจดังเสียงดังวีนะคะเป็นเสียงที่หลอดลมตีบแล้วก็อากาศหายใจออกผ่านเราลงที่ติดมันก็ดังๆวีดอย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งพวกนี้ก็เป็นอาการเด่นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็อาการหอบจะไม่ชัดแต่อาจจะมาด้วยไออย่างเช่นเป็นหวัดทีนึงก็ไอเป็นเดือนๆได้นะคะไอไป2-3 เดือนหรือบางคนก็มาด้วยนั่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่
1: ม
0: นะคะซึ่งอาการก็ถ้าเป็นไม่มากก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมากส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหอบชัดซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะดีขึ้นจากการพ่นยาขยายหลอดลมนะคะ
1: ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไหมคะ
0: ค่ะคือในเด็กเนี่ยอาจจะสังเกตง่ายหน่อยก็คือว่ามีอาการหอบชัดมีหายใจวีดชัดใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของเด็กคือเด็กบอกไม่ได้ว่าเขาเหนื่อยเขาหอบบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตเอ๊ะเป็นหวัดทีไรทำไมไอทุกรอบไอนานหรือไม่หายใจหอบนะคะก็ใช้วิธีสังเกตเอาแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ฉายง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่รู้ว่าเขามีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกก็จะให้แต่ว่าผู้ใหญ่เป็นหอบหืดเนี่ยจะรุนแรงกว่าเด็กสังเกตไหมคะว่าคนดังๆหลายๆคนที่เสียชีวิตจากหอบหืดไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่าหอบหืดผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเด็กนะคะ
1: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นจะมีความรุนแรงที่มากกว่า
0: หมอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ชินเธอทนได
1: ้
0: ถ้าอย่างเด็กเนี่ยหอบนิดนึงก็ผู้ปกครองมักจะพามาโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะรักษาเร็วผู้ใหญ่หอบตั้งนานเขาก็ชินก็กว่าจะมาโรงพยาบาล
1: ก็ถึงไปโรงพยาบาล
0: ทำให้ช่วยตัวเองไม่ทันก็เสียชีวิตได
1: ้ค่ะแล้วการวินิจฉัยโรคอะค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเป็นลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: จริงๆถ้าเป็นเด็กหลักๆแล้วต้องอาศัยประวัติอย่างเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งคนไข้หอบเนี่ยตอนมาหาเราก็ไม่หอบแล้วแล้วก็ต้องอาศัยซักประวัติว่ามีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายเวลาเป็นหวัดหรือเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วเป็นทุกครั้งต้องพ่นยาทุกครั้งแล้วดีขึ้นเราก็จะวินิจฉัยได้เลยแล้วก็ให้การรักษาเลยแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนอกจากประวัติก็คือเรื่องการสมรรถภาพปอดค่
1: ะ
0: ถ้าตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องอายุ7 ปีขึ้นไปถ้าตรวจแล้วพบว่าหลอดลมตีบพ่นยาแล้วหลอดลมขยายขึ้นอย่างนี้ก็ให้เหมือนหอบหืดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเยอะแต่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นประวัติเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าแพ้อะไรแล้วก็มีวิธีตรวจเพิ่มเติมคือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าเจาะเลือดนะคะพวกนี้ก็ทำให้ยืนยันได้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ด้วย
1: คือการที่ตรวจความแข็งแรงของปอดนะคะที่ต้องอายุมากกว่า7 ปีเพราะอะไรล่ะคะ
0: เวลาเป่ามันยากค่ะเวลาเป่าต้องหายใจออกยาวๆยาวๆเป็น1 นาทีมันต้องควบคุมการหายใจกำหนดลมหายใจซึ่งในเด็กเนี่ยเราจะสั่งให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันก็เลยยากนิดนึง
1: แล้วสภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีไหมคะ
0: ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะในคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ2 ใน 3หรือว่า 80% เนี่ยก็จะมีภาวะโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือเรียกว่าแพ้อากาศนะคะพวกนี้ก็มีอาการจามน้ำมูกคันคัดจมูกซึ่งพบร่วมกับโรคหอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดนี่กำเริบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีภาวะเรื่องไซนัสอักเสบได้กรดไหลย้อนหรือว่าภาวะนอนกรนหรือทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับซึ่งพวกนี้ก็เป็นโรคที่พบร่วมกันได้หอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้ง่ายนะคะ
1: ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วค่ะจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็คือหนึ่งโรคหอบหืดเนี่ยรักษายากบางทีให้ยาไปรักษาไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคพวกนี้แทรกอยู่นะคะนอกจากรักษายากเนี่ยอย่างเช่นบางโรคเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับบางทีก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนได
1: ้แล้วถ้านำไปสู่การขาดออกซิเจนนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะมีสูงด้วย
0: ทำให้โรครุนแรงขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้น
1: คนผู้ป่วยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคหืดเนี่ยค่ะจะต้องมีการสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะ
0: จริงๆหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเราต้องรู้ไว้เลยอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นง่ายสองพวกนี้จะเป็นซ้ำเป็นบ่อย
1: ๆ
0: คนเป็นภาวะหอบหืดเนี่ยสิ่งสำคัญคือหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นค่ะงั้นเจออะไรปุ๊บก็มีอาการง่ายนะคะอย่างเช่นว่าได้กลิ่นควันอากาศเย็นปุ๊บก็จะมีอาการหอบซึ่งคนธรรมดาเนี่ยได้กลิ่นธรรมดาก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมคะอันหนึ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นบ่อยเป็นภาวะที่เป็นหลอดลมไวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นง่ายแล้วก็หายยากนะคะ

0: อย่างเช
1: ค
0: ่น
1: ่ะ
0: เป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติคนปกติเป็นหวัดเนี่ยประมาณ2 สัปดาห์ก็หาย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นหวัดเป็นเดือนยังไม่หายยังไอเรื้อรังก็ให้สงสัย
1: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นหวัดทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งออกกําลังกายทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งอย่างนี้ก็ให้สงสัยอะค่ะค่ะ
1: หลังจากที่ผู้ป่วยสังเกตตัวเองแล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะจะมีลำดับขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าประวัติชัดหมอก็รักษาไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาในเด็กเนี่ยบางทีไม่กล้าวินิจฉัยโรคหืดเพราะว่าคนทั่วไปคิดว่าโรคนี้จะเป็นในเด็กโตจริงๆต่ำกว่าขวบหนึ่งก็เป็นได้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยในเด็กเล็กบางคนก็เกี่ยวข้องกับแพ้อาหารได้ก็มาด้วยอาการหอบได้ก็คือต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นก็กล้าที่จะวินิจฉัยกล้าที่จะรักษาเพราะว่ายามันง่ายราคาไม่แพงมากแล้วก็รักษาได้ถ้ารักษาแล้วดีขึ้นพอหยุดยาแล้วกลับมาเป็นใหม่แสดงว่าเป็นโรคหอบหืดแน่นอน 100% นะคะแล้วก็ให้การรักษาไปก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะตรวจเพิ่มเติมเพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคถุงลมป่งพองในอนาคตได้ด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็รักษาก่อนแล้วก็ถ้าในเด็กถ้ารักษาแล้วดีขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลดยาหยุดยาได้แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยการรักษาหอบหืดเนี่ยการใช้ยาควบคุมอาการหรือว่าป้องกันนี้เราจะแนะนำให้ใช้ตลอดชีวิตนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะผู้ใหญ่นี่จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่าย
1: ถือว่าคนที่เป็นโรคหืดในวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยโรคจะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ออกกำลังกายทำให้โรคดีขึ้นอันนี้เราก็จะทำการทดสอบว่าแพ้อะไรบ้างแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะพวกถ้าไม่ได้ทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วก็แนะนำไปเลยตามที่คนไทยแพ้บ่อยก็คือ1ไรฝุ่น2ซากแมลงสาบ3ก็เป็นขนสัตว์เกสรหญ้าแล้วก็พวกกลิ่นคอนบุหรี่พวกนี้ก็แนะนำหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เรื่องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยทำให้โรคดีขึ้นมากบางคนถ้าออกสม่ำเสมออาทิตย์ละ4 ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้ดีขึ้นมากบางคนเนี่ยสามารถหยุดยาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่หอบหืดกำเริบเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหอบขณะออกกำลังกายแล้วเรียกว่า exercise induced asthma คือถ้าออกกำลังกายปุ๊บก็จะหอบพวกนี้เราก็แนะนำให้ออกเหมือนกันแต่พ่นยาฉุกเฉินหรือขยายหลอดลมก่อนออกกำลังกาย15 นาทีก็สามารถออกได้ปกตินะคะเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตัวดูแลแล้วก็รวมถึงเรื่องพักผ่อนด้วยถ้านอนน้อยก็จะกำเริบได้ง่ายค่ะโรคภูมิแพ้
1: ค่ะอยากให้คุณหมอมาพูดถึงวิธีการรักษานิดนึงค่ะว่าจะมีอุปกรณ์หรือต้องฉีดยาทานยาลักษณะยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆหลักการรักษานี่มี2 อย่าง1ใช้ยากับไม่ใช้ยานะคะหมอพูดเรื่องไม่ใช้ยาก่อนสามารถคนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้1ก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยพวกนี้อยู่ตามพรมตามม่านที่นอนหมอนตุ๊กตาเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนำให้ห้องนอนเนี่ยต้องโล่งพรมม่านตุ๊กตาหมอนเยอะๆออกให้หมดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มต้องซักน้ำร้อน60 องศาครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมไรฝุ่นคลุมที่นอนคลุมหมอนข้างไว้ไม่ให้ตัวไรฝุ่นมาเจอเราได้นะคะนี่ก็คือเทคนิคจัดการเรื่องห้องนอนง่ายๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกกลิ่นควันบุหรี่ทุกชนิดไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้านถ้าจำเป็นก็เลี้ยงแมวก็ได้ไม่ใช่เลี้ยงปลาไม่มีผลนะคะแต่ว่าพวกสุนัขแมวอะไรเนี้ยไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าบางทีก็กระตุ้นให้แพ้ได้ง่ายนะคะก็คือนอกจากนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารออกกำลังกายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรักษาไม่ใช้ยาทีนี้เรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมี2 ประเภทค่ะ1ยาที่พ่นฉุกเฉินเวลามีอาการหอบลักษณะก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาหอบปุ๊บก็ขยายหลอดลมจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 นาทีก็ใช้เฉพาะมีอาการเท่านั้นถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้นะคะ
1: คือตัวพ่นเนี่ยหมายถึงพ่นเข้าที่ตรงปากเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพ่นยาอีกทีนึงนะคะก็คือยาพ่นฉุกเฉิน2ก็คือยาควบคุมอาการมันจะมียาพ่นกับยารับประทานแต่ยาพ่นจะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเป็นสเตียรอยด์แต่ว่าทำให้ลดหลอดลมอักเสบหลอดลมไวทำให้หายหอบได้แต่พวกนี้ออกฤทธิ์ช้าค่ะแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นปีๆบางทีคนไข้จะสับสนพอใช้ยาควบคุมอาการพ่นเวลาหอบไม่เห็นผลเขารู้สึกว่ายาไม่ดีจริงๆเป็นเพราะยาออกฤทธิ์ช้าแต่ยาพวกนี้เขาเรียกยาควบคุมอาการใช้ทุกวันต่อเนื่องกันไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยถ้าดีหมอก็จะลดยาถ้าไม่ดีหมอก็จะเพิ่มยานะคะนอกจากนี้ก็รักษาโรคที่พบร่วมอย่างเช่นที่เป็นหอบหืดจะแพ้อากาศร่วมด้วยได้ประมาณ100 ละ 80ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาแพ้อากาศอย่างเช่นพ่นจมูกล้างจมูกรับประทานยาแก้แพ้
1: ค่ะ
0: ถ้ามีไซนัสอักเสบกดไหลย้อนก็ต้องรักษาร่วมด้วยไม่งั้นก็จะควบคุมอาการหอบหืดไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการรักษาโดยรวม
1: อยากให้คุณหมอพูดถึงอุปกรณ์ที่วันนี้คุณหมอนำมานิดนึงค่ะ
0: จริงๆการพ่นยาหอบหืดนะคะไม่ทราบเคยพ่นไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนจะต้องใช
0: ้นี่ก็เป็นยาที่ใช้ได้บ่อยในการรักษาหอบหืดนะคะทีนี้เวลาพ่นยาเนี่ยลักษณะก็คือต้องกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็ต้องกั้นหายใจหมอจะสาธิตนะคะขย่าก่อนแล้วก็ยาต้องห่างจากปากอย่างน้อย4 เซนติเมตรนะคะถ้าองค์เข้าไปเลยเนี่ยยาจะเกาะเพดานปากไม่เข้าหลอดลมทำให้ยาเข้าหลอดลมได้ไม่ดีนะคะก็ต้องอ้าปากแล้ว

0: ก็กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจ
1: กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้า
0: แล้วก็กั้นหายใจ10วินาทีพ่นยากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยหรือผู้สูงอายุจะพ่นยากเพราะว่าเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจทำพร้อมกันแล้วกั้นหายใจอีก
1: อัน
0: ในเด็กอายุเล็กๆนะคะต่ำกว่า7ปีหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็จะพ่นวิธีนี้ยากนะคะงั้นก็เลยต้องใช้กระบอกอุปกรณ์กักเก็บยาช่วยประกอบในการพ่นยานะคะเราเรียกว่าสเปเซอร์หรือกระบอกกักเก็บยานะคะซึ่งวิธีสมมติถ้าใช้สเปเซอร์นะคะก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็หายใจออกเข้าออกปกติเลยประมาณ1นาทียาก็จะเข้าปอดมากขึ้นแล้วก็พ่นยาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์กักเก็บยาหรือที่เรียกว่าสเปเซอร์เนี่ยราคาแพงนำเข้าชิ้นละประมาณ 1,400 บาทนะคะแล้วก็เบิกไม่ได้ตอนนี้สนับสนุนค่ารักษาเรื่องยาทั้งหมดแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหมอแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากทางสวทช.ซึ่งลูกก็เป็นหอบหืดด้วยเป็นคนไข้หมอก็ช่วยกันคิดอุปกรณ์พ่นยาที่คนไทยทำเองได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดตามบ้านทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่า DIY หรือ Do It Yourself Spacer นะคะซึ่งนี่ทำจากขวดน้ำขวดอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: ขวดนี้ขวดน้ำปลานี่ขวดนมก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะใช่ขวดน้ำ
0: แล้วก็ลิ้นสิ่งสำคัญของอุปกรณ์พ่นยาคือต้องมีกระบอกกักเก็บยาทำจากขวดน้ำลิ้นเราใช้ไซฟอนปั๊มที่บีบน้ำทำแล้วก็หน้ากากที่แนบหน้าหน้ากากเราก็ใช้ส่วนบนของขวดน้ำอะค่ะนี่ใช้ส่วนบนของขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วมาตัดเป็นรูปจมูกเพราะฉะนั้นก็จะได้อุปกรณ์พ่นยาที่เรียกว่า DIY Spacer ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยทุกคนทำเองได้ก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์พิมพ์คำว่า DIY Spacer ก็จะมี YouTube ขึ้นมามากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้สอนให้ความรู้ให้คนไข้ทำเองให้ครอบครัวทำเองแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำกับแจกคนไข้หอบหืดตอนนี้ก็แจกมีการใช้ไปประมาณ100,000ชิ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งต่างประเทศในประเทศประมาณ7รางวัลนะคะ
1: ค่ะเหมือนคุณหมอจะเคยบอกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมหลายอย่างเพราะว่าจริงคนไข้หอบหืดเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะหมอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแต่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งพ่นยาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งการดูแลตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเวลาหอบกำเริบเนี่ยเราต้องสอนให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะเรื่องอุปกรณ์พ่นยาเนี่ยนอกจากชนิดนี้หมอมีอีกชนิดนึงค่ะเรียกว่าไทคิดสเปเซอร
1: ์
0: ก็คือสำหรับคนไทยและคนไทยเป็นคนคิดนะคะนี่ก็คิดด้วยกันกับทีมงานทางสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยเพราะชนิดนี้เนี่ยก็เป็นสำหรับง่ายๆทำเองได้ชนิดนี้ทำเชิงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเอ็กซิมแบงก์ก็ช่วยกันผลิตแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายไม่ใช่แจกนะคะไม่ใช่ขายนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้วิธีช่วยตัวเองเวลาหอบกำเริบเพราะบางครั้งถ้าช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ยจะมาเสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่คนไข้หอบหืดที่เสียชีวิตก็คือมาโรงพยาบาลไม่ทันหมอก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะกับทีมงานทางธรรมศาสตร์ร่วมกับวิศวกรธรรมศาสตร์ชื่อว่า Asthma Care นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากมือถือที่เป็น iOS หรือ Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Asthma Care ไปปุ๊บนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ว่าอยู่บนเขาอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้นะคะในนี้ก็เรียกว่าเขามี Asthma Action Plan ก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบงั้นคนไข้ก็จะรู้ว่า1เมื่อไหร่หอบ2หอบทำยังไง3เมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลในนี้ก็จะสอนคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่
1: ะ
0: หมอยกตัวอย่างนะคะสีแดงคือหอบมากต้องโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหอบปุ๊บเนี่ยเรารู้ยังไงหอบมากก็คือหอบจนพูดเป็นคำๆพูดไม่เป็นประโย
1: ค
0: หรือไม่ก็เหนื่อยมากแล้วก็มีเขียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยพ่นยาระหว่างมาโรงพยาบาลพอหอบปุ๊บเราก็บอกว่าพ่นยาเลยทุก15นาทีพ่นยาฉุกเฉินตัวนี้ค่
1: ะ
0: ทุก15นาทีแล้วก็จนมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็เรามีวิธีพ่นยาด้วยนะคะถ้ากดข้างล่างก็จะบอกว่าพ่นยังไงบางทีคนไข้เนี่ยลืมวิธีพ่นยาหอบแล้วตกใจแล้วก็จะมีการจับเวลาถ้าพ่นยาปุ๊บแล้วก็จับเวลาว่าทุก15นาทีพอถึง15นาทีปุ๊บก็เตือนพ่นยาครั้งต่อไปเพราะเวลาพ่นยาพ่นทุก15นาทีแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินได้
1: ค่ะ
0: โทรมาที่ call center ได้นะคะก็1669บอกได้นะคะนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่อง การหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณการใช้ยาแล้วก็เตือนการพ่นยาด้วยสาเหตุของคนไข้หอบหืดที่รักษาไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไข้มักลืมพ่นยาแล้วก็จะมีเตือนว่าพ่นยาเช้าเย็นเตือนเวลาไว้เลยเตือนเวลาการพบแพทย์นะคะก็เป็นวิธีดูแลคนไข้หอบหืดที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแอคชั่นที่คุณหมอนำมานี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆสำหรับทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่อาจจะเกิดโรคหอบหืดนะคะที่เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคหอบหืดกันค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงนะคะขาทั้งสองข้างวางบนพื้นนะคะจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแขนสองข้างวางบนเข่าแบบนี้นะคะก้มตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าออกปกติ5ครั้งถึง10ครั้งนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าอาการเหนื่อยหอบลดลงแล้วนะคะให้เรายืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่กระบังลมนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกท้องยุบเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดลดอาการหอบเหนื่อยได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าท้องค่ะเราจะไม่ให้ไหล่ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องดันมือค่ะหายใจออกท้องยุบลงค่ะสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกยาวๆให้ลมออกมาหมดปอดท้องยุบลงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าออกยาวๆค่ะท้องยุบสุดหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆท้องป่องค่ะออกท้องยุบค่ะเราจะทำแบบนี้ 5-10 ครั้งนะคะหรือจนกว่าอาการหอบเหนื่อยที่เป็นอยู่จะลดลงค่ะแต่ถ้าขณะทำนะคะเริ่มรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามึนศีรษะนะคะให้เราหยุดพักทันทีค่ะและกลับไปหายใจปกติหรือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในช่วงใส่ใจในจานนะครับกับเมนูปลากระพงทอดตะไคร้นะฮะเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้าง

ดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเราจะใช้เนื้อปลากระพงที่เป็นเนื้อปลากระพงแร่นะครับตัวนี้เราดูวิธีก่อนนะครับครับซับให้แห้งนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไงครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับพรุ่งนี้การล้างปลานะครับการล้างปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำสะอาดนะฮะบางเขาต้องใช้น้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะฮะเป็นตัวช่วยทำให้เขาหมดกลิ่นคาววิธีการแร่ปลานะครับนะต้องเป็นแร่ปลาที่มีดใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับวันนี้แร่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไล่เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับแร่ค่อยๆแร่อย่างนี้นะครับไล่ไปนะครับเอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับนะเราจะใช้แต่เนื้อนะครับนะครับไม่จะได้ไม่มีก้างนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาตกแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ1 เซนนะครับหนาประมาณ1 เซน

ประมาณ400กรัมนะครับจากนั้นนะครับตัวพระเอกของเราก็คือตัวตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้ที่เป็นตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะส่วนปลายเนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะเราจะหั่นขึ้นมาประมาณสักนะฮะ1นิ้วนะครับแล้วก็ลอกเอาเนี่ยออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หั่นนะฮะแล้วเราก็ซอยบางๆนะครับครับในส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือป่นนะฮะเป็นเกลือไทยนะครับ1ช้อนชาครับอย่างนี้1ช้อนชานะครับพริกไทยเม็ดนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนี้นะฮะแล้วเราจะโขกนะฮะส่วนผสมอันนี้นะครับเข้ากันนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะฮะตะไคร้เกลือนะครับโขกตรงนี้ไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับพอหยาบๆนะครับนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวปลากระพงนะครับนี่นะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีให้ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะฮะพริกไทยแล้วก็เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีจากนั้นเรามาดูวิธีการที่ทอดนะครับใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะอันนี้เราก็นะฮะค่อยๆวางเนื้อปลาลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเนื้อปลาของเขาเป็นไงครับกระด้างไม่อร่อยนะครับเวลาทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาส่วนผสมที่เป็นส่วนตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปก่อนนะครับเพื่อทําให้น้ํามันที่หนังเนี่ยออกมานะครับถ้าเนื้อปลาเรามีน้ํานะครับมันจะกระเด็นนะอันนี้เราซับแห้งนะครับเวลาทอดก็จะง่ายไม่กระเด็นนะบางคนเจอปัญหาเรื่องเวลาเราทอดปลาเนี่ยเกิดปัญหาเรื่อง

0: นะเวลาทอดปลาเนี่ยประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาค่อยๆเป็นไงครับเราอุ่นสุกไปเองก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นไงครับทำให้รสชาติมีที่ดีนะครับกลมกล่อมนะครับเห็นไหมครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแห้งๆเห็นไหมครับเราไม่ใช้น้ำมันมากนะครับนี้นะครับเนื้อปลาก็จะน่ากินแล้วก็นุ่มนะครับไม่กระด้างถ้าเราทอดนานๆเกินไปก็กระด้างไม่น่ากินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทอดนะครับตะไคร้นะฮะอันนี้นะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่1นะฮะเนื้อปลานะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับส่วนผสมที่เป็นตะไคร้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการระบายลมนะครับแล้วก็เป็นกากเป็นใยสูงแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเราเคี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยทำให้เราหายใจได้คล่องง่ายสะดวกนะครับเรารับประทานเมนูปลากระพงทอดตะไคร้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารสุขภาพสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมติดตามชมครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของ

คุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระปจุรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์วันนี้เวลา 14:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ประจำปี2569โดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์จะตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายนปี2555ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตอย่างครบวงจรและจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโรคไตนอกจากนี้

ยังให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องอาทิโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 17:29 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกระหว่างสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒน์วรขัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 9:06 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒน์วรขัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขีดจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุขสันต์สายพันธุ์อลาสกันมาลามิ้วเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้แก่คุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดินเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2569และทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขที่รับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒน์วรขัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นโรงเรียนเซนฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์หมู่เรียนนิทิสโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพีวีซี1980ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเสาต้นเปาวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัดม่อนศรี

ศรีบุญยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซ่านวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดปราสาทสิทธิ์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครอบครัวศาสวัตรพักดีครอบครัวนาครังสีและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเกาะแก้วประสานุรักษ์วัดราชบุรณะวัดป่าคายวนารามวัดห้วยดั้งจังหวัดพิษณุโลกวัดพระนอนจักรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหาสีรูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนักมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพาน

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ท่านนิสนาพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ากนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมวแมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หืมเอ๋ใคร
2: วัดมหันต
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
1: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
1: อ
0: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
1: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
1: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
5: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอ
6: ในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: จารย์อชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์อชัยยังวิ่ง
1: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
0: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
1: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายครับรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: ลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืน
1: ครับ
0: นะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: อ๋อแล้ว
0: ปีหน้าเติมใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย
1: ค่
0: ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ่
1: ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเพราะผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปสวนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจเพราะคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายต้องมีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวควอลิฟายสมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คื

0: Boston.
1: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะครับเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่เราหมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเรานะรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเคก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
0: ผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
2: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ180 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
3: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
2: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้คลื่นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
3: ม
2: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าทางก่อนนะต้องทางก่อนนะ
3: ทางก่อน
2: ทางนี่คือใช้ลูกโป่งนะคะใช้บอลลูนนะคะเราไม่ได้เอาครีมไปทางนี้เนาะเราเอาลูกโป่งดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราทางมันแล้วทางมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาทางไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะทางใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที่นะได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถ้าถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้น

0: พราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
2: สวนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ล่างว่างเปล่าก็มียากก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าแม้ต้นสูงๆเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี่ไหมต้นไม้สูงสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆแล้วแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นนะซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาพูดบอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตอนนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมันมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมาลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มเนี่ยออกมาให้ได้ซึ่งเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
3: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
2: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: อันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำกีดไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชามอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็

ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปลาใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปลาคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมุติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกป่นเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ป่นแล้วเนี่ยปูดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

0: ือจากบ่อร่องน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ำยาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ำก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างหนึ่งก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับหนึ่งน้ำต้องสะอาดสองเป็นน้ำไหลสามออกซิเจนจะต้องสูงอย่างนี้ครับเก่งเก็บตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะครับปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วน
1: ผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540โลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย

0: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะอาการออกกำลังกายแต่สม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
1: ท่านยังคงทำกิจกรรมก
0: ิ
1: จกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
0: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
1: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
0: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
1: ครับ
0: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปูชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวเนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
1: ์
0: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
1: ครับ
0: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะการเซ็นทอนนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วจนกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลไปถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กๆๆไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนวัยเกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

านที่นั้นบรรดาเหล่าเนรยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเอื้อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารายนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเหล่านิยกษัตริย์ว่าดูก่อนเหล่านิยกษัตริย์ทั้งหลายเรานั้นเป็นบริ

0: นคนธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่ท่านกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้างในอริยสัจทั้งหลายเมื่อได้ช่องได้โอกาสก็จึงได้ถามท่านพระมารดาว่าถ้าหากพระคุณเจ้าไม่มีความขัดข้องหมองใจอย่างไรราตนาให้พระคุณเจ้านั้นอยู่ณสถานที่นี้เพื่อจะได้มีโอกาสแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้พวกข้าพเจ้าได้มีโอกาสสมาทานรักษาศีลมีโอกาสฟังธรรมบ้างพระคุณเจ้านั้นทำไรก็ปฏิเสธไปว่าดูก่อนทุกขตะดูก่อนในส่วนของเราในอริยสัจทั้งหลายการที่เรามาณสถานที่นี้นั้นมาในอัตภาพหรือเหมือนกับการถอดจิตวิญญาณมาในส่วนของเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะอายุไขของสัตว์โลกสัตว์นรกโลกสวรรค์นั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในโลกมนุษย์นั้นอายุของคนพูดกันง่ายๆว่า30วันไป1เดือน12เดือนไป1ปี100ปีของเมืองมนุษย์นั้นเนี่ยมีอายุการที่ยาวนานเท่ากับวันหนึ่งก็คือหนึ่งของเมืองสวรรค์แต่ถ้าร้อยแต่ว่าหนึ่งวันของเมืองสวรรค์มันเทียบเท่ากับวันหนึ่งและคือหนึ่งของเมืองนรกเท่านั้นการมานี่มีระยะเวลาแค่เพียงแป๊บเดียวถ้าเราจะอยู่จำพรรษาณสถานที่นี้เราก็คงนิพพานณที่นี้ไม่สามารถจะกลับไปยังมนุษยโลกได้เราจึงปฏิเสธเธออีกส่วนหนึ่งก็ขอตำหนินิดหนึ่งว่าในขณะที่เธอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในการดีการชอบไม่รู้จักสมาทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติตามอำเภอใจเวลาที่ละสังขารแล้วต้องมารับทุกขเวทนาอย่างนี้ต้องเสวยวิบากคือผลที่ตัวเองกระทำมาในคราวเป็นมนุษย์เราในอริยสัจทั้งหลายก็ไม่ลดละก็บอกว่าถ้าพระคุณเจ้ามีโอกาสพบกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ให้ช่วยพูดลดโทษให้ด้วยอีกประการหนึ่งถ้ากลับไปมนุษยโลกให้นำข่าวสารทั้งหลายแจ้งแก่บรรดาญาติของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นให้รู้ด้วยว่าการที่ประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบละสังขารจุติเคลื่อนจากที่หนึ่งมาสู่ที่หนึ่งแล้วจะเสวยผลกรรมดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอย่างนี้พระคุณเจ้ารันธมาลัยก็รับปากกับเราในอริยกษัตริย์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็จึงได้ลีลาดไปสู่ปรางคประสาทของพระยายมราชพบกับนายสิริคุทธาอามาตย์ได้อาราธนาให้นั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งฉะนั้นในลำดับต่อจากนี้ไปพระคุณเจ้าซึ่งสมมุติตนด้วยตนรับตำแหน่งแห่งที่ของพระยายมราชก็ได้สมมุติตนดำเนินเรื่องก็มีณพระคุณเจ้าค่ะ
1: โสยะโมราชาเถรังทิสวาพุทธายาสนาปจุคมนังกัตวาตังเถรังพุจีกุโตอาคโตสิพันเตนติอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพสมมุติตนด้วยตนให้รับหน้าที่ของท้าวพระยายมราชจะได้เริ่มเข้าความเนื้อหาสาระในภาคของนรกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพที่อยากจะสดับฟังเนื้อหาสาระในภาคของนรกดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีว่าโสยะโมราชาในการข้างนั้นสมเด็จพระยายมราชทรงสถิตอยู่ในปางคปราสาทของพระองค์ยังมีความสุขสิริพุทธอมาตย์เลขาส่วนตนได้มากล่าวถวายรายงานให้ทราบว่ามีพระเถระรูปหนึ่งนุ่งสบงทรงจีวรอันเป็นที่เรียบร้อยนั่งอยู่ด้วยอากัปกิริยามารยาทก็เรียบร้อยในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของถิ่นมีแขกมาเยือนต่างถิ่นจึงต้องออกไปต้อนรับพระยายมราชก็แต่งองค์ทรงเครื่องให้มีความเรียบร้อยให้เป็นที่เจริญตาของผู้ที่พบเห็นชะลอยไปเบื้องหน้าไปประสบพบพระคุณเจ้าจึงเอื้อนเอ่ยเผยวาจาว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามาแต่ที่ไหนมีธุระอะไรละพระคุณเจ้าขา
0: ชมพูทีบามกโตหิมหาราชาขอถวายพระพรธรรมภาพมาแต่ชมพูทวีปเมืองมนุษย
1: ์พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ พระคุณเจ้าไข่ตอบว่ามาแต่ชมพูทวีปเป็นเมืองมนุษย์พันเตไอ้คำว่าเมืองมนุษย์เป็นที่อยู่ของใครละพระคุณเจ้าขา
0: ในเมืองมนุษย์นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าและสัตว์ไม่มีเท้าทั้งสี่ประเภทขอถวายพระพร
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญไอ้คำว่าชมพูทวีปไอ้เมืองมนุษย์เนี่ยมีแต่สัตว์เท่านั้นนะพระคุณเจ้าค่ะเป็นทั้งสัตว์ประเสริฐเป็นทั้งสัตว์เดรัจฉานปะปนกันอยู่บนโลกมนุษย์นั้นพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจำเป็นเหลือเกินที่จะแสดงพระธรรมเทศนาในส่วนของปุจฉาไต่สวนทวนฟาร์มจำเป็นต้องรู้จักชื่อเสียงสำเนียงของกันและกันก่อนขอโทษต่อพระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้ามีชื่อว่าอะไรล่ะพระคุณเจ้าค่ะ
0: มาในเทวเถระขอถวายพระพร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญชื่อของพระคุณเจ้านี้ช่างยืดช่างยาวแบ่งเป็นท่อนๆแบ่งเป็นสร้อยๆขอโทษต่อพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจหรือว่ามีพระครูอุปัชฌาย์อาจารย์ตั้งให้รับพระคุณเจ้าขา
0: เรื่องของที่มาชื่อเสียงเรียงนามนั้นเป็นนามบัญญัติโดยเฉพาะคำว่ามาลัยนั้นเป็นชื่อที่โยมพ่อโยมแม่นั้นตั้งให้เพราะอาศัยว่าเกิดในเกาะไม้จันแดงจึงได้ชื่ออย่างนั้นวิเคราะห์ตามศัพท์ส่วนคำว่าเทวะก็คือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติบางตัวของพระสงฆ์โดยเฉพาะอยู่ในกรอบของปาริสุทธิศีลคือการรักษาศีลบริสุทธิ์ทั้ง4ข้อจนตัดอาสวะกิเลสทั้งหลายได้หมดเป็นสมุจเฉประหารเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่ามีความประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์เหมือนกับเป็นวิสุทธิเทพขอถวายพระพรอีกส่วนหนึ่งคำว่าเถระมีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายพระพรสามประการสั้นๆ
1: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญชื่อของพระคุณเจ้ามีเนื้อหามีเสระมีข้อวัดปฏิบัติพระคุณเจ้าไม่ได้มีความประสงค์แต่งตั้งเอาตามอำเภอใจขอโทษต่อพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าลงมาในเมืองนรกนี้มีเหตุผลเป็นประการใดรับพระคุณเจ้าขาม
0: ีวัตถุประสงค์อยู่สามประการ
1: ครับ
0: ประการแรกนั้นต้องการที่จะสนทนาปราศัยกับบรรดาเหล่าเนรกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรก
1: ครับ
0: อันนี้ได้ประสบพบมาแล้วหนึ่งประการอีกประการหนึ่งอยากจะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรถามถึงเรื่องราวต่างๆที่ความเป็นไปในเมืองนรกแห่งนี้และประการที่สามนั้นต้องการที่จะให้มหาบพิตรพาดูในส่วนของขุมนรกทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองนรกแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ขอถวายพระพร
1: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าลงมายังเมืองนรกนี้ต้องการจะเยียบเยียนสัตว์นรกประการหนึ่งประการที่สองต้องการที่จะสนทนาความเป็นไปเป็นวาวความเป็นอยู่ของสัตว์นรกแล้วก็ให้พาเที่ยวในเมืองนรกนี้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้ามีเวลามากน้อยแค่ไหนละพระคุณเจ้าขา
0: จึงในส่วนของตรงนี้ก่อนที่จะสนทนาปราศัยกันก็จำเป็นที่จะต้องทราบในส่วนของชื่อเสียงเรียงนามและนัยยะของความหมายแห่งชื่อ
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้มหาบพิตรได้ถามชื่อของอาตมาไว้แล้วก็ได้บอกไปแล้วทีนี้เป็นโอกาสดีที่จะต้องถามบ้างว่าคำว่ายมะหรือยมอักระสองตัวนี้มีนัยยะความหมายเป็นอย่างไรก็ขอให้มหาบพิตรได้ชี้แจงโดยสังเขป
1: ครับพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าใครจะทราบว่าชื่อของโยมนี้มีความหมายเป็นอย่างไรชื่อว่าพระยายมราชหรือว่ายมะยมะยมะยมะนี่แปลว่าคู่นะพระคุณเจ้าค่ะเรียกว่าคู่บุญคู่บาปหรือว่าแบ่งบุญแบ่งบาปในคราวข้างขึ้นก็เสวยสุขมีความสุขเหมือนกับบุคคลอยู่บนโลกมนุษย์อยู่ในห้องแล้วก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำมีความสะดวกสบายแต่ในเวลาข้างแรมนั้นต้องออกไปว่าข้าราชการในขุมนรกต่างๆไปประสบพบกับสัตว์นรกทั้งหลายก็มีความน่ารังเกียจมีความน่ากลัวไปประสบพบกับเปลวเพลิงเปลวไฟมันก็มีความร้อนนี่ความหมายและชื่อของพระยายมราชนะพระคุณเจ้าข้าคู่บุญคู่บาปครับ
0: เป็นพระยายมแล้วเนี่ยต้องตกนรกด้วยหรือเปล่ามาบพิตร
1: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญเป็นพระยายมราชก็ต้องตกนรกนะครับพระคุณเจ้าค่ะเหมือนกับบุคคลบนโลกมนุษย์ที่มีเรือนจำมีห้องคุกมีที่ขังแต่ว่าเรียนจบแล้วก็ไปสอบติด เป็นผู้คุมนักโทษถึงเวลาราชการก็ต้องอยู่ในคุกเหมือนกันนะพระคุณเจ้าค่ะและไม้คล้ายคลึงกันนะพระคุณเจ้าค่ะ
0: เป็นการทำหน้าที่ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอาตมาบอกพิษในส่วนของการสนทนากับเหล่าเนริกษัตริย์ในเบื้องต้นเขาได้กวาดไม้พูดช่วยลดโทษนิดหนึ่งเขาบอกว่ามหาบพิตรเป็นผู้ที่โหดเหี้ยมดุร้ายสั่งให้ลงโทษนานานับประการอย่างนับไม่ถ้วนเรื่องอย่างนี้มีความเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างไรนะมหาบพิตร
1: พันเตก็แต่พระคุณเจ้าเจริญสัตว์นรกก็ฟ้องมาว่าพระยายมราชเนี่ยมีใจคอโหดเหี้ยมอมหิตดุร้ายทรงลงโทษสัตว์นรกไม่เลือกหน้าใช่ไหมพระคุณเจ้าค่ะพันเตก็แต่พระคุณเจ้าเจริญจริงๆแล้วเนี่ยพระยายมราชเนี่ยมีความเมตตามีความกรุณามีความใจดีต่อสัตว์นรกเหมือนบุคคลบนโลกมนุษย์นะพระคุณเจ้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นอาเป็นปู่เป็นย่ามีความเมตตากรุณาต่อลูกๆของคุณโยมฉันใดพระยายมราชก็มีความเอ็นดูต่อสัตว์นรกฉันนั้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
0: จะรู้ได้อย่างไรว่าใครทำผิดทำถูกทำบาปทำดีมีอะไรไปเครื่องชี้วัด
1: พันเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในสำนักของพระยายมราชก็มีบัญชีนะพระคุณเจ้าค่ะมีบัญชีอยู่ด้วยกันสองเล่มบัญชีเล่มที่หนึ่งเรียกว่าบัญชีแผ่นทองคำเอาไว้จดจารึกบุคคลที่ทำคุณงามความดีบนโลกมนุษย์ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปบำรุงอุปถัมภ์สถานที่ต่างๆเช่นในวันนี้ในสถานที่ของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีบุคคลที่เสียสละทรัพย์ช่วยบูรณะสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งปรักหักพังอาคารที่อยู่บุคคลผู้นั้นมีศรัทธาเลื่อมใสบริจาคครั้งหนึ่งชื่อก็จะปรากฏอยู่บนแผ่นทองคำเหมือนกับในวันนี้คุณโยมทั้งหลายมานั่งฟังเทศในเรื่องราวของฎีกาพระมาลัยก็จดจารึกไปหมดแล้วนะพระคุณเจ้าค่ะโดยเฉพาะบุคคลที่นำพุ่มต่างๆเอามาช่วยในสถานที่ของมูลนิธิแห่งนี้ก็จดจารึกเอาแผ่นที่สองเรียกว่าแผ่นหนังสุนัขที่เอาโลหิตชาร์จเอาไว้ด้วยเหล็กจดจารึกบุคคลที่ก่อตกรรมทำแต่ความไม่ดีมีชีวิตที่เอาแต่เกะมะเลเกเลอย่างนี้เป็นต้นนะพระคุณเจ้าค่ะ
0: ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบทั้งสองบัญชีนี้มีกฎมีกติกาอย่างไรอย่างในทางโลกเขามีกระบวนการยุติธรรมในเมืองนรกนี่มีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะมหาบพิตร
1: บนโลกนั้นเขามีวิธีการแล้วพระคุณเจ้าเขาคงตัดสินแต่ในส่วนของพระยายมราชเนี่ยถ้าตรวจบัญชีดูแล้วเจอในแผ่นทองคำก็จะไปประคองดวงวิญญาณไปส่งยังสวงสวรรค์แต่ถ้ามาเกิดมาชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นหนังสุนัขนี่ชะลอการลงโทษไว้ก่อนพระคุณเจ้ามีกฎมีกติกาเรียกว่าเทวทูตทั้ง5ประการนะพระคุณเจ้าค่ะประการที่1ถามสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์นั้นเคยเห็นบุคคลแรกเกิดบ้างหรือไม่สัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าบนโลกมนุษย์นั้นมีเด็กแรกเกิดเพราะว่าคนบนโลกมนุษย์นั้นเมื่อได้อายุได้ขวบได้วัยเขาก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเมื่ออยู่กันไปไม่นานเขาก็จะมีลูกถามสัตว์นรกว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความรังเกียจเพราะว่าเด็กแรกเกิดนั้นเกิดแล้วนอนอยู่บนกองมูดกองคูดนะพระคุณเจ้าคิดอย่างนี้ผิดนะพระคุณเจ้าค่ะพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่2ถามว่าทุติยังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลแก่บ้างหรือไม่บุคคลที่แก่แล้วอายุตั้งแต่60 70 80ปี100ปีขึ้นไปเรียกว่าคนแก่ถามสัตว์นรกว่าเห็นคนแก่แล้วคิดอย่างไรสัตว์นรกก็ตอบด้วยความประมาทว่าอายุของเรายังน้อยอยู่กำลังวาจาของเรายังดีอยู่ตอบด้วยความประมาทพระยายมราชก็ให้โอกาสถามข้อที่3ถามว่าตะยังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์ก็เห็นบุคคลเจ็บบ้างหรือไม่บุคคลที่เจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องนอนต้องนั่งต้องนอนอยู่บนเตียงบนตังมีบุคคลที่สองเข้ามาช่วยเป็นต้นว่าป้อนยาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาสัตว์นรกคิดอย่างไร สัตว์นรกก็ตอบเสียงดังฟังชัดด้วยความประมาทว่าโอ้ร่างกายของกระผมแข็งแรงดีจะตายด้วยความประมาทผิดนะพระคุณเจ้า

0: ให้โอกาสถามข้อที่4ถามว่าจตุถังเทพทูตังเมื่อเจ้าอยู่บรมนึกเคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่บุคคลที่ตายแล้ว1วัน2วัน3วันก็ดีมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกทั่วสารพางกายทรงกลิ่นเหม็นไปหมดสัตว์นรกเห็นเขาทำอย่างไรก็ตอบตามพิธีกรรมพิธีการที่เห็นบนโลกมนุษย์เมื่อมีคนตายก็นำไปลงโลงเสร็จแล้วก็นิมนต์พระมาสวดสวด3คืนสวด7คืนสวด5คืนแล้วก็มาติกาเผาเห็นแค่นั้นพระคุณเจ้าตอบด้วยความประมาทพระยายมราชถามคำถาม4ข้อ4ประการไม่ได้คำตอบที่ถูกใจให้โอกาสถามข้อสุดท้ายถามว่าปัญจมังเทวทูตังเมื่อเจ้าอยู่บรมรุ่นเคยเห็นบุคคลถูกจองจำบ้างหรือไม่บุคคลถูกจองจำก็หมายความว่าบุคคลมีพฤติกรรมไม่ดีลักก็เอาขโมยก็เอาแก่งแย่งก็เอาชิงกันก็เอาอย่างนี้เป็นต้นตีกันยิงกันเก็บมะเล็กเกเรถูกเจ้าหน้าที่ของราชการของบ้านเมืองจับจับแล้วก็มีการทรมานต่างๆใส่กุญแจมือส่งลงโทษต่างๆถามสัตว์นรกสัตว์นรกตอบเสียงดังเพราะสมน้ำหน้าเขาทำกรรมของเขาแล้วเขาต้องได้รับกรรมนี้ท่านเตก็แต่พระคุณเจ้าผู้เจริญคำถามทั้ง5ประการนี้ถ้าสัตว์นรกสามารถระลึกได้ข้อหนึ่งข้อใดว่าเคยเห็นเด็กแรกเกิดก็ดีเคยเห็นคนแก่ก็ดีเคยเห็นคนเจ็บก็ดีเคยเห็นคนตายก็ดีเคยเห็นถูกจองจำก็ดีแล้วก็พิจารณาเข้ามาในตนว่าก่อนที่เราจะเจ็บเราจะแก่ก่อนที่เราจะตายควรทำความดี3ทางด้วยกันประการที่1ควรทำความดีทางกายเรียกว่ากายสุจริตประการที่2ทำความดีทางวาจาเรียกว่าวาจาสุจริตประการที่3ทำความดีทางใจเรียกว่ามีใจปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้ง3ประการคำถามทั้ง5ประการนี้เตือนสตินะพระคุณเจ้าถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณหรือว่าสัตว์นรกสามารถตอบได้ข้อใดข้อหนึ่งก็จะพาดวงวิญญาณไปส่งอย่างสูงสวรรค์แต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้แล้วระลึกไม่ได้แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์มีความประมาทตั้งแต่เด็กจนหมดอายุไขก็ยังมีความประมาทอยู่มันเป็นกรรมนะพระคุณเจ้าพระพุทธบรมศาสดาตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วนะพระคุณเจ้าขา
1: ที่เป็นที่ไปที่มาที่เรียกว่าวินัยของพญายมในการตรวจทานตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับพระสัทธรรมคำสอนของพระศาสดาที่ตรัสไว้ในอภินิหารปัจเจเวขณะให้ตั้งอยู่ในความไม่ปราดให้พิจารณาในเรื่องว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพลัดพรากด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าสัตว์นรกไม่ประมาทแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยก็จะต้องมาตกนรกทีนี้ในส่วนนี้ก็เกิดความเข้าใจแล้วอยากจะถามอีกส่วนหนึ่งว่านรกจริงๆแล้วตามคัมภีร์ที่กล่าวไว้นั้นมีประมาณสักกี่ขุม
0: พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกนี้ถ้านับในพระคัมภีร์มีอยู่456ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: เลือกสรรเอาเฉพาะขุมใหญ่ๆที่ทำให้สัตว์นรกจะต้องไปรับทุกขเวทนานั้นมีกี่ขุม
0: ท่านเตข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญที่ถูกการทรมานอยู่ในสัตว์นรกนี้นับแล้วมีขุมใหญ่มี8ขุมนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: ทั้ง8ขุมที่ปรากฏแล้วสัตว์นรกที่จะต้องไปรับในขุมที่1ถึงขุมที่8นั้นเขาก็ทำความผิดอย่างไรประเด็นหนึ่งโทษานุโทษที่ได้รับในแต่ละขุมนั้นมีวิธีการทรมานทรกรรมอย่างใดอีกประเด็นขอถวายพระพรมหาบพิตร
0: โอ้พันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญพระคุณเจ้าถามละเอียดลึกซึ้งเป็นนัยยะว่าต้องการคำตอบในภาคนรกนี้ขึ้นไปชี้แจงแสดงให้บุคคลที่อยู่บนโลกมนุษย์ฟังพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเจริญในส่วนของนรกทั้ง8ขุมนี้มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นต้น1เรียกว่าสัญชีวนรก2การสุตตนรก3สังคาตนรก4โรรุวานรก5มหาโรรุวานรก6ตาปานรก7มหาตาปานรกและสุดท้ายอเวจีมหานรกนะพระคุณเจ้าค่ะทั้ง8ขุมนี้มีการสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้บนโลกมนุษย์เป็นต้นว่าในข้อที่1เรียกว่าสัญชีวนกขุมที่1นี้บุคคลที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีการทรมานทรกรรมเป็นต้นเมื่อตายแล้วหมดอายุไขบนโลกมนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมนี้ชื่อว่าสัญชีวนรกในนรกขุมนี้ก็บอกมีเครื่องทรมานสัตว์มีลมพัดไปพัดมาถูกต้องกายสัตว์ให้ตายตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายตายแล้วฟื้นจนหมดเวรหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะขุมที่2ชื่อว่าการ สุตตนรกบุคคลที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายแล้วไม่ชอบทำกิจการการงานทำไรไถนาก็ไม่เอาส่งให้ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ชอบเป็นคนเนี่ยเอาแต่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ว่าของเขาจะวางไว้หรือว่าเขาลืมเอาไว้มีชีวิตเป็นขโมยตั้งแต่เล็กจนตายตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่สองชื่อว่าการะสุตตนรกในนรกกลุ่มนี้บอกว่ามีสายไม้บรรทัดเล็กหนึ่งอันเอาไว้คอยดีดกายสัตว์นรกให้ได้รับทุกขเวทนาแสนหาจนหมดเวรหมดกรรมนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่สามชื่อว่าสังฆาตนรกในนี้บุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมีอายุครบพ่อแม่ก็จัดการแต่งสามีภรรยาให้แต่ว่าประพฤตินอกเรียกว่าประพฤตินอกใจสามีประพฤตินอกใจภรรยาไปคบกิ๊กมีชู้เป็นชู้อะไรประมาณนี้ทำให้ครอบครัวเขาวุ่นวายสับสนไม่มีความสุขเมื่อตายแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มที่สามชื่อว่าสังฆาตนรกในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดหลายสิ่งหลายประการเป็นต้นว่ากระทะทองแดงก็อยู่ในกลุ่มนี้ต้นงิ้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มีความใหญ่มีความยาวมีความสูงประมาณละ100โยชน์ในทุกๆวินาทีของในนรกกลุ่มนี้ภูเขาลูกนี้จะมีไฟลุกท่วมแล้วก็กิ้งบดสัตว์เหมือนกับบุคคลเป็นพ่อค้าหมึกบนโลกมนุษย์ที่เอาหมึกไปบดให้มีความละเอียดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาสัตว์นรกบางตนก็ต้องปีนไปบนต้นงิ้วเมื่อปีนขึ้นไปแล้วหนามก็จะงอกออกมาทิ่มสัตว์กายนรกให้ได้รับทุกขเวทนาปีนขึ้นไปถึงยอดก็มีกาปากเหล็กจิกให้รับทุกขเวทนาตกลงมาข้างล่างยังมีสุนัขปากเหล็กกัดอีกนี่เครื่องทรมานสัตว์ขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกบุคคลที่เอาแต่พูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดเหลวไหลเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกขุมที่4ชื่อว่าโรรุวานรกเขาบอกว่ามีเครื่องทรมานสัตว์ให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันกลางคืนนะพระคุณเจ้าค่ะขุมที่5ชื่อว่ามหาโรรุวานรกในนรกขุมนี้เขาบอกว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเอาแต่ด่าพ่อด่าแม่ติฉินนินทาผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่เคารพซึ่งกันและกันเอาแต่คอยกันแน่กันแหนแล้วก็เบียดเบียนด้วยวาจาซึ่งกันและกันในมดบทบุญจากโลกนุษย์ต้องมาชดใช้กรรมในนรกเขาบอกว่าสัตว์นรกนั้นให้ส่งเสียงร้องทุกขเวทนาทั้งกลางวันคืนหาระหว่างไม่ได้ขุมที่6ชื่อว่าตาปานรกในนรกขุมนี้บุคคลที่ชอบสิ่งเสพติดทั้งหลายบุหรี่ก็เอากัญชาก็เล่นฟินก็ไม่ละทั้งสุราเมรัยเป็นต้นเมื่อเสพสิ่งพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้จิตหลอนก่อการทะเลาะวิวาทก็ประการหนึ่งเกิดการลักเล็กขโมยน้อยผิดศีลผิดธรรมก็อีกประการหนึ่งเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีเครื่องทรมานจัดมีเปลวไฟเปลวเพลิงนี่ไหลออกทั่วสารพางกายนะพระคุณเจ้าค่ะในขุมที่7ชื่อว่ามหาตาปะนรกในนรกกลุ่มนี้ไม่ชอบเสพไม่ชอบดื่มอย่างเดียวพระคุณเจ้าแต่ทำตนเป็นพ่อค้าพ่อขายทำให้ลูกหลานของเรานั้นติดสิ่งเสพติดกันงอมแงมเสียผู้เสียคนก็เกิดจากพ่อค้าที่ผลิตยาบ้าก็ดีฝิ่นก็ดีกัญชาก็มีเฮโรอีนก็เอาเมื่อหมดบุญจากโลกมนุษย์มาแล้วต้องมาชดใช้กรรมในนรกกลุ่มนี้เครื่องทรมานจัดเขาบอกว่ามีเปลวไฟเปลวฟันเปลวเพลิงไหลออกทั่วสารพางกายในทวารทั้ง9หาความสุขความสบายไม่ได้และขุมสุดท้ายชื่อว่าอเวจีมหานรกในนรกขุมนี้จริงๆแล้วตกยากนะพระคุณเจ้าอย่างน้อยๆบุคคลเกิดเป็นหญิงเป็นชายบนโลกนุษย์ต้องทำผิดกรรมทั้ง5ประการเรียกว่าอนาริกรรมกรรมหนัก

0: ที่ไปที่มาสำหรับสัตว์นรกที่กระทำความผิดไว้ในครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์ต้องมารับโทษทุกในครั้งนี้นั่นก็เป็นส่วนที่ดะอนุมานแล้วก็ให้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นเชิงแนวคิดได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในขุมสุดท้ายขุมที่8ที่เรียกว่าเวจีมหานรกบุคคลที่ทำกรรมหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรมจริงๆแล้วไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้เราดูข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆจะเห็นว่าลูกทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อเยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: ตายแล้วจะต้องไปตกนรกขุมนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ตกนรกในขณะที่ยังไม่ตายด้วยถูกสังคมประณามโดยเฉพาะคนใกล้ชิดในหมู่ญาติบางครั้งแนวคิดการปฏิบัติของตนเองก็ไม่ได้รับความชื่นชมยินดีจากสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าคนไม่รู้จักพระคุณของพ่อของแม่สามารถทำลายทำร้ายได้แล้วใครจะไปคบค้าสมาคมด้วยขนาดผู้มีพระคุณเขายังไม่เอาเราไปผู้ที่ห่างไกลแล้วเขาจะเอาได้อย่างไรนี่เป็นข้อคิดส่วนหนึ่งพระมหาบพิตรวันนี้ได้มีโอกาสสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรในหลายส่วนก็เป็นเหตุทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนอย่างยิ่งเวลาในการที่จะสนทนาปราศัยกับมหาบพิตรนั้นคิดว่าน่าจะสมควรแล้วเดี๋ยวจะไปคุยในส่วนของภาคสวรรค์อีกส่วนหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าทันตมารายได้สนทนาปราศัยกับพญายมราชโดยสังเขปแล้วพระคุณเจ้าทันตมารายก็จึงได้ถวายพระพรลาเข้าชาสมาบัติลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอย่างโลกมนุษย์เช้าพระเถระก็หนุ่งสบงทรงจีวรมีกรจับบาทดีไล่เข้าถูบ้านกรรมโภชกรรมโปรดบิณฑบาตตามลำดับตรอกแห่งวิสัยของสมณะเสร็จแล้วในขณะประบิณฑบาตก็จึงได้แจ้งข่าวสารที่บรรดาเหล่าสัตว์นรกฝากมาบอกคนทั้งหลายญาติทั้งหลายนั้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็จึงได้ทำบุญให้ทานที่ถวายทานกับพระมาลัยนั้นเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้ตามฎีกาท่านกล่าวว่าเมื่อบรรดาเราเนรกษัตริย์ทั้งหลายนั้นได้รับในส่วนบุญที่เขาอุทิศไปให้เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนารับเอาส่วนบุญก็หลุดพ้นจากเมืองนรกไปจุติในภพภูมิของตนตามที่ปรากฏนั่นส่วนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระคุณเจ้าหันตมาลัยนั้นนี่หลังจากไปบิณฑบาตฉันภัตตาหารหรือทำภัตตกิจอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งท่านกล่าวว่าในตรงนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากจนเข็นใจมีชื่อปรากฏว่าทุกขตะบุรุษผู้เข็นใจในครอบนี้ในครอบครัวนี้เป็นที่น่าสงสารก็เนื่องจากว่าหลังจากที่บิดานั้นเสียชีวิตตายไปแล้วเหลือเฉพาะแม่อย่างเดียวบุตรชายนั้นมีความกตัญญูรู้คุณทำการงานต่างๆในการเลี้ยงดูมารดาของตนด้วยความจริงจังมีอาชีพในการที่เข้าไปในป่าเก็บเอาในส่วนของสิ่งของที่มีในป่านั้นนำมาแลกเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีพวันนั้นออกจากป่าแล้วอากาศมันร้อนเดินผ่านพระไปก็ยังไม่ได้สังเกตเห็นเพราะจิตใจนั้นไม่สงบเมื่อลงยังสระแล้วได้เอาน้ำชำระร่างกายนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นจากสระเห็นดอกบัว8ดอกมีความสวยงามก็เก็บขึ้นมา

จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลังเวิร์กฮาร์ดออกกำลังใจ

0: ค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
1: อ
0: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
1: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
0: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
0: ไม่เคยค่ะ
1: เหรออยากไปไหมล่ะ
0: อยากค่ะ
1: ดูตัวจริงนะ
0: ไปค่ะ
1: ไป
0: เย
1: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปเนี่ยมันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวด้วยรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตาเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
1: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้วแล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
0: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
0: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอะเคยไหม
0: ไม่เคย
3: ไม่เคยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆ เนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในร่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดริเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างเนี่ยค่ะพอแบบว่าเริ่มปรับลงตัวแล้วเนี่ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งเลยอะค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองเลยอะค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่เลยอะค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับผู้เด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: นี่ที่วาดอะไรลูก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ด

0: ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะอ้าวทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือลองจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำเปล่า
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเรือโรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้โหตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสดี
1: มาเลย
3: ใส่นะใส่ในรังอ
1: ่ะใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: เอ้ยจังจี้
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะจับเลย
4: โอ
1: ้แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
4: พันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหารวันละกี่มื้อคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: อร่อยไหมไม่ต่อคนช่วยส่งเสียงด่าให้หน่อยถ้าอร่อย
1: จะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
2: ม้าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้าผมนี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
3: ดีผมสะอาดนะ
0: ต้องลงแชมพูไม่สะอาดก็วนสุขาทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: าถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคบายเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนเล่ากันหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้งั้นก็ต้องลองชิมแล้วแหละว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่

0: สร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
1: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
2: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
2: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
2: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
1: ่
2: ะ
1: กินด้วยป่ะ
2: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีนึงแต่แบบอย่างง่ายเลยอ่ะโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
1: กบ
0: ใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยอ่ะนี่เลยค่ะโรยให้ทั่วเลยเอาลดเลยให้ทั่วเลย
2: อีกกี่วันมันถึงจะโตอะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วอ่ะแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
2: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
2: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: เออนั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยให้

0: ธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์น่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็ทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดรู้สึกมันมีความสุขกับสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานๆอย่างคนนี
2: ้เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่อง

ครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เปลี่ยนแบบนั้นนะครับโลกตรงนี้มันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงดูพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได
2: ้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราต้องจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุต

0: สาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: พี่คะสั่งข้าวหน่อยค่ะพี่คะ
1: เสียง
2: เสียงแกเมื่อกี้แหละให้เสียงเยอะๆเดี๋ยว
0: พ
2: ี่ก้อยถึงรับผมเล
0: ยน้องวันนี้ขายข้าวไหมคะ
3: ไม่ขายค่ะไม่ขาย
0: วันนี้เขาทำอะไรกันอยู
3: ่ถ่าย MV ค่ะ
0: ถ่าย MV เหรอ
3: ค่ะใช่ของอาจารย์

0: เชยสละสัญจรค่ะเป็นนักร้องฟรีแลนซ์ค่ะไม่มีค่าย
1: ไม่มีค่ายอาจารย์เชยคนไหน
0: คนนั้นนะคะที่ใส่หมวกผ้าพันคอแดง
1: นี่หรอ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่อยู่เยอะแล้วนี่
0: ใช่แต่แกยังเฮฟวี่อยู่นะ
1: นี่พี่อยากรู้จักอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ได
1: ้พี่รู้จัก
0: ได้ได้โอเคพักแล้วไปได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหพี่เสกสวัสดีค่ะอาจารย์เชฟค่ะ
2: คร
1: ับอยากรู้จักอ่ะอาจารย์เชฟทำอะไรเนี่ย
2: ก็วันนี้มาถ่ายมิวสิกกัน
1: ถ่ายมิวสิกเหรออายุเท่าไหร่อ
2: ายุของอาจารย์รู้ไหม
0: ของอาจารย์นั่นแหละ
3: 55นะ
1: 55คะโอ้หนูไม่กล้าเรียกลุงเลยเอ้ยยังดูเฮลอยู่เรียกน้าแล้วกันเนาะ
2: ได้
1: หนูขออยู่ด้วยได้ไหมคะถ่าย MV ใช่ไหม
4: ดีเลยนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นเดี๋ยวต้องเอาเข้าเป็นนางเอกได้เดี๋ยวเป็นนางเอก
2: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีตรงนี้พี่ถ่ายเสร็จพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบูที่บ้านต่อดีกว่า
1: ได้ค่ะ
2: จะย้ายไปทุ่งพอดี
5: สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณ

0: ถ่ายบูสกรีนครับ
1: ถ่ายกรีนสกรีนตรงนี
2: ้
1: บูสกรีนเพื่ออะไรคะร้องเพลงอะคะลิปซิง
2: ค์ลิปซิงค์กับเพลง
1: งั้นเดี๋ยวในระหว่างเขาเซตขอดูห้องบันทึกเสียงหน่อยได้ไหมคะนะโอ้โหสุดยอดเลยโหทำเองหมดเลยอะค่ะนาเช
2: ใช่ทำเองกับลูกน้อง
1: นาเชเริ่มต้นเป็นมายังไงคะทำไมถึงมาร้องเพลงได
2: ้จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นนักไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนนะตั้งแต่เด็กมาก็ชอบในด้านนี้ก็เล่นเป็นบ้างพอหลังจากนั้นก็มาหนักทางธุรกิจก็คืองานก่อสร้างงานรับเหมางานอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของแล้วเป็นประธานบริษัทพอดีมันมีมาในยุคช่วงหนึ่งของปี40ฟองสบู่แตกมันมีภาษีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปะปนในบริษัท
1: คือมีคนทำภาษีของเรา
2: ใช่ภาษีของเราผิดพลาด
1: เรียกว่าล้มเลยไหมคร
2: ับช่วงนั้นก็ยังงานก็ยังเดินพอหลังจากนั้นเสร็จก็ปีน่าจะเป็นปีปลายปี41หรือยังไงเนี่ยก็ล้มหมดเลยฟองสบู่แตกหมดทั่วประเทศอะทุกอย่างยึดหมดเครื่องมืออะไรก็เหลือแต่ตัว
1: ทำไมตอนนั้นถึงผ่านมาเล่นดนตร
2: ี
1: ค่ะ
2: ก็เล่นตลาดนัดนิดหน่อยอยู่แล้วล่ะเพื่อไม่ให้มันเครียดแล้วคราวนี้มันบังเอิญมันไปเจอไอ้เป็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันไปเจอไอ้ภาพที่เขาเปิดโทรทัศน์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดดฆ่าตัวตายน่ะต่อหน้าตัวตาเราลุงก็บอกเฮ้ยมันสะดุดใจเราใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นช่วงนั้นคนฆ่าตัวตายเยอะใช่ไหมโอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะกลับมาถึงบ้านก็เริ่มทำก็แล้วก็เขียนป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆคนเราคิดฆ่าตัวตายทำไมแล้วเขียนกระดาษ A4 ที่เนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็บอกว่าเราต้องให้กำลังใจเขาแล้ววันหนึ่งเราจะต้องรู้จักคนให้ได้50คนนะด้วยการเขามาหยิบเนี่ยเราก็เล่นคนเดียวก็วางนี้ไว้หัวรถแล้วก็เอามะม่วงเอาอะไรจากแฟนเนี่ยใส่ถุงแล้วเขียนว่าถุงละ20บาทแล้วก็วางอันเนี้ยวางไว้หน้ารถเงี้ย
1: วางใบเนี้ยที่เรา
2: ใช่ถ่ายเป็นปึกเลย
1: สรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกย่อมดับสูญสลายไปตาม
2: กาลเวลา
1: เหลือเพียงความดีที่จารึกเราทุกยังมีคนทุกกว่าเรามีโอกาสได้แบ่งปันเขาคือความสุขที่แท้จริงต้นเนี่ยเราเจตนาดีเราอยากจะให้กระดาษแผ่นหนึ่งจะช่วยคนได
2: ้ครับ
1: แล้วได้จริงไหมคะ
2: ได้สังคมตอบแทนเราทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า15ปีนี้เพดานที่เราวางไว้นะมันถึงแหละมันถึงเลยวันหนึ่งเรามีรายได้โดยการแต่ละวันนี้มีคนโทรมาหาเราหางานเราไปเล่นนี่ว่างๆก็ไปเล่นใต้สะพานลอยตรงนี้นะตอนเช้าอ่
1: ะ
2: เราเล่นไม่ให้คนวิ่งลอดสะพานลอยอ่ะ
1: อ๋อคือเล่นเพื่อให้คน
2: ข้ามสะพานลอย
1: โอ้ยอย่างห้องนี้นี่มีอะไรมากคะขอลื้อหน่อยได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้ครับ
1: อุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ย
2: อันนี้เป็นเสื้อเกราะ
1: ทำไมห้องดนตรีมีเสื้อเกราะด้วยอ่ะ
2: เป็นเสื้อเกราะที่ทำโครงการช่วยเหลือทหารช่วยส่งไปช่วยทหารภาคใต้นี่ก็กล่อง
1: รับบริจาค
2: ก็อยู
1: ่เสื้อเกราะทหาร
2: ตังยังอยู่ในนี้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ย
1: โอ้โหเป็นฟอนเลยอ่ะ
2: เป็นฟอนรู้สึกจะเกือบ20,000

0: 10,000 กว่าบาทมั้ง
1: อันนี้คือเหมือนแบบทำแล้วก็สั่งเขาทำหรือว่าทำเองคะ
0: อันนี้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเข้ามาว่าตัวยางแบบนี้แบบนี้
1: อ๋อเราก็ใช้วิชาความรู้ของเราเดิม
0: ที่เคยเป็นเหล็กเป็นช่างช่างเหล็ก
1: ช่างเหล็กช่างเชื่อม
0: ก็หยุดชะงักไปหลายเดือนละเพราะว่ามันไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: มันไม่ผ่านก็ต้องมานั่งคิดใหม
1: ่แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
0: มันก็มีเด็กยากจนเด็กสมัยสึนามิลงไปนั่นก็ช่วยมาตลอด
1: อย่างน้ำท่วมนี่แสดงว่าช่วยใช่ไหมคะ
0: โอ้เยอะเลย
1: อย่างนี้เวลานะเชยอยากจะทำอะไรนะเชยเริ่มเลยป่ะคะ
0: คิดโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าไอการที่จะเริ่มแล้วโปรเจกต์เพี้ยนๆทั้งนั้นแหละ
1: พอดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สนุกกับความคิดตลอดนะ
0: วันนี้เดี๋ยวก็ไปถ่ายบูสกรีน
1: ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบูสกรีนก่อนเลย
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าฝนน่าจะหยุดแล้วนะลุยเลยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่หมดไฟไม่ต้องมาเครียดเสียเวลานี่นัทเชร้องเองแต่งเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ลุงมีขี้เมาสับเปลเออแต่ลุงมีก็เผามาเยอะเผาเจ้าพ่อพูดถึงว่าเผาคนมาเยอะแล้วกูใหญ่กว่ามึงจะใหญ่แค่ไหนก็เสร็จกูอะไรประมาณนี้กูยังไงกูเผาแต่วันนี้แย่หน่อยนักแสดงเล่นกันไม่ค่อยได
1: ้วันนี้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
3: เหนื่อย
1: เหนื่อยหลายรอบเลยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ
0: แค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตละ
1: อ๋อวันนี้หนูรบกวนเท่านี้ค่ะเดี๋ยวลากลับก่อนเลยแล้วกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูมาแต่เช้าเลยนะมากวนแต่เช้าค่ะค่ะงั้นวันนี้หนูลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่กอสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์จ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีเชิญเชิญปกติจะตื่นเช้าทุกวันมีออกกำลังบ้างนิดหน่อย
0: เหรอ
1: ครับ
0: นี่ใส่รองเท้านี่คือแสดงวิ่งหนูมาไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคะสุขภาพแข็งแรงไหม
1: ก็มีป่วยบ้างนิดหน่อย
0: เป็นโรคอะไรคะ
1: ปวดหัวเพราะกระโหลกข้างนี้มันเป็นกระโหลกเทียมเนี่ยครั้งเนี้ย
0: หมายความว่าเคยมีอุบัติเหต
1: ุใช่
0: มา
1: แล้วมีอุบัติเหตุมาแล้วก็30ปีกว่าแล้วเหล็กมันหล่นมาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัดกระโหลกออกแล้วก็ไปใส่กระโหลกเทียมมา
0: ดูแลสุขภาพยังไงคะเพราะว่าเราก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยอะค่ะ
1: กินให้ถูกวิธีอาหารที่มันเป็นมันมากก็เราก็ไม่กิน
0: และอย่างนี้สุขภาพนะเชก็ไม่แข็งแรงแต่นะเชทำยังไงให้เรามีมุมมองความคิดที่ดี
1: เราต้องมองมุมในสังคมก่อนอันดับแรกนะเราถึงจะมีกำลังใจคนทุกข์กับเรายังมีอีกมากมายหากเราท้อแท้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะวันนี้มีม้า
0: เลี้ยงม้า
1: เลี้ยงม้าด้วยวันนี้เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งกำลังขุนกันเลยตอนนี้
0: เหรอไป
1: เราจะเอา
0: โปรโมทใช่ไหมคะเนี่ยไหนอ่ะม้าอยู่ไหนเอ่ย
1: อันนี้คือม้าอันนี้คือม้าที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเวลาเราเดินทางไปเล่นดนตรีหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะเราก็จะให้สีสันมันดีขึ้นมาหน่อยโดยการขี่ม้านะเพราะเพลงที่เราเล่นส่วนมากมันจะ
0: เป็น
1: เพลงคันที่ใช่เป
0: ็
1: นเพลง
0: ค
1: าร์บอย
0: แ
1: นวคาร์บอยแล้วก็เลยคิดสร้างตัวนี้ขึ้นมา
0: แต่หนูว่าเนี่ยมันก็ไม่มีใครคิดแตกขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบว่าสนุกกับการคิดมากอย่างเงี้ยคะ
1: เป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอด
0: อุ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมรอยสักตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวท้องเขาเนี่ย
1: อ๋อนี่ไม่เหมือนแล้ว
0: เขียนว่าอะไรอะคะภูมิลำเนา
1: ใช่
0: โอ้ยมีชื่อมีนามสกุลมีที่อยู่มีเบอร์โทรเชทำไมถึงสักอันนี้ไว้ที่ตัว
1: เมื่อปี40อะ40-41อะเดินทางก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไงอันดับแรกเขาคงจะเจอนี่ก่อนนะเออไอ้นี่มันพร้อม ใช่ไหมโทรติดต่อได้ตลอดเวลาใช่ไหม
0: ทำไมถึงมอง

0: ความตายเป็นเรื่องแบบ
1: ปกติ
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนเล็กๆเกิดเติบโตมาจากพระ
0: ค่ะ
2: เติบโตมากับหลวงพ่อ
0: ค่ะ
2: หลวงพ่อท่านสอนก็เลยซึมซับตั้งแต่นั้นมาเลยย
0: อ
2: มร่วงโรยไปตามกาลและเวลาความโลภความโกรธความหลงถ้าครอบงำจิตใจใครก็คน
0: ด้วยนะปลาขาไปดูพี่สวัสดีค่ะ
3: โ
0: อ
3: ้โ
0: หพี่อะไรคะเนี่ย
3: นี่กันอ๊อฟครับ
0: พี่อ๊อฟหรอพี่อ๊อฟมาช่วยทำอะไรอะคะนะเช
1: นี่เป็นทำโปรแกรมดนตรี
0: พี่อ๊อฟก็เป็นผู้พิการ
3: ใช่ครับ
0: เป็นผู้พิการทางด้าน
3: ไหนขา
0: ด้านขาเดินไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนี้นะเชคือแบบว่าเหมือนเราเปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาทำงานกับเราอย่างเงี้ย
1: ทำงานกับเราใครมีพรสวรรค์ด้านไหน
0: อาจจะเป็นผู้พิการแต่ว่าเราเปิดโอกาสหมด
1: ครับมาร่วมงานกันได้หมดทุกคน
0: นี่น้องลูกใครคะเนี่ย
1: อันนี้เด็กมาเรียนครับมีเวลาว่างวันไหนก็จะมาสอนเขาจะมาฝึกเล่นกีตาร์เล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: อืมเขามาเรียนกับเรานานแล้วยังอะคะ
1: ก็ไปๆมาๆนะ
0: สอนเขา
1: ไม่ถือว่าสอนเป็นแนะนำอะไรเงี้ยเด็กก็ว่างก็มาเล่นกัน
0: ค่ะแล้วทำไมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเพราะแต่ละอันกว่าเราจะเก็บมาได้มันก็หลายบาทอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้เด็กค่ะนะ
1: อยากให้เขามีสิ่งที่เขาชอบได้ทำนะเพราะไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหน
0: อะ
1: เพราะว่าไปซ้อมห้องซ้อมก็เดือนนี้ชั่วโมงเท่าไหร่200กว่าบาทละ
0: พอตอนนี้เราเริ่มมาเป็นผู้ให้โอกาสแล้วเราก็เลยให้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังนะยูฮูพร้อมยัง
4: เราทำให้กูไม่เคยจะรวยฟังดิเราทำให้กูไม่เคยจะรวยคนที่รวย
5: เจ้าของ
4: ลูกเรา
0: อยากร้องมั่งอ่ะ
1: จะได้เลยเข้าไปได้เลย
0: เพลงอะไรดีอ
1: ่
0: ะ
1: เอาอะไรดีเพลงอะไรดี
0: จัดมาเลย
1: เชิญได้
0: เดนูด
1: เชิญเชิญ
0: สอนหนูด้วยนะ
1: เ
0: พลงนี้อ่ะคะ
6: เพลงนี้นะ
0: ชื่อว่า
6: เพลง
0: คาวบอยคือจะเป็นคาวเกิร์ล
6: เพลงคาวบอยคาวเกิร์ลกัน
0: เพลงนี้นะคะต้องร้องแบบไหนคะ
6: เดี๋ยวร้องตามจานเชเลยนะ
0: จ้า

0: ร้องหนูจะเป็นนักร้องในวงอิสระสัญจรได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวเย็น
0: พูดไม่ออกเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเย็นนี้ไปได้เดี๋ยวเย็นนี้ไป
0: จริงเหรอไม่ได้ใช่ไหมโอ้หนูค่อยใจชื้นหน่อย
2: อย่างนี้แม่เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้หมดเลยนะนะในบ้านเพราะว่าเหมือนแบบเรากินแล้วต้องระวังเป็นพิเศษทำให้เราเป็นโรคสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นปลาเป็นผัก
3: สลัดแต่ส่วนมากจะน้อยที่จะกินอาหารสลัดแล้วจะเป็นคนกินข้าวเร็วกินข้าวนี่เร็วมาก
4: นี่กินช้าแค่น
3: ี้
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้กินนี่ยังช้านะปกติอิ่มไปแล้ววันนี้
4: กินหมดแล้ว
0: จริงเหรออ
3: ืมดังนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องลำไส้บ้าง
2: เรื่องการย่อย
3: เพราะตอนเด็กได้อยู่วัดไง
2: อ
3: ๋
2: อ
3: เ
2: รากินเร็ว
3: ใช่ถ้าใครกินช้าก็ใครกินช้าไม่ทันเพื่อนแล้วก็โดนล้างจานด้วยโดนเก็บ
2: ก็เห็นหนูชอบการที่ดูแลกันเนาะดูแลกันดีมีผักมีปลาจะให้งานมันออกมาดีหลังบ้านเราก็ต้องพร้อมต้องดีโอ้โหหล่อระเบิดระเบ้อเถิดเทิงไปเลยเฮ้ๆนี่ให้หนูเตรียมนี่คืออะไรคะ
3: ป้ายที่วันนี้เราจะทำกิจกรรมรับบริจาค
2: อ๋อจะบริจาคให้ที่ไหนนะคะฟิลิปปินส์ใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ใช่ประเทศฟิลิปปินส
2: ์ถ้างั้นหนูเขียนเลยนะ
3: นี่ก็เป็นกิจกรรม
2: รอเดี๋ยวจะได้เร็ว
3: เขียนได้เลย
2: ค่ะคุณป้าก็ช่วยเดินไปเดินมาอาบน้ำแบบท่าเตรียมจะไปด้วยกันเลยเหรอคะ
3: ไปด้วยกัน
0: แล้วอย่างลูกๆอะคะมีลูก2คน
3: ครับวันนี้ไม่เจอพ่ออีกคนหนึ่งไปเต้นบีบอยที่โคราช
0: แล้วอย่างน้องผู้หญิงอะคะ
3: ผู้หญิงก็ไปโรงเรียน
2: หนูจะเห็นนะเชจะให้อิสระกับลูกๆแบบว่า
3: ใช่
2: ทำไมไม่เป็นพ่อแม่ที่ตีกรอบให้ลูกอะคะว่าเอ้ยมีด่านนะเธอต้องเรียนแบบนั้นเธอต้องเรียนแบบนี้เธอต้องอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะว่าเราบอกเขาว่าชอบทางไหนเอาเลยแต่ขออย่าให้สังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็โอเค
2: แค่นี้ก็พอ
3: ชอบอะไรทุกวันนี้

0: โอ้มันเปลี่ยนไปแล้วน
1: ะ
0: การปกครองลูกต่างๆนี่เราจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ลูกยังสอนเรานะไม่ใช่เราสอนลูกเขาพัฒนาไปเยอะแต่มันก็ไม่ดีอย่างนะ
1: ตรงไหนอะคะ
0: มันทำให้ตัวเราว้าเหวนะเพราะว่าประเพณีไทยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวกับลูกมีว้าเหวบ้างแต่เราต้องยอมรับในสภาพของสังคมทุกวันนี
1: ้เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวแปะที่กล่องเลยป่ะคะ
0: ใช
1: ่ตรงนั้น
0: อันนี้กล่อง
1: จะเริ่มกี่โมงอะคะ
0: ก็ประมาณ6โมง
1: ประมาณ6โมง
0: 6โมง1ทุ่มประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ไป
1: ใกล้แล้วใช่ไหมคะมาใครงั้นหนูรีบ

0: พราะว่าเราเวทีวันนี้เราฟรีแลนซ์อยู่แล้ว
1: เอาเด็กอบจด้วย
0: ท่านประหลัดครับ
2: ประหลัดครับประหลัดนะ
0: ท่
2: านอยากช่วยฟิล
0: ิ
2: ปป
0: ิน
2: ส์
0: ฟิลิปปินส์ครับโ
3: อ้ชาเลค่ะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์ค่ะเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: เตรียมพร้อมแล
3: ้
0: ว
3: เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นมาถึงแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเจอใครต่อใครแล้วแบบ
0: เป็นคล้ายๆเป็นนักดนตรีนี่จะมีเพื่อนเยอะ
3: ค่ะ
0: นี่ก็เพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด
3: แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังเป็นห่วงนะเพราะว่าอายุนาเชก็แบบมันเดินต่อไปเรื่อยๆล่ะจะร้องเพลงแล้วก็ยังคงทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอิสระทางด้านความคิดยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
0: ๆน่าจะจนตายอ
3: ่
0: ะ
3: จนตายเลยเหรอโอ้นี่เดี๋ยวอายุนะเช70 80ก็ยังขึ้นร้องเพลงนี่หนูนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไง
0: ใจต้องสู้
3: จักรจันทร์นะคะจะมาร้องเพลงทุกคนฟังนะคะเพื่อ

0: ฮะ
1: เหนื่อยไหมสบายมาก
0: ไม่เหนื่อยหรอกสองเพลงสามเพลง
1: สบายสบายเนาะไม่ได้จะร้องต่อถึงกี่โมงคะคืนนี
0: ้ก็ไปเรื่อย
1: ๆ
0: น่าจะอยู่มา4-5 ทุ่ม 5 ทุ่มกว่า
1: จนไป
0: จ
1: นเสร็จเนาะ
0: ใช่
1: ได้เยอะแล้วเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ดีละดีดีมีคนน้อยถ้าเกิดเป็นวันงานนะคนจะเยอะ
1: อย่างนี้เวลาเราไปเปิดที่ไหนแล้วมีคนคอยแบบช่วยอย่างนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีเนาะตอนนี้นี่ก็ใกล้จะเลิกแล้วเสียทุ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโหจิตแล้วมารับมานับเงินกันดีกว่าว่าทำไมมารับของมาไอ้ยะ
0: ขอเชิญทีมงานมานับหน่อย
1: ไหนดูหน่อยว่าเท่าไหร่
2: ผมว่า30ว่า40 150
1: นี
0: ่วันนี้ได้ 1,054 บาทถือว่าได
2: ้
0: ร
2: ว
0: มทับน้ำใจครับเดี๋ยววันนี้ขอมอบให้กับน้องจักจั่นไปเลยนะเพื่อจะได้ส่งวันนี้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ถึงแน่นอน
0: ส่งรายการเข้าวันนี้นะครับขอมอบไปเลยนะคร
1: ับ โอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาละเรียบร้อยถ้างั้นหนูรับอาสานะคะงั้นหนูลาคุณน้าตรงนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะอยากให้แข็งแรงปีหน้าก็แข็งแรงมากกว่านี้ไปละค่ะโอเคพี่ค

0: วัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงเวลาที่ได้มารู้จักณเชสิ่งที่จักรจันมองเห็นนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกของณเชที่อาจดูแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือความเป็นคนนอกกรอบอิสระจากกฎเกณฑ์แต่ก็ยังมีสำนึกห่วงใยสังคมทุกอย่างที่ณเชได้คิดและทำจะมองเรื่องทางสังคมเป็นสำคัญด้วยยึดคำที่ว่าเมื่อเราให้สังคมสังคมจะคืนให้เราโดยทุกแนวคิดจะอิสระจากกรอบที่ทุกคนคิดและทำเลือกเดินตามทางของตนเองสมกับชื่อเชอิสระสัญจร

สูงอายุกับการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปีอาจส่งภัยร้ายต่อสุขภาพได้ซึ่งทำง่ายๆโดยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมใส่เสื้อผ้ามีความหนาเพียงพอห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นออกกำลังกายเป็นประจำเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายกินอาหารร้อนๆหลากหลายให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงโรคที่ควรระวัง 1. โรคติดต่อทางการหายใจเช่นปอดอักเสบติดเชื้อ 2. ปัญหาผิวหนังเช่นผิวแห้งผื่นผิวหนังอักเสบและคันเนื่องจากผู้สูงอายุมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย 3. การกำเริบรุนแรงของโรคในระบบไหลเวียนเลือด 4. ปวดคออากาศที่หนาวเย็นอาจกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้ดังนั้นการรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

วัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองไ

หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปี

0: 60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
2: จักรยานราคา 2,000 ถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงิน

เท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโอ้ดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่ากู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าไปรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเค้าเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เค้าอาจจะเลื่อนจ่ายไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นเขาอาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะ

ะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเรายอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้มีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่า

0: หนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำโอทีเพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลนึงก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับ ให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งซึ่งจะได้ทำได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ขอเสนอธรรมะประยุกต์ในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันในสาระที่ตรงกับวันที่เป็นเทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วจากนั้นวันที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถ้าเราย้อนหลังไป 2,604 ปีก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ธรรมะเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดำเนินมาแสดงธรรมที่สำคัญถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาปฐมเทศนานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนา

ครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งมีผู้ฟังเป็นพระสาวกก็คือท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นผู้เฝ้ารอการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ได้เทศนาพระธรรมเทศนากันนี้จบแล้วท่านโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พระองค์ก็ได้ขนานนามใหม่ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอริยสงฆ์จึงทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง3องค์คือพระธรรมรัตนะซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธรัตนะก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วก็พระสังฆรัตนะก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอริยะระดับโสดาบันเป็นระดับต้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมมาโดยลำดับจนได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับท่านปัญจวัคคีย์โดยลำดับแล้วก็ได้ขอบวชโดยลำดับเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเพราะนั้นวันอาสันหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างน้อยก็สองเรื่องก็คือเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่มีชื่อของธรรมะเรื่องนี้ว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งปัจจุบันเราได้ประยุกต์ธรรมนี้มาใช้ในประเพณีไทยที่สำคัญก็คือการทำบุญอายุวัฒนมงคลต่างๆพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ในโอกาสที่ได้รับการนิมนต์ให้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสอายุวัฒนมงคลหรือการทำบุญอายุท่านก็เจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ซึ่งเนื้อหาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนที่สุดโต่งสองด้านพระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พัฒนาไม่งามนักงามสำหรับชาวบ้านก็จริงแต่สำหรับความเป็นผู้ประเสริฐต้องเดินทางตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาและพระองค์ก็ได้ตรัสเรื่องนี้ในรายละเอียดจนถึงการบอกถึงว่าธรรมะที่จะเดินทางได้นั้นก็ต้องเดินด้วยมรรคมีองค์8เป็นต้นจากนั้นในเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้นำมาเป็นข้อที่ปฏิบัติตามพระพุทธองค์ที่ท่านตรัสว่าตราบใดที่ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็จะยังมีพระอริยะอยู่ในโลกตราบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์หรือของพระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ครั้งแรกในโลกเพราะหลังจากมีธรรมชาติที่เป็นอยู่พระสิทธัตถะได้มาค้นพบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมเป็นการครบสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยดังนั้นในโอกาสที่เวียนมาบรรจบของวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาอย่างนี้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญทำทานรักษาศีลเวียนเทียนถวายสักการะบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่แม้ท่านได้ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามเราก็น้อมนำธรรมะของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนที่พอดีในเรื่องต่างๆที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอย่างเดียวต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นปฏิบัติตนเหมาะสมในโอกาสต่างๆจึงจะเหมาะกับธรรมะเพราะในหลักของมรรคนั้นมีเรื่องความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใดก็ได้ปฏิบัติได้ในทุกระดับเรื่องที่สองในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อธิษฐานจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ในปีนี้ตรงกับวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปการจำพรรษานี้ก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้สำรวจตนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองจากที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นก็ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรักษาตนได้แล้วก็จะสามารถนำธรรมะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับชาวบ้านชาวโลกได้เห็นได้รับในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มาก

0: ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าอารยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้รับการประกาศเป็นธรรมะเป็นอารยธรรมที่สำคัญของโลกโดยที่สหประชาชาติได้ประกาศธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นอารยธรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งเราก็เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระสงฆ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนพระสงฆ์ท่านก็ต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมเหมาะกับการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามราชานังอนวัตติเตตุงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎตามวัฒนธรรมของบ้านเมืองของชุมชนและสังคมไปด้วยตนให้เป็นผู้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมธรรมวินัยของท่านมาปฏิบัติมาเผยแผ่ในขณะเดียวกันชาวพุทธชาวไทยชาวบ้านคฤหัสถ์ก็จะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาปฏิบัติความเป็นผู้มีจิตให้สงบให้จิตผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เรามาปฏิบัติสืบทอดธรรมะที่สำคัญสืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละท่านไปปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาได้เช่นการบรรพชาการอุปสมบทโดยเฉพาะในเทศกาลช่วงนี้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ80ครบ70ปีเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยั่งยืนนานให้ทรงครองสิริราชสมบัติให้ยิ่งยืนนานต่อไปในขณะเดียวกันปีนี้ก็เป็นวันปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนพรรษา84พรรษาพวกเราเข้ามาน้อมใจการปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วเราก็จะได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้น้อมนำการปฏิบัติเหล่านี้มาชำระจิตใจของตนน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมของพวกเราจนถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ก็โดยเช่นเราไปทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษานี้แล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นระยะยาวในชีวิตของเราสืบไป
1: วันอาสาฬหบูชาเช่นนี้เมื่อเย็นมาถึงแต่ระปีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จุดประทีปธรรมขึ้นในโลกได้แก่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ในเนื้อหาพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตสูตรนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่งสองประการประการที่หนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคถือการปฏิบัติทรมานตนด้วยวิธีหลากหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังต่อมาเพราะการถือการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่มีมาของคำสอนก่อนหน้านี้ ว่าเป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นจะต้องมีการประพฤติทรมานตนโดยประการต่างๆเช่นไม่กินอาหารนอนบนพื้นดินใช้เท่าทุรีฉาบทาตัวเดินกระโยกบริโภคอาหารเป็นบางมื้อไม่ดื่มน้ำไม่กินปลากินเนื้อเปลือยกายนุ่งห่มหนังเสือบูชาไฟเสกเวทมนต์คาถาทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์อาบน้ำวันละสามเวลาบูชาดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้จึงทรงปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตตกิลมฐานุโยคไม่มีทางที่จะทำให้บุคคลที่ยังมีความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้นี่ประการหนึ่งเนื้อหาประการที่สองกามสุขันธิกานุโยคคือการประพฤติหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้งห้าคือโรคเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงกับตั้งเป็นข้อประเด็นย่อชื่อว่าประพฤติตามหลักม.5 ม.5 ในที่นี้ม.ที่1ก็คือมังสะให้บริโภคเนื้อม.ที่2คือมัจฉะให้บริโภคปลาม.ที่3ก็คือเมรยะให้ดื่มเหล้าสุราเมรัยและม.ที่4คือเมถุนคือให้ส่องเสพเมถุนและม.ที่5คือมาราหมายถึงให้ดูการละเล่นฟ้อนรำขับร้องทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมเป็นต้นแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามม.ทั้งห้านี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงกับมีรัตติโยรัตติหนึ่งเขาเรียกว่ารัตติวามจาริกสนับสนุนให้สาวกนั้นได้ประพฤติเรื่องการเสพเมถุนมีโบราณสถานที่แกะสลักภาพเมถุนจังว่าที่เราเรียกชื่อว่ากามสุขอยู่ที่วิหารเมืองกาจุระโภคผมเคยได้ไปชมมาซึ่งวิหารดังนี้สร้างมาเป็นมีอายุเป็นพันปีตามผนังมีนั้นมีจิตรกรรมแกะสลักภาพเศษเมถุนจังวาดซึ่งเขาสอนสาวกในรัตินี้ให้มัวเมาอยู่กับเรื่องการเสพสังวาสเรื่องโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะบริโภคปลาเนื้อนะดูการเล่นดื่มสุราเมรัยเสพเมถุนสังวาสจบก็ถึงที่สุดหมดฤทธิ์หมดเดชก็นอนแผ่ถือว่าเป็นที่สุดของความประพฤตินะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเสด็จออกอภินิษฐกรมใหม่ๆก็ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามลัทธิที่นิยมกันในยุคนั้นต่อมาเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ทำให้พระองค์นั้นหมดความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติและไม่สามารถจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์ได้พระองค์จึงทรงปฏิเสธทางทั้งสองอย่างทั้งสองประการและสิ่งที่สำคัญในพระธรรมเทศนาพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงจุดประทีปแนวทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกกันว่าทางสายกลางไม่สุดโต่งไม่ย่อหย่อนให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์อริยมรรคหรือทางอันประเสริฐ8ประการคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจริญใจชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชอบชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการมีสติหรือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นชอบเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เป็นโสการอโรเจในพระองค์ยังได้แสดงต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทานี้เนี่ยไปรู้แจ้งอะไรก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจ4นะรู้แจ้งอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจผู้ที่จะปรารถนารู้จักสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้โดยใช้หลักในการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติ4ประการคือ1ญาตปริญญากำหนดรู้ทุกข์2ปหานะปริญญากำหนดรักสามสัจฉิกรณปริญญากำหนดกระทำให้แจ้งและก็สี่ภาวนาปริญญากำหนดเจริญทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อปฏิบัติได้ครบดังกล่าวทั้ง4ประการแล้วจะทำให้เกิดจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิคือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นญาณังญาณอย่างรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นวิชชา

ความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นพาโรโกความสว่างสวัยดุจดวงประทีปก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติดุจดวงประทีปที่เกิดหรือที่จุดขึ้นในที่มืดฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตสูตรโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะได้รู้แจ้งที่เรียกว่าธรรมจักสุขได้ดวงตาเห็นธรรมได้ญาณอย่างรู้ได้ปัญญาได้วิชาได้แสงสว่างในธรรมเกิดขึ้นธรรมจักสุขในระดับนี้ก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์กิเลส3ประการคือสักกายทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติไอ้ที่ตนปฏิบัติมาในการฝึกทรมานตนนุ่งห่มหนังเสือผิดไม่ถูกศีลปฏิปรมาสวัดศีลพรตที่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นการไม่ฉันปลาเนื้อเป็นต้องที่กล่าวมาไว้ข้างต้นหมดไปได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้มีจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาดังที่กล่าวไว้ว่าทำให้พระพุทธพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพุทธสาวกองค์แรกและทำให้พระรัตนตรัยเกิดครบอย่างบริบูรณ์

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่า

แต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษ

0: มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
1: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยท

0: คนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ฉันอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้าย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อสวัสดีค่ะพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ไปมาดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออล
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค่ะ
0: แม่ดีๆก่อนนี้60นาที
1: 60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ถามตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
1: งั้นดิฉันไม่ถอนค่ะฉันรับภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปด้วยกันไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันค่ะ
3: หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม่
0: นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต่าครับ
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลับอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ3สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน4ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคอรีน5วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
0: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
1: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
5: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาอะไรอย
1: ่
5: าง
1: เงี้ยอ๋อเหรอคะ
0: ช่วงแท็กทีมวัยทองแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
1: 008
0: ครับ
1: ดิฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
5: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
1: ในน้ำเหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะ
5: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
1: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
5: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาอะไรอ
1: ย่างเงี้ยอ๋อเหรอ
5: คะ
1: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
5: ้
1: โอ้ดีจังเลยนะคะ
0: เอาอะควาอาราบิกหรือว่าอาราบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
5: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกของเราและระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
1: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
5: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
1: หน้าอกนะคะ
5: ค่ะ
1: ดีใช่ไหมคะ
5: ดีแน่นอนค่ะ
3: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ

0: นั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
1: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
2: เตะคลิก
1: แล้วดันมือเปลี่ยนด้านแขนเปลี่ยนแขน
2: นะคะเวลาทำยืดตัว
1: ขาตรงค่ะ
2: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
1: ้ขาตรงยังเงาขาวนะคะ
2: ยืด
1: ยืด
2: ยืดไว
1: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
2: ยัง
1: ม
2: ี
1: ลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
2: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
1: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
2: พับพับขาตั้งพับ
1: เตะขึ้นค่ะ
2: พับ
1: ข้อเข่าน
2: ั่นแหละ
1: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
2: ยืดแขนไปพับด้วย
1: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
2: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิด
1: นึงเร่งเร่ง
0: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยักร้าย2 4 8 9ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
2: ยืดขา
1: ทีนี้ยืดขางี้นะคะ
2: ยืดไว้
1: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
2: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
1: ้
2: านข้างยกเริ่มคล่องเริ่มไวข
1: ึ้นเริ่มคล่องเร็วขึ้นกระโดดสลับขา
2: ข้างหลังข้างหลัง
1: แขน
2: ปัดเลย
1: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
2: ่
1: ะ
2: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
1: ใต้น้ำตลอดค่ะ
0: ท่าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
1: กลาง
2: อึ๊บ
1: ดีบกลางอึ๊บ
2: โอเคข้างมือในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซฟแรงนิดนึง
1: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บลัดแรงๆแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
2: ยืด
1: ใต้น้ำค่ะ
2: มืออยู่ใน
1: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
2: ยืดหลัง
1: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
0: และพยักร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยักร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
3: เอาเป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวไหมครับเนี่ย
4: ไหวค
3: ่
4: ะ
3: ขอเสียงหน่อย
4: ไหวค่ะ
3: โอเค
0: โอ้โหสู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยักไร้ของเราหมดแรงหรือไม่
1: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
2: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขาขึ้นลอยไหม
1: ลอยไหมคะ
2: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
1: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
2: สองข้าง
1: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
2: สองข้างยืดออกเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
1: ขา
2: ปึ๊บหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
0: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยักร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
2: วันนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลย
1: ดึง
2: เข่าขึ้นมาไว้ท่านี้
1: ดึงค้างไว้นี
2: ้ดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างนึง
0: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยักร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
1: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้แล้วเร็ว
2: ขอเร็ว
1: จักรยาน
2: ไว
1: ้ปั่นเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันเลยค่ะ
0: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: เรียบร้อยเลยค่ะ
3: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
2: สำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะ
3: เยี่ยมมากเลยครับผม

0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
1: อัลควาแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกไกรสอนสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
5: ครับผม
6: พยัคฆ์ร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอควาแอโรบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยัคฆ์ร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
2: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
7: โอ้โหดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมออ
2: ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
5: ทาราบำบัด
2: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
7: ไปปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
2: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะ อาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
5: 15นาทีก็ปวดแล้ว
2: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุ
5: ง
2: ค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
5: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลาย
7: ิ้มมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยเนี้ยลดลงไปเลยค่ะ
5: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
2: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่เ

0: ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขาแล้วค่ะ
1: อันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนที่ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหมฮะ
0: จริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
1: ่
0: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
1: มหิดลนะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลาอะไรทีเดียว
2: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะช่วยใจได้
1: หน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
0: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได้ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน
1: กำลังจะถามพอดีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู้นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
2: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวอะไรแม่
2: ไม่ใช่เส้นนูดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้อมันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรอย่างเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยใช้งานอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีก
2: หมอ
0: ค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่อง
2: ใช่
0: ต้องทำอย่างครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
1: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: สำเร็จด้วย
1: คร
0: ับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้ายวอยทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้าย
3: วอยทอง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวอยทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
2: ตั้งให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
4: แม่แดงก่อนครับ
2: ต้องพูดกันดื่มน้ำเลยนะ
4: ดื่มน้ำนะครับครับ4 3 2
2: ยินดีต้อนรับสู่คัสอควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นคุณแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
5: สายลับค่ะ
1: สายลับค่ะ
2: อีกแล้วเหรอ
5: ค่ะ
1: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:20

0: นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายรู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ3แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่

เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ผมอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้อย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้เป็นมาดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออ
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค
0: ่
1: ะ
0: แม่ดีๆก่อนนี้60นาที
1: ฮะ60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ถามตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
1: งั้นดิฉันไม่ถอนค่ะจะรับภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปด้วยกันไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกัน
3: หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม
0: ่แม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต๋าครับ
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครับอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ3. สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสักสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 4. ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคลอรีน 5. วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
0: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
1: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาแอโรบิก
1: อ๋อเหรอคะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทองแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
1: 008
0: ครับ
1: ดิฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
1: ในน้ำเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะ
4: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
1: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาแอโรบ
1: ิกอ๋อเหรอคะ
4: ค่ะ
1: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
4: ้
1: โอ้โหดีจังเลยนะคะ
0: เอาควาแอโรบิกหรือว่าแอโรบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
4: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกเราแล้วระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
1: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
4: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
1: หน้าอกนะคะ
4: ค่ะ
1: ดีใช่ไหมคะ
4: ดีแน่นอนค่ะ
3: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับ

0: ให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
1: ทีนี้ก็ค่อยยกขาขึ้นมาค่ะ
2: เตะคิก
1: แล้วดันมือเปลี่ยนดันแขน
2: ขาตรงนะคะเวลาทำยืดตัว
1: ขาตรงค่ะ
2: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
1: ้ขาตรงขาตรงอย่างเงาขาวนะคะ
2: ยืด
1: ยืด
2: ไว
1: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
2: ยัง
1: ม
2: ี
1: ลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
2: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
1: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
2: พับพับขาตั้งพับ
1: เตะขึ้นค่ะ
2: พับ
1: ข้อเข่าน
2: ั่นแหละ
1: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
2: ยืดแขนไปพับด้วย
1: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
2: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิดน
1: ึงเร่งเร่ง
0: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยักร้าย2 4 8 9ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอะไรออกมาให้เห็นเลยนะครับ
2: ยืดขา
1: ทีนี้ยืดขางี้นะคะ
2: ยืดไว้
1: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
2: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
1: ้
2: านข้างยกยกเริ่มคล้องเริ่มไวข
1: ึ
2: ้น
1: เร็วขึ้นกระโดดสลับขา
2: ข้างหลังข้างหลัง
1: แขนแขน
2: ปัดเลย
1: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
2: ่
1: ะ
2: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
1: ใต้น้ำตลอดค่ะ
0: ถ้าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
1: ก้างอึ๊บ
2: อบ
1: บีบก้างอึ๊บ
2: โอเคข้างมืออยู่ในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซฟแรงนิดนึง
1: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บลันแรงๆแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
2: ยืด
1: ใต้น้ำค่ะ
2: มืออยู่ใน
1: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
2: ยืดหลัง
1: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
0: และพยักร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยักร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
3: เอาเป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวนะครับเนี่ย
4: ไหวค
3: ่
4: ะ
3: ขอเสียงหน่อย
4: ไหวค่ะ
3: โอเค
0: โอ้สู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยักไร้ของเราหมดแรงหรือไม
1: ่ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
2: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขา
1: ตัวไว้
2: ไหม
1: ลอยไหมคะ
2: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
1: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
2: สองข้าง
1: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
2: สองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นโอเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
1: ขาเข้า
2: ปึ๊บหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
0: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยักร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
2: วันนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลย
1: ดึง
2: ดึงเข่าขึ้นมาไว้ท่านี
1: ้ดึง
2: โอเค
1: ดึงค้างไว้นี
2: ้ดึงไว้นะดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างหนึ่ง
0: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยักร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
1: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้เร็วเร็ว
2: ขอเร็วจัก
1: รยาน
2: จักรยานไว
1: ้ปั่นเร็วเร็วเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันเลยค่ะ
0: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: เรียบร้อยเลยค่ะ
3: แล้วเป็นไงครับส ายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
2: สำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะ
3: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
0: เอาคว้าแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรสอนสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
2: สวัสดี
4: ค่ะค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
3: ครับผม
5: ยักษ์ร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอควาแอโรบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยักร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
6: โอ้ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหม
4: ออ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
3: ทาราบำบัด
4: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
6: ไปปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
4: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
3: 15นาทีก็ปวดแล้ว
4: ใช่แต่การออกกำลังกายเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุ
3: ง
4: ค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
3: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลา
6: ดีมากเลยค่ะรู้สึก ลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยเนี้ยลดลงไปเลยค่ะ
7: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
4: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้ว

0: นะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขานะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนให้ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหมฮะ
0: จริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
1: ่
0: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
1: ที่ตัวนี้นะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลากันเลยทีเดียว
2: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะช่วย
1: ใจได้หน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
0: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได
1: ้
0: ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน
1: กำลังจะถามพอดีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู
1: ้
0: นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
2: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนุดเดิลนะคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวอะไรแม่
2: ไม่ใช่เส้นนุดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้อมันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรอย่างเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิ
2: ม
0: ที่เราเคยใช้งานอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีกค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่อง
2: ใช่ค่ะ
0: อย่าครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
1: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: สำเร็จด้วยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้อยของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้อย
3: ไว้ทอง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
2: ตั้งให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
4: แม่แดงก่อนครับ
2: ต้องพูดกันดื่มน้ำเลยนะ
4: ดื่มน้ำนะครับ4 3 2
2: ยินดีต้อนรับสู่คัสอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
5: สายลับค่ะ
1: สายลับค่ะ
2: อีกแล้วเหรอ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอ

0: คุณเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมก็คือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงานทำบางอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม่ดูแลลูกหรือคนที่ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เพื่อใครหรืออยู่เพื่ออะไรซึ่งเราก็ควรจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตครับแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของคุณสะดุดลงกับคำว่าสมองเสื่อมเหตุผลในการที่มีชีวิตอยู่ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับ

0: ถ้าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 54 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสมองเนี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี 57
0: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คืออยู่ไปเรื่อยเพราะว่าแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเราก็คิดว่าอยู่ไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสามารถที่จะเสื่อมคือมันต้องเสื่อมไปตามสภาพมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดๆนี้พอเรามาเจอจุดๆนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อมอะไรมันก็คงจะทดถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
1: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟังก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันเดี๋ยวคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่าง

0: ก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
1: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแล้งหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
2: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในโลกอีกใบที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะ
1: แกมาก็ดีละแกโทรศัพท์ใช่ไหมไหน
0: แม่กินขนมอร่อยๆก่อนดีกว่ากุ้ยเชื่อมเจ้าประจำที่แม่ชอบไหมคะมากินก่อนนะ
1: ไม่กินเอาโทรศัพท์กูมา
0: แม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: พียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้งเพียงแค่3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานต้องดูแลลูก2คนและดูแลแม่ซึ่งป่วยภาวะสมองเสื่อม
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
1: แม่โทรหาใครเนี่ย
0: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
2: แม่นี่รำคาญจริง
0: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: หาอะไรคะแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดั่งใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริงๆ
0: อยู่นี่
1: มันไม่ไปไหนหรอกทอนั่นแหละเอาไป

0: แค่3อาทิตย์ที่อยู่กับแม่ทุกวันฉันแทบหมดกำลังใจจนคล้ายจะป่วยตามแม่ไปด้วยอีกคนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะทำอย่างไรกับแม่ดีแม่ฉันสมองเสื่อม
1: เป็นเรื่องจริงที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับความวิตกกังวลความเครียดและความหงุดหงิดไม่พอใจที่ลูกสาวรู้สึกกับแม่เป็นความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่พอใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
2: คนไข้ในระยะต้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของอาชีพการงานสังคมซึ่งซับซ้อนเช่นถ้าคนไข้เคยติดต่างว่าเป็นผู้จัดการนะคะบริษัททัวร์เธอก็เคยจัดการได้เลยว่าลูกทัวร์มาเท่านี้จะต้องใช้รถเท่าไหร่ไปที่ไหนจะต้องติดต่อใครบ้างจัดการบริหารจัดการกันได้เป็นระบบแต่พอถึงเวลาที่คนไข้เริ่มบกพร่องคนไข้อาจจะจัดการได้ไม่หมดเช่นลูกทัวร์ลงแล้วนะคะตัวหัวหน้าทัวร์ก็ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งให้รถไปรับนะหรือว่าอ้าวบอกเขาว่าจะต้องไปตรงนี้บอกลูกทัวร์ทุกอย่างไปเรียบร้อยพอถึงตรงนั้นอ้าวยังไม่ได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับทุกทีที่เคยทำขบวนการอย่างนี้โดยการเตรียมว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนเมื่อไรให้มันราบรื่นเนี่ยเขาจะเสียหายจะบกพร่องไปยิ่งถ้าคนไข้ทำงานที่ซับซ้อนทำงานที่ต้องการความสามารถเยอะและพอบกพร่องไปเนี่ยคนจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ที่ทำงานที่มันไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแค่ถูบ้านถ้าเป็นถูบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาผิดปกติแต่ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นได้แล้วว่ากว่าเขาจะถูบ้านเขาจะต้องเตรียมข้าวเตรียมของนานขึ้นหรือว่าลืมของทุกทีจะต้องมีน้ำมีน้ำยามีนี่ไปเอาตอนนี้เดินสัก3รอบกว่าจะได้ของครบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตอนเริ่มต้นลืมของที่ซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนมากและบางครั้งทำบางอย่างมากเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้ทำบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนทำกับข้าวคนไข้ก็อาจจะใส่น้ำตาลบ่อยครั้งขึ้นคือใส่ไปแล้วจำไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วหรือถ้ากับข้าวที่มันต้องซับซ้อนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนั้นใส่หลังอาจจะทำผิดขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังผิดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ภาษาจะเรียกซับซ้อนนะคะคนไข้จะเสียเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยก่อนบางทีไปธนาคารสมัยก่อนเราก็เดินไปบอกเขาเนาะว่าจะถอนจะนั่นเอาใบมากรอกธนาคารสมัยนี้ก็ต้องไปกดบัตรคิวไปกดใบคิวดูว่าเป็นอะไรเราต้องไปบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรกดใบคิวออกมาแล้วถึงเวลาก็รอเขาเรียกก็ต้องบอกว่าทำอะไรอย่างไรในคนไข้บางคนที่มีความสามารถสมองบกพร่องอาจจะงงกับกระบวนการเหล่านี้เคยมาตั้งหลายครั้งมาธนาคารประจำอาทิตย์หนึ่งตั้ง 2-3 ครั้งคราวนี้กลับงงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรหรือทำไปแล้วก็ไปใส่ผิดขั้นตอนเอาไปวางไว้ผิดที่ก็เป็นได้อันนี้เป็นระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะ2เนี่ยคนไข้จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองเราเรียกเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควรดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราทำกันมาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของการทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ถูกที่ล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้องแล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆลูบๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอเขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปรงหรือบางทีก็เลยไม่แปรงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความ

0: ามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นซึ่งเป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับการเป็นลุงป้าน้าอาแล้วอาจจะไม่รู้จักว่าลูกคืออะไรและอาจจะหลงนะคะสับสนกันอย่างเช่นเคยอยู่กับลูกอันนี้เป็นลูกพอต่อไปเข้าถ้าจะสับสนเห็นว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยนี่กลายเป็นพี่สาวไปแล้วอยู่ไปอยู่มาอ้าวกลายเป็นแม่ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาหลุดหายไปกลับกลายเป็นไม่รู้จักเขาซะแล้วรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ละระดับเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแล้วแต่คนไข้แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนบางคนเขามีกิจกรรมของเขาที่ดูแลสมองเขามีกิจกรรมไปที่ต่างๆพบปะผู้คนถือว่าอันนี้เป็นการกระตุ้นสมองทำให้ความสามารถสมองเขาเหลืออยู่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนลักษณะแบบเดียวกันไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีสิ่งกิจกรรมอะไรกระตุ้นเลยดูทีวีอย่างเดียวดูไปดูมาก็เบื่อนั่งนอนๆอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำไม่ได้วางแผนว่าวันนั้นจะไปหาใครจะไปทำอะไรอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้คนไข้มีการดำเนินของโรคไปในทางที่เร็วลงเร็วขึ้น
1: ครับเราได้ทราบอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่ายังมีภาวะต่างๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ทำให้ญาตินั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลอย่างไรกันบ้างครับ
2: เป็นคุณแม่ค่ะถ้าถามว่าอาการไหนที่เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี่ไม่เริ่มอาบน้ำแล้วก็เริ่มที่จะฉี่รถแต่การที่แกฉี่รถเนี่ยแกมีความเครียดอยู่ด้วยเครียดแล้วแกไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรก็แกก็เปียกหมดแล้วก็เหม็นแล้วก็จะพยายามจะถอนให้แกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำให้แกรู้สึกว่าเอาอาจจะทำอันตรายแกอะไรนี้ค่ะนั่นเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกใจบวกกับเสียใจบวกกับดูแลการแม่ลงเร็วในตอนนั้น
3: คุณพ่ออายุ80คือถ้าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะประมาณปี2ปีหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเขาจะเป็นเยอะขึ้นสิ่งที่แปลกเริ่มจากที่มากขึ้นปี2ปีหลังก็คือเริ่มลืมลูกลืมตัวเราแล้วก็อันนั้นก็จะอึ้งอยู่พักนึงเหมือนกันจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าไม่ใช่บ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันเราบอกมาจากไหนไม่รู้ละแต่มันเพิ่งมาถึงนะมันเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องเอารูปเก่าๆให้เขาดูเขาก็จริงเหรอเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ดูไปดูมาแล้วมันจำไม่ได้เลยนะมันลืมหมดเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะบ่นว่ามันขี้ลืมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมไปเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
4: สามีค่ะสามีก็ป่วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นทนไม่ไหวว่าเอ๊ะเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอ่ะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องด่าเอตโลอย่างนั้นแล้วก็เลยคือเสียใจมากแล้วก็คิดว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
1: จออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพลึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายเป็นนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพลึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างนึงเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งๆที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมที่หลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมที่หลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ยังพูดจายอกย้อนกับหนูได้เลยพูดจาเจ็บแสบด้วยอาจารย์บอกว่านี่มันต่างกันนะคือเขาอาจจะเข้าใจที่เราพูดไม่ครบอ่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ญาติต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะ กับผู้ป่วยด้วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ด6โมงปี๊ด6โมง15อย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรามักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกับเราเลี้ยงเด็กซึ่งอาจารย์ก็ว่ามันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามท่านบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอาจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
1: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันได้หรือไม่ติดตามสัปดาห์หน้าครับ
5: เดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะ อ้าวพี่นับกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
6: ไม่มีเหรออ้าวพี่กล้วยหอม
5: พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
2: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละเปอร์เซ็นต์และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังคิดวางแผนทำเกษตรในช่วงบั้นปลายของชีวิตห้ามพลาดกับช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้นะครับเพราะเราจะพาไปพบกับแนวคิดของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัย64ปีกับการใช้เวลาก่อนเกษียณกว่า10ปีวางแผนและออกแบบที่ดินกว่า30ไร่ทำเกษตรแนวผสมผสานที่มีทั้งแหล่งอาหารสร้างรายได้และให้ความสุขในบั้นปลายของชีวิตครับ
1: สำรับตำรับยายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองค่ะมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาทำเมนูที่ทำจากปูท้องถิ่นให้ดูกันแต่จะเป็นอะไรและปูอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงสำรับตำรับยายนะคะ
0: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนเกษตรก่อนเกษียณให้เสียงบรรยายโดยผมกุ้งพรชัยมาสถิต
1: และน้องทิตินันท์ชนินวงศ์ค่ะ
0: ตอนนี้ทีมงานของเราอยู่ที่สวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า30ไร่ในจังหวัดปราจีนบุรีครับมองจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าที่นี่ปลูกพืชหลากหลายชนิดมากเลยทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและเจ้าของสวนเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผอ. ธีรพลจันทวงศ์ปัจจุบันอายุ64ปีแล้วนะคะพอ.เริ่มวางแผนการเป็นเกษตรกรก่อนเกษียณอายุราชการกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าลงมือทำเกษตรลองผิดลองถูกมาไม่น้อยกว่าจะกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานสร้างทั้งแหล่งอาหารรายได้และความสุขในบ้านปลายของชีวิตแล้วสวนแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
2: คุ้มจันทวงศ์ยินดีต้อนรับครับ
1: เห็นว่าสวนแห่งนี้มีวิสัยทัศน์ด้วยคืออะไรคะ
2: คือวิสัยทัศน์ของคุ้มยันทวงศ์สวนสะอาดบรรยากาศดีผลผลิตต้องมีคุณภาพราคาเป็นธรรมมันจะนำความสุขสู่ทุกคน
0: ช่างเป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดไปเลยแหละครับผอ.แล้วคุ้มยันทวงศ์มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับ
2: พื้นที่ของเราโดยประมาณก็34ไร่นะครับพื้นที่34ไร
1: ่พื้นที่ไม่ใช่น้อยๆเลยจัดสรรพื้นที่ทำอะไรบ้างคะ
2: แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งแล้วก็สระน้ำ

0: ส่วนหนึ่งนาส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลไม้นะครับ
1: ปลูกผลไม้อะไรบ้างครับ
0: ที่นี่ปลูกเลยเริ่มต้นจากไผ่ลำไยสะเดาพริกไทยมะนาวกินจี่มะพร้าวส้มโอขนุนฝรั่งเยอะแยะนะครับ
2: พอ.ธีรพลเล่าว่าเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาปลูกข้าวเป็นหลักค่ะเมื่อซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่เพราะมีเป้าหมายต้องการสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายเพื่อเอาไว้กินและขายสร้างรายได้ที่สำคัญได้มีงานให้ทำคลายเหงาในช่วงบั้นปลายของชีวิตโดยพืชชนิดแรกที่นำมาปลูกก็คือไผ่ค่ะ
0: พื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าสวนเนี่ยที่เราซื้อครั้งแรกเลย7ไร่แล้วแบ่งพื้นที่2ไร่ตรงนี้ปลูกไผ่มันเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงชนิดกินหน่อครับเอาไปต้มเอาไปซุปอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านเขา
1: ว่าแต่ทำไมต้องเป็นไผ่ด้วยล่ะครับ
0: เริ่มต้นเลยเพราะคิดจะทำสวนมันก็ไม่รู้จะปลูกอะไรมันเป็นเรื่องที่ยากกับการตัดสินใจตัดสินใจยากที่สุดคือจะปลูกอะไรผมก็ไปซื้อหนังสือจากร้านหนังสือมาดูเกี่ยวกับเกษตรก็ปลูกไออะไรต่ออะไรเสารถอินทผลัมอะไรต่ออะไรซึ่งเราก็วิเคราะห์บริบทของเราแล้วมันไม่เหมาะก็ไปเจอไผ่ก็ปลูกไผ่เลี้ยงตัดหน่อขายสดคิดว่าเยอะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิดซื้อข้าวต้นหนึ่งมาปลูกมันออกหน่อมา20หน่อก็คือกำไร20เท่าละสมปลูก500กอมันมหาศาลแล้วมันก็ปลูกครั้งเดียวมันก็จะมีหน่อมีลำทุกปี
1: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตระยะยาวนั่นเองครับซึ่งไผ่ที่ผอ.นำมาปลูกเป็นไผ่เลี้ยงสามารถขายหน่อเพื่อนำไปทำอาหารหรือขายลำต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้แล้วที่เห็นใบไผ่กองอยู่เต็มพื้นที่นำไปทำอะไรได้บ้างไหมครับ
0: ใบไผ่จะมีประโยชน์กับสวนนี่มหาศาลเลยทำปุ๋ยแต่ละปีบางปีผมทำปุ๋ยทั้งใบไผ่ทั้งใบไม้ทั้งมูลสัตว์บางปีนี่ร้อยกว่าตันครับผมทำร้อยกว่าตัน
2: เรียกว่าปลูกไผ่หน่อนำมากินได้ต้นก็ขายได้เศษไผ่ก็เอามาใช้ประโยชน์ในสวนแถมใบไผ่ยังทำเป็นปุ๋ยได้อีกเป็นตันๆสรุปแล้วแค่ไผ่ชนิดเดียวทำประโยชน์และสร้างรายได้ต่อปีสักเท่าไหร่คะ
0: ตัวไผ่เนี่ยขายไผ่แต่ละปีเนี่ยทั้งเง่าทั้งลำเนี่ยก็จะ 2-3 หมื่นบาทเพราะเราไม่ได้ขายทั้งหมดเราจะบอกเลยว่ากอนี้ตัดไปเหลือไว้กี่ลำประมาณกี่ลำมูลค่าของมันที่ประเมินไม่ได้ก็คือประโยชน์ที่เราไปใช้ในสวนเราไปค้ำลำไยเราทำหลุมมะนาวมาก่อนทำมะนาวเราดูทำคอกมะนาวตัดไม้ไผ่ที่เป็นหมื่นๆท่อนถ้าเราไปซื้อเขาตัวนั้นเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปเยอะเลย
1: นอกจากไผ่ที่นี่ยังมีสวนมะนาวซึ่งแต่ก่อนผอ.ทำมะนาวนอกฤดูนะครับแต่การดูแลยุ่งยากจึงหันมาทำมะนาวในฤดูแทนและมะนาวของที่นี่ใช้การดูแลแบบอินทรีย์ลดการพึ่งพาสารเคมีในการกำจัดแมลงและศัตรูพืชครับ
0: เมื่อก่อนเราทำมะนาวครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโรคภัยแค่เจ็บของมะนาวพอมะนาวเป็นโรคก็จะใช้ยาสารเคมีนะทีนี้พอใช้ไปเราเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นแคงเกอร์ก็ดีนอนชอนใบก็ดีใช้ยาฆ่าแมลงเสร็จแล้วเราเอาไปขายให้ผู้บริโภคเรากลัวเขาไม่ได้ล้างอ่ะเราคิดแล้วอ่ะ จะใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีมันไม่ได้เพราะมะนาวมันขีดบ่อยแล้วเราเองก็จะอันตราย
2: พอเลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีแล้วพอออกแก้ปัญหายังไงคะ
0: ผมก็ไปศึกษาเรียนรู้ก็ปรากฏว่าน้ำส้มควันไม้มันจะช่วยไล่แมลงได้ส่วนแคงเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้พวกสารประกอบทองแดงมันอันตรายผมก็ไปเจอว่าด่างทับทิมมันใช้ได้ผมก็ไปทดสอบดูนะแคงเกอร์ขึ้นเปลือกเป็นเกล็ใบขึ้นขี้กากเต็มไปหมดเลยผมก็เลยใช้ด่างทับทิมฉีดปรากฏว่ามันหายผมก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีในสวนมะนาว
2: ปัจจุบันที่สวนแห่งนี้มีมะนาว 1,200 ต้นค่ะ

0: ็นพันธุ์แป้นพิจิตรกับแป้นรำไพเป็นหลักซึ่งเป็นมะนาวที่มีตลาดรองรับส่วนความรู้เรื่องการปลูกมะนาวจะปลูกแบบไหนปลูกอย่างไรพอ.ไปเรียนรู้มาจากไหนคะ
1: ถามว่าทำเกษตรผมก็ไม่มีความรู้อะไรนะผมเป็นครูมาแล้วก็จบช่างกลด้วยเด็กช่างอ่ะเราก็ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเด็กช่างจะมีความละเอียดใช่ไหมเป็นครูคนใฝ่รู้มันก็จะมาประกอบกันมันก็ติดเป็นนิสัยมาพอมาเป็นครูก็ใฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้ไม่รู้ก็ค้นคว้ามาก่อนวิเคราะห์ห้องสมุดสงสัยก็เปิดใน YouTube เสร็จจากงานมาก่อนจะนอนก็เปิดใน YouTube จะดูเรื่องปุ๋ยดูเรื่องอะไรต่ออะไรการตอนกิ่งการเสียบยอดก็ติดตามมันมีทุกอย่างนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดูแล้วก็ทำ
2: ด้วยวิธีการทำเกษตรแบบเปิดรับข้อมูลใหม่ๆเสมอพร้อมเรียนรู้และลงมือลองผิดลองถูกทำให้ที่นี่กล้าที่จะทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกเพกาไว้กับพริกไทยปลูกลำไยร่วมกับกล้วย
0: และเมื่อระบบนิเวศมีความหลากหลายทำให้ที่นี่มีไก่ป่ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากค่ะทีมงานก็เลยต้องระมัดระวังไม่ให้เดินไปเหยียบแม่ไก่ที่กำลังซ่อนตัวฟักไข่แบบนี้ค่ะ
2: และถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นที่หันมาสนใจทำเกษตรเริ่มมาได้อย่างไรครับ
1: เมื่อก่อนที่จะมาทำเกษตรผมก็ทำมาหลายอาชีพนะขับวินมอเตอร์ไซค์นะรับราชการ C5 ใส่เครื่องแบบรองจากอาชีพรับราชการก็คือผมรับจ้างเขียนแบบบ้านเราต้องหางานใหม่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นมันไม่มั่นคง
0: แล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผอ.สนใจมาทำเกษตรอยู่ตรงไหนคะ
1: ทีนี้จุดเปลี่ยนเลยจริงๆที่จะมาทำเกษตรก็คือผมไปเจอรุ่นพี่ที่เขาเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วผมก็ถามว่าพี่ช่วงนี้เกษียณแล้วไปทำอะไรเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกษียณไปแล้วมันก็ไม่มีงานอะไรให้ทำก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านไปเยี่ยมลูกบ้างเป็นข้างคราวบางทีเขารับหลานมาเลี้ยง
2: พอมองเห็นว่าชีวิตหลังเกษียณจะเป็นแบบนี้พอ.คิดอย่างไรล่ะครับ
1: ผมก็นั่งคิดตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเกษียณตอน60แล้วเราไม่ตายอ่ะเราต้องอยู่อีก20ปีเกิดสมมุติว่าอีก20ปีเราจะทำยังไงแล้วจะอยู่ตรงไหนถ้าเกษียณไปแล้วเงินเดือนมันก็ลดลงไอ้รับราชการเขาน่ะเขายังขึ้นทุกปีไอ้เราเกษียณแล้วเงินเดือนลดลงเบี้ยประจำตำแหน่งก็ไม่มีหนี้สินยังคงเดิมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
0: นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกบ้างคะ
1: เราอยู่กับนักเรียนอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับสังคมของความจอแจตั้งแต่อายุ19ปีจนเกษียณ60ก็41ปีแล้ววันหนึ่งเราเกษียณมานั่งอยู่ที่บ้านอะโรคซึมเศร้าจะถามหาไหม
0: เมื่อคิดจะทำเกษตรด้วยเหตุผลสร้างรายได้และไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาเพราะกลัวโรคจะถามหาความน่าสนใจอยู่ที่ผอ.วางแผนการทำเกษตรก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกว่า10ปีทำไมต้องทำแบบนั้นคะ
1: คือเกษตรมันต้องเป็นการลองผิดลองถูกผมไม่รู้ตลาดผมรับราชการมาทั้งชีวิตผมไม่รู้เลยว่าผมจะปลูกอะไรไปขายที่ไหนมันมองไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาพอสมควรกว่าจะเกษียณผมใช้เวลา10ปีผมบอกผมซื้อที่ปี51 52ผมทำผมเกษียณปี62ผมมีเวลาอยู่10ปี10ปีนี่ผมจะต้องลองผิดลองถูกในสวนนี่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะลองด้วยประมาณ3รอบถ้าผมปลูกพืชชนิดนี้ปลูกไปเสร็จ3ปีได้ผลผลิตตลาดไม่เวิร์คไม่ประสบความสำเร็จผมก็จะมีเวลาเหลืออีก7ปี6ปีผมก็มาปลูกอย่างอื่นอีกสัก3ปี4ปีถ้าไม่ดีผมยังมีเวลาปลูกอย่างอื่นอีกภายใน10ปีก่อนเกษียณเนี่ย
2: แล้วถ้า10ปีไม่ประสบความสำเร็จล่ะครับ
1: ถ้าภายใน10ปีมันไม่ประสบความสำเร็จผมก็คิดว่าจะเลิกก็จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ตกจนกว่าจะหมดอายุขัยไปก็คิดอย่างน
2: ี้และช่วงที่ทีมงานมาถ่ายทำเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตผอ.ธีรพลบอกว่าเป็นช่วงฟื้นฟูต้นไม้ในสวนก็เลยจัดให้มีกิจกรรมตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งลำไยซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินเหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงแบบนี้ครับ
0: นอกจากการปลูกพืชเพื่อขายผลสดแล้วนะคะผอ.ธีรพลยังต่อยอดผลผลิตเป็นสินค้าแปรรูปอีกหลากหลายชนิดอย่างวันนี้ที่ทีมงานมาถ่ายทำ

0: ช่วงทำกล้วยตากพอดิบพอดีว่าแต่ทำสวนก็ว่าเป็นงานหนักแล้วทำไมผอ.ยังจะทำเรื่องแปรรูปด้วยล่ะคะ
1: คือการแปรรูปเนี่ยมันมาอยู่ในความคิดตั้งแต่เริ่มต้นเราปลูกพืชหลักปลูกลำไยปลูกอะไรต่ออะไรดินเราไม่ดีเขาก็บอกให้เอากล้วยมาปลูกเป็นพืชเขาบอกดินตรงไหนที่เอากล้วยมาปลูกอะต่อไปมันจะเป็นดินที่ดีมันมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยเขาบอกเราก็ไปหากล้วยมาปลูก
0: เริ่มจากปลูกกล้วยเพื่อฟื้นฟูดินแล้วพอกล้วยออกลูกก่อนลำไยทำไมไม่ขายผลสดไปล่ะคะ
1: ทีนี้มันเริ่มทยอยออกลูกมาเอาไปขายตลาดเราไม่ใช่ลูกค้าประจำเขาก็ไม่รับเสร็จแล้วเจ้าที่รับก็กดราคาเราให้เราหวีละ5บาทเครือมี8หวี8 5 40การบริหารจัดการเราไม่ดีเราไม่ได้สุกพร้อมกันแก่พร้อมกันที่จะตัดเป็นเที่ยวรถค่าน้ำมันรถก็ไม่พอแล้วก็ยังพูดเอาบุญคุณกันอีกเนี่ยทำไมใช่ของพ่ออ้อนี่ไม่ได้ซื้อไว้นะอย่างนี
2: ้อ๋อพอขายสดโดนกดราคาแถมต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่คุ้มทำยังไงต่อครับ
1: ทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่นับถือกันจากกระบินเขาเข้ามาเยี่ยมที่สวนคุยไปคุยมาก็บอกพ่ออถ้าพ่ออทำเกษตรแล้วแปรรูปไม่เป็นพ่อเลิกคิดนะมันจะทำให้ผลผลิตของพ่ออีกเสียหายถ้าจำหน่ายไม่หมดหรือว่ามันขายไม่ทันเนี่ยก็เริ่มคิดถึงเรื่องแปรรูปเอาตายแล้วกล้วยเรามีทำไมเราไม่รอกล้วยเราแปรรูปมันเป็นรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงกว่าที่ลำไยจะโตกว่าจะเก็บผลผลิตได้3ปี4ปีนะ
0: แล้วทำไมต้องเป็นกล้วยตากล่ะคะ
1: ถ้ากล้วยฉาบกล้วยเชื่อมก็ต้องมีกระทะมีน้ำมันมีน้ำตาลยุ่งยากเวลาเราก็ไม่มีถ้าเป็นกล้วยตากมันก็ใช้กล้วยกับแดดเราก็ลองเอาไปให้พระพุทธชิมมันก็เริ่มจะดีนะตอนหลังมาก็มันปริมาณมันเยอะขึ้นผมก็จะซื้อกล่องพลาสติกมาใส่แม็กเย็บทำสติ๊กเกอร์มาติดก็เอาไปขายไปประชุมบังแฟร์แล้วต้องขายปรากฏว่าเขาก็ว่ารสชาติเรามันดีมันนุ่มมันฟูผมก็เลยเอาไปเข้าโอท็อปทางโอท็อปทางพัฒนาชุมชนก็เรียกไปอบรมแล้วก็ได้หลักการตลาดได้วิธีการบรรจุต่างๆก็จึงมาแปรรูปกล้วยเป็นปัจจุบัน
2: แสดงว่าการแปรรูปเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับ
1: คือหลังจากที่เราแปรรูปกล้วยแล้วก็แนวคิดที่ว่าทำการเกษตรแปรรูปเป็นให้เลิกผลผลิตผมในสวนหลังจากที่จำหน่ายไปแล้วหรือว่าเหลือจากจำหน่ายผมจะแปรรูปทั้งหมด
2: แล้วที่นี่แปรรูปอะไรบ้าง
1: ผมทำนาผมเคยเอาข้าวปลูกไปขายเขากดราคาผมผมก็มาทำให้ข้าวกล้องบรรจุขายนะครับมะนาวมันราคาตกผมก็มาดองเอามาดองมาทำแช่อิ่มพริกไทยผมไม่ขายพริกไทยสดผมก็มาตากแห้งทำให้พริกไทยแห้งขายนะครับมันก็จะแปรรูปอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้ผลผลิตที่แปรรูปมันสามารถจะทำราคาได้ชดเชยส่วนที่มันจะเสียหายนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ได้นาน
2: และการได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายบนฐานการเกษตรมันให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
1: คือหลังจากที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบราชการทำตรงนี้มันก็ผิดวินัยนะทำตรงนี้ผิดจรรยาบรรณนะมันมีกรอบทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แต่ทำเกษตรเนี่ยมันอิสระมันโล่งมันยกภูเขาออกจากอกอ่ะ
0: นอกจากจะเป็นอิสระยังมีอะไรที่ผอ.มองเห็นอีกบ้างคะ
1: อาชีพราชการมันไม่ใช่มรดกนะมันไม่ใช่มรดกไม่ใช่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วบอกให้พ่อเกษียณแล้วเองไปเป็นผู้อำนวยการแทนพ่อทีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเอาอาชีพรายได้มาสร้างมรดกสร้างมรดกมาทำคือทำสวนทำอะไรก็ได้แล้วแต่บริบทของแต่ละคนบางคนก็ไปเปิดร้านค้าไปทำอู่ทำอะไรแต่แล้วแต่คุณจะชอบนะแต่ผมมาทำเกษตรถึงเวลามาผมก็ยกให้ลูกให้หลานได
2: ้พ่อมองเรื่องการเกษียณไว้อย่างไรครับ
1: เกษียณไม่ใช่ตายเกษียณไม่ใช่ตายถ้าเกษียณแล้วตายไม่ต้องไปทำอะไรหรอกแต่เกษียณคือการเปลี่ยนอาชีพใหม่เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่

0: และการสร้างพื้นที่ผลิตอาหารแบบนี้นอกจากสร้างรายได้และความสุขแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวยังไงคะ
1: ตรงนี้มันยิ่งกว่าตู้เย็นของครอบครัวผักริมรั้วผมมีทุกอย่างคลองผมมีปลานาผมมีข้าวผมบอกกับลูกว่าถ้าเกิดศึกสงคราม6เดือนผมก็พ่อไม่ต้องออกจากสวนเลยก็ยังอยู่ได้
2: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผอ.ธีรพลที่เลือกเตรียมความพร้อมของตัวเองแต่เนิ่นๆเพื่อจะเป็นเกษตรกรในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่ได้รับนอกจากความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีรายได้มีมรดกให้ลูกหลานและมีแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นความสงบสุขในช่วงบ้านปลายของชีวิตอีกด้วยและถ้าผู้สูงวัยท่านใดอยากมีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ก็ลองวางแผนแต่เนิ่นๆกันดูนะครับ
0: และสำหรับในช่วงต่อไปนะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันนะคะว่าวันนี้เมนูเป็นอะไรและน่ากินแค่ไหนจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวรู้แน่นอนค่ะแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้ากับบรรยากาศชุมชนเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะสงบสบายใจแล้ววันนี้เราก็พามาอยู่ที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองนะคะที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าเรามีนัดกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นและเขาคนนั้นก็คือณแต๋วค่ะซึ่งเมนูที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือผัดผงกะหรี่ปูดำ
3: เป็นอาหารยอดฮิตของเราภาคตะวันออกหรือเราในจังหวัดระยองก็ว่าได้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบในท้องถิ่นเราก็มีปู
4: ปกติเห็นแต่แบบปูม้าผัดผงกะหร
3: ี่
4: แล้วปูดำทำนี่มันจะอร่อยใช่ไหม
3: ปูดำจะอร่อยที่สุดเพราะปูดำจะราคาแพงกว่าปูม้าปูม้าน่ะทำผัดผงกะหรี่เนี่ยถามว่าอร่อยไหมบางคนเขาบอกว่าปูม้าจะแกะได้ง่ายมากเพราะตัวเขาจะนิ่มกล้ามแล้วก็นิ่มแต่ตามความรู้สึกแล้วก็คนวิถีชาวบ้านอ่ะเขาปูดำจะอร่อยฝาหนึ่งเนื้อจะหอมเนื้อเขาจะหอมแล้วก็เนื้อเขาจะแน
0: ่
3: น
0: ณแต๋วชวนพวกเรามาถึงที่บ้านนั่นก็เพราะว่าวันนี้ณแต๋วจะพาออกไปหาปูดำกันค่ะ
3: บ้านเราติดคลองเนาะติดชายทะเลมันทำให้วิถีของเราเนี่ยติดอาชีพประมงการหากินไม่ว่าจะเป็นปูหรืออาหารทะเลต่างๆเนี่ยมันจะหาได้ง่ายมันเป็นอาชีพของเราที่เราจะลงไปหา
0: ปูดำเป็นสัตว์น้ำกร่อยลักษณะของปูดำมีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลแก่ซึ่งชาวบ้านจะหากินปูดำได้แค่ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะ
4: ปูเนี่ยค่ะต้องไปช่วงเวลาไหน
3: ไปได้ทุกช่วงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำลงน้ำขึ้นถ้าน้ำขึ้นน่ะเขาก็จะไปวางรอบเหมือนเราไปวางไปวางในคลองส่วนน้ำแห้งเราก็จะวางตามป่าตามร่องคลองเอาไปวางไว้พอน้ำขึ้นพวกปูพวกอะไรเขาหากินเขาก็มากินเหยื่อที่เราดักไว
0: ้เวลาผ่านไปสักพักใหญ่ณแต๋วก็ชวนพวกเรากลับไปทำอาหารกินเพราะปูดำที่ได้มาวันนี้ก็น่าจะพอทำอาหารแบ่งกินกันครบแล้วซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีไข่ไก่น้ำตาลผงกะหรี่นมจืดน้ำปลากระเทียมหอมใหญ่ต้นหอมและขาดไม่ได้คือปูดำ
3: พอมาถึงเนี่ยปูเนี่ยเขายังไม่ตายเนอะทำยังไงล่ะถึงเราจะทำก็ได้เอาไปน็อกน้ำแข็งหัวหอมเนี่ยเราต้องหั่นนะพอเราหั่นแล้วเราก็ผ่า2แล้วก็เราก็ผ่า4เป็นลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋าใหญ่ไม่ได้ลูกเต๋าเล็กเอากระเทียมตำใส่ครกตำตำตำตำตำตำตำพอละเอียดเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ใส่น้ำมันตั้งกระทะคอยทีนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะไข่นมจืดผงกะหรี่ตีเครื่องปรุงรสจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาตีใส่คนในกะละมังคือปรุงให้เรียบร้อยตรงนั้นเลยค่ะพอน้ำมันร้อนเสร็จเราก็เอากระเทียมใส่ไปเจียวให้หอมแล้วก็ใส่หอมหอมใหญ่กับพริกหวานใส่ไปเลยคน

0: เอาปูใส่คนให้มันสุกในกระทะพอปูเสร็จสุกเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราผสมไปแล้วผัดพอสุกปั๊บเราก็ชิมดูรสตามใจชอบที่เราชอบรสไหนรสอะไรแล้วแต่ที่เราชอบ
1: นี่แหละค่ะหน้าตาผัดผงกะหรี่ปูดำกลิ่นหอมมากและน่ากินมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองชิมก็มาที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองได้เลยนะคะ
2: ทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรย
3: และสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรลับในการทำอาหารสามารถแบ่งปันสูตรต่างๆให้เราได้นะคะในช่วงของสำรับตำรับยายโดยสามารถเข้าไปแชร์ไปแบ่งปันกันได้นะคะทางเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือทาง Facebook หรือ YouTube รายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอตัวและเอาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: 1 2 3ยกเลยจากน้ำตาลเลยครับลุยไปเข้ามาได้เลยทางยังไม่หมดไฟ
5: หกสิบห้าได้เลยกับท้ายถังอยู่นะ
4: 1 2 3เดินตรงมาเลยมองซ้ายมองขวามาเลยครับ
6: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทูปชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงใครกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้น

นอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีก

นะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้ศาลขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่มั้ยค
2: ะคุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยแต่กันอะไรคุณแม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โหอันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอ้า
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เอ้าเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้งแรก
2: แม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายไม่ก็ไม่ต้องซื้
2: อเอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซิ่ง
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
5: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
6: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
7: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
8: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบๆกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
9: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะ
2: ครับผม
9: ต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
2: เ
9: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
10: ถ้าวัคซีนกับผู้สูง

0: ยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
1: ยังไม่ทราบ
2: ไม่ทราบ
3: ฉีดค่ะฉีดค่ะเราต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
4: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว
5: ้มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควร
6: ก็หลักๆนะจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
5: ่โอเคอัน
6: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
5: ้
6: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
5: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
6: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดจ
5: ับ
6: มั้ยไม่รู้จัก
5: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
6: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตี
5: บแล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
3: ไป
5: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะบ่ายไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
7: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
5: แถวๆนี้มีนักเที่ยวอยู่
3: เกียวนะนี่เนี่ย
5: นี่ไง
3: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึง
5: สว
3: ั
5: สดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่ปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มไหมครับ
8: ค
5: ่
8: ะ
5: อ๋ออร่อยแล้วเหรอ
8: กินลงดูสิถ้า
6: ไปอร่อยแล้ว
5: อร่อยแล้ว
8: น้ำจิ้มเราก็ต้อง
3: แม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินกล่องนะอาเถินใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียก็เรื่องของเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงใส่บุญโอ้ยเหนื่อยนะ
5: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
6: อีเปรตเนาะ
5: อะไรนะอีเปรต
6: อีเปรต
5: เออไม่ใช่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
6: ขนมปังชีสยืด
3: ก็ไปดื้อนะ
5: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโดแต่ลองพูดสิ
3: ชีสสปริโด
6: เหมือนอะค่ะ
5: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
7: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
5: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย
6: ค
5: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่ไม่เคยได้ยินไหม
3: ไม่รู้ว่างูสวัดเกี่ยวกับงูหร
5: อมันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
3: เ
5: ออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
6: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
5: ครับ
6: ซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆเราจะเป็นอีสุอีใส
5: ครับ
6: แต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ปี
5: ครับ
6: ไอ้ไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
5: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
3: เว้ยทุเรศ
6: หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อกถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
5: ม
6: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
5: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่า หมอทีนี้ถ้าเกิดวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
6: ับ ค่ะวัคซีนคุณสวัสดิ์ตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
5: อยู่ได้กี่ปี
6: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนคุณสวัสดิ์เป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
5: โอ้ไม่แพง
6: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
5: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
6: เข็มเดียว
5: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เองโอเคคุ้มมากคุ้มมากนะครับไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเจ๊ครับ
3: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุเรศนะแม่ฟัง
5: ให
3: ้เขา
5: แม่ฟังให้จบ
3: อันนี้เสียงานนี้ยัง
5: เอาแต่เดี๋ยวพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
3: นี่ถ้าคนมาหวังกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
6: มันหวานใช่
5: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
1: ร้านช
5: อสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
6: ขนาดไหน
5: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
3: ชอสอนแก้ว
5: แก้วอะไรแก
6: ้
5: ว
6: แก้ว
5: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับ
6: ไม่คิดตังค์ไม่ได้ด้วย
5: เดี๋ยวไม่ได้มันจะอายอะสิมันจะอายแม
3: ่เขาให้ฟรีแล้วมันก็จะเอา
5: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
3: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์เพื่อคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
5: ่ก็ใช่ไงอ
3: ย
5: ่
3: าไปเอาเห็นฟรีเขาเอามาตั้งเยอะแยะทุกเร
5: ื่อง
3: นะ
5: แม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
3: เอามาคืน
5: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
6: ข
5: ้าวต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊แม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
3: ขอบคุณมากนะขอบคุณมาก
5: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
6: มันนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้หน่อย
5: พอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
3: อันนี้เสียงานนี้ยัง
5: เอาแต่เดี๋ยวแม่พี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
3: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคงขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่จะคิดตังค์นะจริงๆถ้าแม่ก็คิดว่าดิ้งเดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
5: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
6: ตัวใหญ่มาก
5: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
6: ใช่
5: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
6: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
5: ครับ
6: นะเพราะนั้นเนื้อแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
3: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
5: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
3: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
5: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
6: ว่า
5: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
6: ะ
5: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
6: วันนี้เราไปฉีดวัคซีน
5: พาแม่ไปต้อง4ตัว
6: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
5: ยังไม่รู้เลยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
6: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
3: ่ไข้หวัดใหญ
6: ่มีวัคซีนปอดบวม
5: วัคซีนปอดบวม
6: วัคซีนงูสวัด
1: ตัวแล้วนะ
6: แล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอันนึง
5: 4ตัว
1: มีไว้ขนาดนี้ก็มี
5: ใช่
6: ใช่60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
1: แม่มาแล้ว
5: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
6: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
1: เป็นคนใต้ค่ะ
5: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
1: ไม่ใช่คุณโซเฟ
5: ียแม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
1: จ้าจำได้จ้า
5: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
6: ะ
5: ไอ้หนึ่งในสี่เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
6: ไม่มี
5: ไม่มีเลย
6: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต่อทั้งหลาย
5: คุณพี่ครับโทษครับ

0: ปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
1: 45ย่าง46แล้วค่ะ
0: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
2: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
0: ้อ้าว
2: นะ
0: พี่คนจะฉีดนะ
2: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีกับบาดทะยักอันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่ง
0: สิบปีครั้ง
2: ส่วนอีกสองวัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
0: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
3: ้
0: ออกแรงเยอะๆสิ
4: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
0: ฮะ
4: หนัก
0: รออะไรเนี่ยรออะไร
4: ต้องคุณ
0: ไม่หมอรออะไรช่วยต้องสิเอ๊ยืนรออยู่ได้อะ
4: รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
0: เอา
5: แล้วมีแต่กิน
0: ทำไมอ่ะ
4: ทำไมมีแต่กินกินไม่หยุดสักทีเลยนะเรา
6: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
0: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
2: ใช
0: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
2: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
0: ครับ
2: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
1: จะเป็นป้องกัน
2: ถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
0: คร
2: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
0: ครับ
2: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
0: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
2: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
0: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
2: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
0: โอ้
2: ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
0: อ่ะเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,200 จ่ายมา
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
0: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยัก
2: ค่ะ
0: คนเราจะโดนปลูกฝังว่าเด็กไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
2: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม
0: ้อ๋อก็เป็นหรอ
2: ที่มันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
0: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
2: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
0: ครับ
2: นะคะ
0: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
2: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนไม่จะไปฉีด
0: ครับ
2: เช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได้
0: ก็ได้
2: อันที่สองคือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆ นะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
0: ้
2: ค่ะอันที่สามก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
0: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
2: อะไรไหม
0: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็ก เขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอ่ะตอนเรางอแง
2: ว
0: ่
2: าอ
0: ัน
2: นี้คือธรรมชาติ
0: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
4: ้อันนั้นคือเก๋เราคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
0: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
4: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
0: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
2: โอเคโอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
0: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นลุยนิดนึงไปมั้ยไปมั้ย
2: ไป
0: เอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปแม่ไป
6: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
0: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวเอวเอวเอวเอวมาเร็วๆๆเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยไม่เป็นไรหมอเราไปนู่นหมอไปนู่นกัน
4: เฮ้ย
0: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
4: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
0: อัลปาก้าอัลปาก้า
4: อัลปาก้าน
0: ี่ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: ี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ยง
1: ยังเขียนภาษาจีนด้วยเซิงยี่ชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงยี่ชิงหลงคือว่าขายดีดี
2: ขายดีดี
0: ขายดีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วก็สามคนร้อยห้าสิบเหรอ
2: แต่คนละห้าสิบ
0: รวมกันแล้วไงคนละห้าสิบเอง
3: ห้าสิบบาท
0: มามามามามา
2: คนละห้าสิบแต่ได้ใบเดียว
0: อ่ะแม่นั่งแม่นั่งอย่างงี้เฉียบเฉียบ
1: เฉียบ
0: อย่างงี้
3: โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาก็ปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดนะ
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ่
1: ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอ
2: ี
0: กทีนึงครับ
2: แรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโกลบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอจะพูดนี่ทันที
2: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
0: ก็ถ้าถีบวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
1: เว้ยเว้ยเว้ย
0: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบายเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมา
1: เอาเว้ย
0: มาติ้งมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเรา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
2: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
2: ไม่เดี๋ยวไปเอาใหม่
1: ไม่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเอาใหม่ก่อน
1: เดี๋ยวต้องถามแม่ดูหนึ่งแม่ต้องจ่ายตังค์นะ
2: ที่ระทึกที่ระทึก
0: ที่ระทึกฟรี
1: เป็นที่ร้านเลย
0: นะแม่นะขอมอบให้นะ
1: ขอบคุณมาก
0: สวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
2: สวยนะ
0: สวยไหม
1: สวยสวย
2: เด็กสวยเสื้อสวย
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
2: ไม่ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่า
1: นี่ต้องพูดเสียงดัง
0: ตำรวจมาคุมแล้ว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดฉันบอกไม่ต้องกลัว
0: ก็เรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
1: มาโฆษณาแล้วเขา
0: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
1: เอ๊ะถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
0: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมแล้วนะ
4: คุณใหญ่พาซ่า
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
6: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับรายการอย่าง At Heart ค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่นำเสนอสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกินการอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายรวมไปถึงการดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการฝังเข็มมาฝากคุณผู้ชมมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางและก็หนังศีรษะล้านก่อนวัยน่าสนใจใช่ไหมคะติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช้าเช้าอากาศดีมากๆเราต้องยืดเส้นยืดสายกันสักนิดนึงจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

0: วันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารคอนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงนะคะบริเวณคอเราสามารถนะคะทำท่านี้นะคะได้ทุกที่นะคะทุกเวลาที่เราสะดวกเพราะเราใช้เวลาไม่มากค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งกับพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะมืออ้อมด้านหลังค่ะจับศอกสองข้างค่ะดึงหัวไหล่ลงนะคะไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะช้าๆยาวๆค่ะหายออกค่ะกดคางชิดอกค่ะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังคอค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแงนหน้าค่ะค้างไว้อีก3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะพยายามดึงใบหูค่ะให้ใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะโดยที่ไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆค่ะแล้วค้างไว้3-5ลมหายใจหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านขวาค่ะให้ใบหูขวาค่ะใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะเหมือนกันนะคะ 3-5 รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหันให้สุดนะคะพยายามให้คางตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองไปทางขวาค่ะพยายามให้คางค่ะตรงกับหัวไหล่แล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหมุนลำคอนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะกดคางชิดอกค่ะหายใจออกค่ะหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะให้ใบหูค่ะใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางขวาค่ะให้ใบหูใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงกลับมาค่ะทำซ้ำเช่นกันนะคะ 3-5 รอบนะคะหายใจเข้าค่ะต่อไปค่ะแงนหน้าค่ะยืดลำคอออกไปค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปซ้ายค่ะช้าๆหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปขวาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ
1: เห็นต้นอ้อไหมคะถือปิ่นโตมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายทำเองได้มีประโยชน์และก็อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ต้นอ้อเป็นคนทำนะคะวันนี้เรามีเชฟหนุ่มหล่อหน้าตาดีขอต้อนรับเชฟบุ๊คค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เห็นไหมคะหล่อหน้าตาดีเนาะแถมทำอาหารอร่อยด้วยวันนี้เชฟบุ๊คมีเมนูอาหารอะไรมาแนะนำคะ
2: วันนี้เป็นเมนูง่ายมากครับผมเป็นแซนด์วิชผลไม้กับแยมธัญพืช
1: โอ้โหพูดผลไม้ธัญพืชรู้สึกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ
2: เพื่อสุขภาพเลยครับผมแต่ก็อร่อยด้วยครับผม
1: มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
2: ก็เราจะใช้เป็นแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังแน่นอนวันนี้ผมเลือกมาเป็นขนมปังโฮวีตครับซึ่งดีแน่นอนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมก็จะแบบไม่อ้วนเกินไปโฮวีตในกินแล้วก็เหมือนกับเป็นกากใยด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: ก็คือดีกว่าขนมปังที่แบบเป็นสีขาว
2: ใช่ครับผม
1: เป็นโฮวีตจะดีกว่านะคะ
2: ครับแต่ก็จะมีนี่ครับกีวี กีวีนี่ก็คือเป็นผลไม้ก็มีวิตามินอยู่แล้วมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วกีวีนี่พิเศษคือมีโอเมก้า3ด้วยนะครับ
1: ก็คือช่วยในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทด้วย
2: ครับผมใช่แล้วครับสตรอเบอรี่นี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถือว่าสูงมากเยอะกว่าส้ม
1: ตระกูลรี่ต่างๆ
2: อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตระกูลรี่ก็คือบำรุงเรื่องสายตาเรารู้แน่นอนพวกน
1: ี้วิตามินเอด้วย
2: ใช่ครับผมมีน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งคือเอามาให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าความหวานจากน้ำผึ้งนี่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผม
1: อ๋อคือถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบทานหวานเราก็อย่าไปเลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำผึ้งแท
2: นจะดีมากกว่า
1: ต่อสุขภาพนะคะ
2: แล้วก็ถั่วครับหรือว่าธัญพืชก็แน่นอนให้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่จำเป็นต้องจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่จากธัญพืช
1: โปรตีนจากธรรมชาติเลยนะคะ
2: แล้วก็อันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าโยเกิร์ตเนี่ยกินแล้วมันดี
1: ระบบขับถ่ายดีแน่เลย
2: ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆก็กินได้น
1: ะ
2: คนสูงอายุก็กินได้คือมันดีมากเลยโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นเมนูแซนด์วิชแบบใหม่ขึ้นมา
1: แซนด์วิชผลไม้แยมธัญพืช
2: ใช่ครับผม
1: ใครอยากจะทำแยมธัญพืชนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเชฟบุ๊กมีวิธีการปลอกกีวีมาแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
2: นี่เราก็เอาลูกกีวีมานะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตัดท้ายนิดนึงตัดให้ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ตัดหัว
1: ตัดให้ขาดชับๆๆนะคะพี่เจมาด้วย
2: แบบนั้นเลยครับผมแล้วก็ช้อนกินข้าวครับทั่วไปอย่างนี้เลยสังเกตดีๆช้อนเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกับรูปกีวีเห็นไห
1: ม
2: คุณก็สอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแบบนี้ครับนะครับสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแล้วก็หมุนไปเลย
1: หมุนไปตามเปลือกเงี้ยหรอคะ
2: ใช่หมุนไปตามเปลือกเพราะว่าช้อนจะเป็นรูปทรงเดียวกับรูปกีวีอยู่แล้ว
1: ต้องเป็นช้อนบางๆนิดนึงไหมคะ
2: ใช่ช้อนบางๆนิดนึงครับหมุนไปเลยครับ
1: แล้วกีวีจะช้ำไหมคะเราบีบมัน
2: ไม่ครับผมนี่ผมไม่ได้บีบนะคือผมหมุนอย่างเดียวประมาณแบบนี้ได้แล้ว
1: ว่าเดี๋ยวขอดูหน้าตาของกีวีที่เป็นการปลอกแบบใหม่นะคะโดยใช้ช้อน
2: ได้แล้วแค่นี้เองง่าย
1: ๆโอ้โหหน้าตาสวยงาม
2: เดี๋ยวด้านล่างนิดนึงก็แซะเพิ่มหน่อยครับแบบนี
1: ้ต้องเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะว่าปลอกแบบนี้เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำกันดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันสองคนดูเหงาจังเลยอยากจะหาอาสาสมัครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยเชิญอาสาสมัครของเราเลยค่ะ
2: เชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ชื่อคุณพี่อะไรคะ
3: ชื่อหม่องค่ะ
1: พี่หม่องดูจากรูปร่างแล้วนะคะพี่หม่องต้องเป็นเชลชวนชิมแน่ๆเลยเป็นคนชอบชิม
3: ค่ะ
1: แล้วปกติแล้วเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ
3: แซนด์วิชค่ะ
1: โอ้โหเอาใจเชฟบุ๊กสุดเลยอ่ะ
2: ปกติชอบทานแซนด์วิชอยู่แล้วเหรอครับผม
3: ชอบ
2: และชอบทานแซนด์วิชทากับอะไรแบบเป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
3: ชอบเนยถั่วกับชีสมากกว่าค่ะ
2: เนยถั่วกับชีสซึ่ง2อันเนี้ยทานแล้วอ้วนแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพไง
1: แค่คำว่าชีสนะเราก็นึกถึงและไขมันต่าง
2: ๆครับผมแล้วก็เนยถั่วอีกนะทั้งเนยนี่ก็คือไขมันล้วนๆเลยแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มาถูกทางเลยครับเพราะว่าเมนูของผมเนี่ยประยุกต์มาจากเนยถั่วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนยเราใช้โยเกิร์ตกับธัญพืชเนี่ยมาผสมกันเดี๋ยวเรามีเทคนิคทำได้แซนด์วิชเหมือนเนยถั่วเลยแต่ว่ารับรองว่ารสชาติเนี่ยแบบ
1: รสชาติอร่อย
2: จะบอกว่าอร่อยกว่าก็เกรงใจเนยถั่วเขา
1: อร่อยคือเป็นรสชาติที่อร่อยด้วย
2: อร่อยด้วย
1: แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่า
2: ใช่ครับ
1: นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หม่องนะคะเป็นคนช่วยเชฟสักนิดหนึ่งค
3: ่
1: ะ
3: ได้ค่ะ
2: จะบอกเลยว่าง่ายมากครับเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปในที่เครื่องปั่นเลยครับ
1: ดูนะคะนอกจากจะชิมเก่งแล้วดูว่าจะทำเก่งด้วยหรือเปล่า
2: ดูความคล่องแคล่วดูความคล่องแคล่ว
1: ใส่เยอะไหมคะ
2: สักครึ่งถ้วยเลยครับ
1: ครึ่งถ้วย
2: โอ้โห
1: เพราะเดี๋ยวต้องทำเป็นแยมใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นที่เราไปซื้อมาเป็นถ้วยที่สำเร็จรูปอะครับก็ประมาณสัก2ถ้วยประมาณนั้นอันนั้นในถ้วยนั้นมันมีทั้งหมด4ได้นะครับครึ่งถ้วย
3: ค่ะ
2: โอเคครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปสักครึ่งถ้วยครับผมก็คือเยอะกดโยเกิร์ต2ถ้วยนะครับกับถั่วประมาณสัก1ขีดหรือ100กรัมปั่นรวมกันเลยครับ
1: เราใช้ถั่วแบบอื่นได้ไหมคะเชฟบุ๊ก
2: จริงๆเราใช้ถั่วที่เป็นถั่วคั่วก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกถั่วต้มเนี่ยเพราะผมเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าถั่วคั่วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของขมเหลาใช่ไหมครับหรือว่ารอยไหม้พวกนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแต่ถ้าเป็นถั่วต้มนี่ก็จะดีกว่าคราวนี้ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับง่ายไหมครับนะปั่นให้ละเอียดไปเลยครับคือตัวโยเกิร์ตเนี่ยครับมันจะใสเกินไปพอเราเอาถั่วไปปั่นรวมครับ มันทำให้เหมือนกับว่าโยเกิร์ตข้นมากขึ้นเหนียวมากขึ้นมันเลยเหมาะที่จะทำเป็นแยมทาได้ถ้าเกิดเราเอาโยเกิร์ตมาทาขนมปังเลยเนี่ยมันก็จะแฉะ
1: ต้องเพิ่มความหนืด
2: ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเราเพิ่มความหนืดให้กับโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้มันเป็นครีมหรือว่าเป็นแยมครับลองปิด
1: อันนี้คือได้แล้วเหรอคะ
2: อันนี้อาจจะยังใสไปนิดนึงเติมถั่วสักหน่อยดีกว่าครับจะได้ให้มันข้นกว่านี้นี่แหละครับจริงๆแล้วอัตราส่วนตามชอบได้น
1: ะ
2: ใครอาจจะชอบถั่วเยอะก็
1: ใส
2: ่
1: เยอะก็ได้
2: หรือบางคนบอกไม่ชอบถั่วจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ลืมแล้วลูกเดือยลูกเดือยลูกเดือยเขาเป็นอาหารพืชชนิดหนึ่ง
1: อยู่ในน้ำต้มหู้มีหลายอย่างเลยทีเดียวตาเล
2: ยมีเม็ดแมงลัดด้วยนะมีลูกเดือย
1: มีบุ้น
2: หรือใครจะชอบเป็นถั่วแดงก็ได้ครับ
1: ถั่วเหลืองได้ไหมคะถั่วเหลือง
2: ถั่วเหลืองก็ได้ถั่วดำก็ได้ครับผมได้หมดเลย
1: ก็คือถั่วอะไรก็ได้แต่ขอให
2: ้ใช่เป็นไงครับมันข้นไหมลองตักดูก็ได้ครับข้นพอที่จะใช้ทาขนมปังได้ไหมฮะ
1: ลองดูนะ
3: ยัง
1: ได้ไหมคะพี่หม่อง
3: ยังอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงงั้นเติมถั่วไปเลยครับเติมถั่วหมดเลยหมดเลยงั้นถั่วหมดเลย
1: ทีเดียวค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ถั่วทานเยอะๆก็ดีนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเมนูนี้ถ้ามองดีๆคือคนที่เป็นมังสวิรัติทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนี
1: ้แล้วก็เป็นเมนูตอนเช้าสำหรับเร่งรีบได้เหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับตื่นเช้ามาปั๊บหยิบโยเกิร์ตเทลงไปแล้วก็หยิบถั่วที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นที่บ้านนะครับถ้าใครไม่มีถั่วต้มก็ซื้อถั่วแบบที่เรากินกันทั่วไปอ่ะที่เขาขายเป็นห่อแบบอบเกลืออะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยปั่นปึ๊บ
1: ก็ได้เหมือนกันเหรอคะ
2: ได้ครับผมได้เลยครับแล้วครับน่าจะได้แล้วฮะอ้าว
1: เริ่มมีความหนืดแล้วนะคะ
2: ครับง่ายมาก
1: ง่ายมั้ยคะเราใส่ไว้ที่ไหนคะ
2: เทลงในชามแม่อาจจะได้ให้เห็นนิดนึงให้เห็นความ
1: น่
2: าทาน
1: น
2: ี
1: ่ถือว่าได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุพลังงานได้หมดเลย
2: ใช่แล้วมันเหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็ควรจะทานให้ครบทั้ง5หมู่เราไม่ควรทานอะไรมากไปหรืออะไรน้อยเกินไปเพราะเมนูนี้จะมองจะได้เห็นว่ามันมีทั้ง5หมู่เลยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ได้จากผลไม้ด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วมันง่ายสุดๆอะครับผม
1: ทำไงต่อคะ
2: ก็แค่ขนมปังมา
1: ตรงกลาง
2: ผมให้พี่หม่องทำเลยอะขนมปังมาครับแล้วก็ทาเหมือนแยมของเราลงไปบางๆใช่ทาลงไปบางๆให้ทั่วสีออกเป็นม่วงๆสวยๆนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าไม่บอกอาจจะคิดว่าเป็นแยมบูรี่นะครับ
1: ดูไปดูมาครับคล้ายครับคลานะคะเดี๋ยวต้องรอว่ารสชาติเป็นยังไง
2: น้องต้นอ้อสงสัยชิมซะหน่อยไหม
1: ใช่ต้นอ้ออยากจะรู้มากเลยว่า
2: ครับนี่ช้อนลองชิม
1: ที่แบบเป็นถั่วนี่จะเป็นยังไงเยอะไปไหมคะ
2: ลองชิมดูครับแล้วจะรู้ว่าแบบพอเอาโยเกิร์ตผสมกับถั่วแล้วมันได้รสที่แปลกใหม่ขึ้นมา
1: หอมนะอยากจะลองแต่ละคนตาแบบตามด้วย
2: เป็นไง
1: หลายๆยังไงคะ
2: หลายๆคนไม่ชอบทานโยเกิร์ตเพราะว่าเปรี้ยวไปแต่พอใส่ถั่วลงไปความเปรี้ยวจะลดลงและจะมีความหวานมันจากถั่วเพิ่มขึ้น
1: มาก
2: ใช่ครับ
1: มันจะมีความมันเพิ่มขึ้นมาม
2: ีความมันเพิ่มข
1: ึ้
2: น
1: ไม่เลี่ยนด้วย
2: ใช่ครับผมนั่นแหละครับและทีนี้ก็พี่หวังก็เอาผลไม้เรียงลงไปได้เลยตามชอบเลยครับจะเอาสตรอเบอรี่มาผมช่วยหั่นนะสตรอเบอรี่หั่นสักครึ่งลูกแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลี้ยงได้เลยได้เลยครับมือเลยครับพี่เพราะว่าพี่อ้อทานเองครับ
1: ให้พี่หน่องทานนะ
2: พี่หน่องทานเองครับขอโทษครับผมอ่ะอันนี้คือพี่หน่องทานเองเลยครับ
1: เราก็มีความสนุกสนานนะตอนเช้าตื่นมานะคะคุณผู้ชมเราก็ทำเป็นแบบครอบครัวเลยตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเรียกลูกปลุกมาเลยจ้
2: า
1: ทำด้วยกัน
2: ใช่ครับผมอย่างนี้ก็คือแบบเด็กๆก็ได้เลือกคือจริงๆแล้วผลไม้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นผลไม้แบบที่คุณชอบทั่วไปเป็นสับปะรดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าผลไม้ที่แฉะมากขนมปังมันจะเละหรือว่าถ้าใครชอบแบบให้มันกรอบกว่านี้ก็ขนมปังไปปิ้งก่อนก็ได้เหมือนกัน
1: เพิ่มความอร่อยนิดนึง
2: ใช่ครับเสร็จแล้วอันนี้ถ้าใครชอบหวานเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปอีกเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปชอบหวานไหมครับ
3: ไม่เท่าไหร่ค่ะ
2: งั้นเหยาะนิดนึงราดน้ำผึ้งลงไป
1: อันนี้คือสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราทำกันสักคนละชิ้นไหม
1: ค่ะเดี๋ยวต้องลองให้พี่หม่องต้องลองชิมด้วยนะคะ
2: คร
1: ับผมแต่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะพี่หม่องเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยอิจฉากันสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะบอกรสชาติเป็นยังไงนะคะ
2: คืออยากจะบอกว่าแยมตัวนี้จริงแล้วประยุกต์ไปได้อีกคือคุณชอบอะไรงาดำงาขาวอะไรนี้ก็ได้นะ
1: กิวีโอเคนี่เรามีตานะคะ เป็นตาแล้วก็ทำปากว้าว
2: ใช่ครับผมของผมก็จะเป็นแบบนี้ที่พี่กับถั่วนะครับวางไปเลย
1: เราต้องใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ใช่ครับต้องหยอดน้ำผึ้งนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยพอดีผมผู้ชายผมอาจจะทานเยอะนิดนึงผมขอประกบคู่ไปเลย
3: มันจะไหล
2: แล้วเราก็หั่นให้ดูได้แบบนี้ครับ
3: โหดูดีเชียว
1: ดูดีเนาะ
2: ครับผม
1: แล้วมันของเราเป็นแบบนี้ล่ะ
2: ก็จะได้เป็นแซนด์วิช
1: น
2: ี
1: ่ดูหน้าตาดูหน้าตานิดนึงเห็นไหมเป็นแซนด์วิช
2: ประมาณนี้ก็ได
1: ้โอ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะ
2: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงบ้าง
2: นี่คือผมต้องชิมขนาดนี้เลยใช่ไหมเพราะผมต้องทำชิ้นใหญ
1: ่ใหญ่ไป
2: อ๋อใหญ่ไปได
1: ้
2: สักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะ
3: อร่อยไม่แล้วทีเดียว
2: อันนี้ของผมไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะคือต้องบอกว่าอีวีที่ได้มาวันนี้หวาน
1: เดี๋ยวต้องขอหายตัวไปแป๊บนึงนะคะติดฟันรอเล่นค่ะ
2: เอาปิดโตมาด้วยครับเผื่อว่าเวลาทำแล้วเอาไปทานที่ออฟฟิศได้เลยเช้าๆก่อนไปทำงานมีเวลาน้อยๆนะครับตัวแยมตัวนี้นะครับทำทิ้งไว้ได
3: ้กี่วันคะ
2: อยู่ในตู้เย็นเนี่ย1สัปดาห์สบายๆอยู่ในตู้เย็นนะครับเสร็จแล้วตอนเช้ามาทาปุ๊บใส่กล่องแพ็คไปกินได้เลย
1: ก็แบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร
2: ่ใช่ครับ
1: ก็จะรีบออกไปทำงานทำธุระกันไปถามพี่หม่องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้วกับแซนด์วิชที่เราเคยทานที่ใช้ชีสด้วยกับแบบนี้อันไหนโอเคกว่ากันคะ
3: อันนี้แปลกดีแล้วใช้ได้ทีเดียว
1: ใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
3: ค่ะ
1: และเชฟบูคะแล้วอย่างนี้คือสำหรับผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกทานแบบไหนดีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แบบเอา enjoy eating นิดนึงนะคะชีวิตอยากมีความสุขในการกินด้วย
2: ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยสำ

0: คัญที่สุดต้องทานให้ครบ5หมู
1: ่
0: อันนี้คือสำคัญมากครับผมแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือทานครบ5หมู่แต่ว่าจะทานในหมวดของไขมันน้อยหน่อยคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยใช่ไหมครับโปรตีนก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็จะทานในแง่ของแร่ธาตุหรือว่าวิตามินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสายกลางดีที่สุดคือทานทุกอย่างใช่ครับทานทุกอย่างแต่พอดีทานอะไรมากไปน้อยไปคือทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวเองครับเราต้องทานให้ทุกอย่างมันสมดุลกันและจะดีกับสุขภาพครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ใส่ปิ่นโตเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมฮะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่หม่องมากๆเลยค่ะเป็นอาสาสมัครช่วยทำแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ยำธัญพืชด้วยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่
2: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับอันนี้ฝากไว้ป่ะครับ
2: ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ด้วยนะคะพี่หม่องบอกว่าที่ทำอยู่นี้เอาไปด้วยได้ไหมคะ
0: เราก็จัดเป็นแซนด์วิชแบบนี้อ่ะ
1: ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงก็ได้ใส่บิ๊กโตไป
0: ใช่จัดแบบไหนได้ก็ใส่บิ๊กโตไปอย่างนี้นะครับไม่ง่าย
1: นี่ๆๆๆๆนี่นะคะเสร็จเรียบร้อย
0: ใช่ครับง่ายๆเลยครับก็เอาไปทานกันที่ออฟฟิศไปแบ่งเพื่อนก็ได้ที่ทำงาน
1: วันนี้ขอบคุณเชฟบุ๊กมากนะคะที่นำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะพอสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วค่ะอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยคือเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะ

ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนเกษียณเนี่ยนะฮะถามว่าทั้งกายทั้งใจหรือแม้แต่ทั้งวิญญาณเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยนี้นะครับคือคนเรานะครับท่านผู้ชมครับจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องบอกว่าแหมเรานี่นะมาถึงวัยเกษียณได้เนี่ยเราโชคดีกว่าคนเป็นนับเป็นล้านๆเลยหลายคนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวตั้งแต่วัยกลางคนอะไรต่ออะไรเรามาถึงเกษียณได้แล้วก็ยังแข็งแรงยังเดินเหินได้อะไรได้ต้องถือว่าเราในร่างกายเนี่ยเราพร้อมนะครับส่วนใจเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุมากขึ้นกำลังวังชาที่ใช้ในการทำงานก็น้อยลงแล้วคนเรานะครับมันทำด้วยกล้ามเนื้อและเลือดเนื้อต่างๆเราไม่ได้ทำด้วยเหล็กครับต้องดีใจนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเกษียณฉะนั้นต้องในทางกายพร้อมทางใจก็ต้องมีความสุขว่าเออเราได้เวลาเกษียณแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ทำงานแล้วอย่าไปห่วงว่าบางคนก็มุ่งหน้าทำงานมากแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับนะฮะต้องมีใจพร้อมสุดท้ายก็คือเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคือคนอายุมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำบุญต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องว่า7วันเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรอกครับเข้าวัดเข้าวาเนี่ยสัปดาห์ละหนก็พอแล้วจะไป2หนก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็5วัน6วันนะฮะว่าพักผ่อนสัก 3-4 วันอีกสัก 2-3 วันนะครับไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่ไหนก็ได้อย่างผมนะครับไปบริจาคเลือดให้สภากาชาดไทยเห็นคนเกษียณนะครับมาช่วยนะครับดูเลือดดูแลเรื่องบัตรหรือว่าพอคนเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับมาช่วยปิดพลาสเตอร์ให้มาชงโอวัลตินให้ของว่างให้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเห็นคนมาบริจาคเลือดเนี่ยที่อาสาสมัครกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มาขายเลือดซึ่งกาชาดก็เรียกว่าขอบคุณผู้ที่มาบริจาคต่างๆมีงานสำหรับคนเกษียณเยอะแยะที่ให้ช่วยทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วยคนที่พิการไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะครับไปสอนหนังสือเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนาถาเด็กที่เรียกว่าไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมในด้านกายใจและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้แล้วเราต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับสมัยนี้โอกาสมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านมีคำถามนะครับติดต่อได้เข้ามาทางช่องทางที่เราปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับคนนะ

ก็บอกว่าตอนนี้น่าลงทุนทองคำไหมเป็นช่วงราคาขึ้นมีไหมหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปจนถึงบาทละ 27,000 เป็นราคาสปอตก็ 1,920 ขณะนี้ก็อยู่ที่นะครับสปอต 1,280 ตึงๆอยู่แต่ผมต้องชมรัฐบาลไทยเงินบาทของเรามีเสถียรภาพดีมากเลยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.5 ฉะนั้นราคาทองคำขณะนี้ก็เลยอยู่ที่ประมาณบาทละ 19,000 เศษๆนะครับซึ่งตรงนี้น่าลงทุนไหมคือราคาทองคำโอกาสจะตกต่ำกว่านี้ผมว่ายากเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะลงไปถึง 15,000 16,000 ไม่เคยลงถึงเลยแม้จะหลุด 18,000 ลงไปถึง 17,000 แวบเดียวมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะลงทุนลงทุนไม่ต้องรีบทยอยลงทุนได้นะครับมีเงินอยู่แสนหนึ่งลงทุนทองคำสัก 10% 15% คือ10,000หรือ15,000ถ้าซื้อเป็นทองแท่งทองรูปพรรณไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนต่างๆของธนาคารนะฮะติดต่อธนาคารต่างๆที่คุณเป็นลูกค้าใกล้ชิดอยู่นะครับก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วทองคำก็ต้องถือยาวดีไม่ดีนะครับถือยาวมากกว่าหุ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอกผลแต่โอกาสโตมันมีและการโตจะดีกว่าดอกเบี้ยครับ

0: ปัญหายอดฮิตมากๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางลงนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปให้เราหายกังวลวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับแพทย์จีนมารีน่าบุญนาคลู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงต้นอ้อด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมร่วงแล้วก็ผมบางด้วย
1: คุ
0: ณหมอพอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: ค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มีเลือดพร่องนะคะหรือว่าเลือดติดขัดหรือว่าจะเป็นเลือดร้อนนะคะ
0: เลือดร้อนนี่เป็นยังไงคะ
1: เลือดร้อนหมายถึงว่าร่างกายร้อนเกินภาวะร้อนก็จะทำให้เลือดร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหรือผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็คือในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนข้องอย่างมากกับการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็คุณภาพของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่สมดุล นะคะก็จะทำให้ผมร่วงได้ผมงอกก่อนวัยได
0: ้หลายคนนี่แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพยายามเปลี่ยนวิธีเยอะมากแล้วก็ยังร่วงอยู่แบบนั้นแล้วนี้คุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่มาบอกว่าผมร่วง
1: ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าต้องการมาฝังเข็มนะคะก็มาฝังเข็มก็จะร่วมกับทานยาจีนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการ
0: มีผลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: การใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีเราทำผมเยอะอะไรเงี้ย
0: เจอสารเคมีเจอสเปรย์บางคนก็แบบม้วนโรผมอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกัน
1: ใช่การทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงได
0: ้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาหารตรงนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
1: อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยต้องเน้นให้รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
0: นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องของอาหารที่เป็นกรดคุณพี่เราก็จะนึกถึงมะนาวหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะคะมะนาวจริงๆแล้วเป็นกรดแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ำลายทำให้มันกลายเป็นด่างซึ่งก็จะมีผลดีต่อร่างกาย
0: อ๋อเห็นไหมคะหลายคนวันนี้ทราบแล้วนะคะว่าอาหารที่เป็นกรดเนี่ยคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆสักนิดหนึ่ง
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วอย่างนี้คือแนวทางในการรักษาสำหรับคนที่ผมร่วงที่แบบนิยมมากๆเลย มีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะ
1: สำหรับในทางการแพทย์จีนนะคะเราก็จะมีการปรับสมดุลฮอร์โมนสมดุลร่างกายก่อนนะคะก็ดูว่าเขาเป็นลักษณะพร่องหรือแกร่งนะคะแล้วก็ต้องปรับตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วก็บำรุงไตตับอินนะคะตับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการกักเก็บเลือดกับหมุนเวียนเลือดให้ขึ้นมาเลี้ยงศีรษะด้านข้างกับด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้
0: ผม
1: มีความผิดปกติเกิดขึ้นได
0: ้แสดงว่าอย่างนี้คือระบบภายในของ

0: เราเนี่ยก็ส่งผลกับเส้นผมของเราเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: การรักษาคือการฝังเข็มต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บสามารถฝังเข็มได้เลย
1: การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มท
0: ั่
1: วไปนะคะก็คือว่าต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
0: ประมาณ6 ชั่วโมงได้ไหมคะ
1: 6 ชั่วโมงเหมือนจะน้อยไปนะ
0: 8 ชั่วโมง

0: ก็ควรทานอาหารมาก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้วกลับไปก็อย่าเพิ่งไปโดนความเย็นนะคะบริเวณที่ฝังใช่แอร์หรือว่าน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าร่างกายอ่อนแอโดนความเย็นเข้าไปก็จะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือ
1: เคสด้วยคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: อู๋ค่ะ
1: คุณพี่อู๋นะคะวันนี้คุณพี่อู๋มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างคะ
2: วันนี้ผมร่วงเป็นหย่อม
1: ผมร่วงเป็นหย่อมพอบอกอายุได้ไหมคะตอนนี
2: ้58
1: 58ผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เราจะทําการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ค่ะเราก็จะฝังเข็มรอบๆบริเวณที่เป็นหย่อมผมร่วงนะคะ
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือฝังที่ศีรษะเลย
0: ที่ศีรษะเลยค่ะแล้วก็อาจจะบำรุงตับไตด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างเคสของคุณพี่เนี่ยนะคะแลบลิ้นหน่อยค่ะดูจากลิ้นน่ะนะคะแล้วก็เราจะมีการแมชชีพจร
1: แล้วนี่คือเราสามารถที่
0: คือชีพจรจะเล็กและเบานะคะก็ลิ้นจะซีดก็จะเป็นประเภทชี้และเลือดพร่อง
1: คือเราต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการผมร่วงมาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงค่อยจะมาเลือกวิธีการรักษาอีกทีหนึ่ง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เกิดจากเลือดพร่อง
0: เลือดพร่องก็ต้องบำรุงเลือดกับชีนะคะซึ่งการฝังเข็มมันก็จะมีจุดบำรุงเลือดบำรุงชีได้ด้วยเช่นกันนอกจากบริเวณที่ฝังที่ศีรษะแล้วอะค่ะ
1: เราต้องเห็นว่าคือเวลาที่เราจะฝังเข็มที่ศีรษะมีเข็มที่แตกต่างกันด้วย
0: เข็มทั่วไปนะคะก็จะเป็นเข็มขนาดนี้ค่ะ1ชุ่น1นิ้วอ่ะนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือฝังที่ศีรษะของเราได้เลย
0: ศีรษะได้ใช่ค่ะมันก็จะมีขนาดหนาหน่อยกับบางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอดูว่าจะใช้ขนาดไหนดีเหมาะกับคนไข้ลักษณะรูปร่างยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วแต่จุดด้วยไหมคะที่เราฝังเข้าไป
0: แล้วแต่จุดถ้าในร่างกายแล้วแต่จุดด้วยค่ะแต่สำหรับศีรษะเราก็ใช้ประมาณชุ่นหนึ่งหนึ่งนิ้วใช่ค่ะแล้วก็เข็มอีกแบบนึงคือเข็ม7ดาวนะคะมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็หัวมันกลมๆเล็กๆแล้วก็มีปลายเข็มเล็กๆเยอะๆเอาไว้เคาะบริเวณศีรษะ
1: ที่ร่วง
0: ใช
1: ่คือเคาะเพื่ออะไรคะ
0: การกระตุ้นให้เลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเลือดน้อยเลือดพร่องเนี่ยนะคะมันก็เลือดอาจจะขึ้นมาเลี้ยงได้ไม่
1: เพียงพอ
0: ใช่ไม่เพียงพอแล้วก็เลยต้อง
1: ช่วยถามนิดนึงนะคะคืออย่างเวลาที่เราเลือดพร่องบริเวณลงบริเวณศีรษะเลือดมันเลี้ยงไม่พอปุ๊บมันมีผลในเรื่องของหน้ามืดด้วยไหมคะ
0: ใช่
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ค่ะ
1: หัวง่ายปวดหัวง่ายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีเนี้ยเราก็เลยจะมีสมุนไพรบางตัวนะคะก็จะช่วยเสริมในการหมุนเวียนของเลือดได้นะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมเช่นโกชีจื่อหรือว่าเกากี้นะคะที่เป็นเม็ดแดงๆ หวานๆหน่อยสามารถต้มในซุปหรือว่าต้มจืดอะไรเงี้ยทานได้
1: ซุปยาจีนนะต้นอ้อเห็นบ่อยมากเลยเกากี้นะคะ
0: เกากี้นะคะแล้วก็มีหลินจือนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีทำเป็นแคปซูลก็สะดวกในการทานหลินจือก็จะเป็นยาบำรุงพลังไตด้วยแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะช่วยในการหมุนเวียนเลือดด้วย
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราต้องฝังเข็มบ่อยไหมคะกว่าอาการผมร่วงของเราจะดีขึ้น
0: ก็ต้องมาเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเกินไปจากนี้ก็มันจะนานเกินไปจะไม่ค่อยได้ผล
1: เอาเป็นว่าพร้อมไหมคะพี่โอพี่อูพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะรักษาอาการผมร่วงของพี่อูนะคะซึ่งเกิดจากการเป็นเลือดพร่องให้ดีขึ้นโดยคุณหม
0: อค่ะโอเคค่ะ
1: มันมีเลือดเข็มนิดนึงนะคะและพี่อูเคยได้ฝังเข็มมาบ้างเคยมีไหมคะ
2: ไม่เคยเลย
1: รู้สึกตื่นเต้นไหมคะปกติแล้วเวลาเราผมร่วงนี้เรามีการรักษาโดยใช้ยาบำรุงผมอะไรอย่างงี้แก้ผมร่วงเราก็ใช้ยาย ังไม่ดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่า
0: ทีเราก็จะบำรุงตรงศีรษะเสร็จแล้วนะคะ
1: ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ต่อไปเราก็จะเป็นการบำรุงเข็มยาวค่ะ
1: อันนี้เราจะทำที่ขาเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: บำรุงอะไรนะคะ
0: บำรุงตับกับไตนะคะ
1: เข็มก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็เข็มก็จะมีความยาวขึ้นมาอีกอะค่ะประมาณชุ่นครึ่งนิ้วครึ่งอะค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วบริเวณที่เราฝังเนี่ยเรา

0: ช้เทคนิคหรือว่าการวินิจฉัยยังไงบ้างว่าเราต้องฝังตรงนี้หรือว่าปริมาณเข็มที่ฝังบริเวณนั้นเนี่ยต้องเยอะมากน้อยเพียงไหนคะ
1: อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละท่านของแพทย์แต่ละท่านก็ต้องดูว่าคนไข้เนี่ยเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนเขาพร่องในด้านไหนหรือเขาเกินในด้านไหนแล้วเราจะฝังตรงไหนบำรุงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือต้องดูที่อาการอีกทีนึงว่าถ้าอาการมากอาจจะฝังเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็ต้องดูค่ะอาการมากนี่คือถ้าเป็นมานานแล้วเงี้ยอาจจะต้องฝังใช้ระยะเวลานานหน่อย
0: แล้วถ้าคนที่กลัวบางคนพอได้ยินคำว่าฝังเข็มทุกคนแบบจะเจ็บไหมกลัวจังเลยเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะนอกจากการฝังเข็ม
1: ทางเลือกอื่นสำหรับการรักษาผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะก็จะเป็นการรับประทานยาสมุนไพรจีนนะคะการปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่ห่างจากมลภาวะที่เป็นพิษหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจจะมาทำลายเส้นผมหรือหนังศีรษะนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่เป็นด่างมากขึ้นก็คือพืชผักผลไม้ให้มากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็ทานมันให้น้อยลงเนาะรสชาติก็ให้อ่อน
0: ๆก็คือในเรื่องของการทานอาหารเป็นหลักมากกว่า
1: ใช่ค่ะนะ
0: แล้วสำหรับคนที่เขามารักษาแล้วเขามีแบบเห็นคุณหมอเคยบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกวิธีการที่ไม่ฝังเข็มได้ด้วยเหมือนกันเป็นแบบเป็นเลเซอร์มีนะเป็นเลเซอร์แต่ว่าให้ผลที่เหมือนกัน
1: มีค่ะสำหรับคนที่กลัวเข็มก็จะมีเลเซอร์ตอนนี้ทางศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกก็มีเครื่องเลเซอร์ที่ใช้สำหรับเลเซอร์บริเวณจุดฝังเข็มนะคะก็ใช้แทนได
0: ้ก็คือสำหรับคนที่กลัวเข็มก็ใช้เป็นเลเซอร์แทนได้เหมือนกันนะคะที่นี่แล้วต้นอ้อเห็นมีมันเหมือนเป็นอุปกรณ์คือนอกจากเข็มแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องของการกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะมีการครอบกระปุกด้วยก
1: ็
0: ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
1: ครอบกระปุกนี่จะช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆเงี้ยค่ะมักใช้กับอาการปวดเราก็จะใช้ครอบกระปุกหรือครอบแก้วเป็นแก้วแล้วก็ใช้ไฟลนในแก้วให้มีความอุ่นและครอบลงไปก็จะช่วยให้เลือดลมบริเวณนั้นหมุนเวียนดีขึ้นด้วยช่วยลดปวดได้ด้วย
0: อ๋อนั่นคือการครอบแก้วที่เวลาเหมือนเขาดึงออกมาแล้วตรงนั้นแดง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ต้องใส่ครอบเยอะไหมคะในบริเวณจุดๆหนึ่งที่เราปวด
1: ก็ต้องดูว่าปวดจุดเดียวหรือปวดบริเวณกว้างๆแล้วก็จะทำตามนั้น
0: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือถ้าหลายๆท่านเนี่ยต้องเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะให้ผมตัวเองเนี่ยขึ้นดกดำแล้วแบบผมหนาขึ้นกว่าเดิมคุณหมอมีวิธีการเลือกสถานที่ที่เราจะไปรักษาหรือการที่เราจะต้องไปรับบริการเนี้ยค่ะเราควรจะเลือกยังไงดี
1: ถ้าสำหรับการฝังเข็มนะคะก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีการรับรองเนาะมีใบประกอบโรคศิลป์จากแพทย์นะคะนะว่าแพทย์จีนก็มีเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็จะปลอดภัยกว่า
0: แต่ว่าวันนี้ที่เราสาธิตกันเนี่ยคือในเรื่องการรักษาผมร่วงผมบางหรือว่าผมงอกนะคะไม่เป็นอันตรายด้วย
1: ใช่
0: วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยหาวิธีที่จะรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะหาวิธีอะไรที่รักษาให้หายขาดหรือว่าแบบให้เรามีผมที่ดกดำนะคะเพราะว่าอย่างพี่อูนะคะก็บอกว่าหาวิธีมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่หายสักทีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรักษาผมงอกผมร่วงผมบางก็เป็นการฝังเข็มสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการเตรียมตัวในการที่จะไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนเราจะมีการเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่เป็นสุขภาพที่ดีในช่วงวันตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: อยู่ดีวันนี้ค่ะมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีค่ะคุณตั๊กและท่านครับ
2: คุณหมอคะวันนี้มาเต็มยศเลยค่ะเต็มชุดเลยมาแนะนำเรื่องอะไรคะ
3: คือวันนี้นี่อยากจะมาแนะนำตั้งแต่เรื่องของการซื้อเลือกสิ่งที่เราจะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหว้บรรพบุรุษแล้วซื้อมาแล้วจะเตรียมยังไงจะทำยังไงให้อร่อยที่สุดน
2: ะ
3: วิธีการนะแล้วก็ทำไงเราจะ ช้ธูปนี่ยังไงให้มีคุณค่าครับ
2: ค่ะงั้นเราเริ่มจากการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและได้คุณภาพก่อนดีไหมคะ
3: อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยละว่าเราเวลาไปซื้อเนี่ยนะอย่างปลาเอาตัวปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยนะปลาที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่สดเนี่ยเราดูจากครั้งแรกสุดเราดูจากหน้าตามันก่อนแล้วก็ดูที่ตามันนะครับ
2: สำคัญเลยนะคะปลานี้หมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะคะอาจารย
3: ์ใช่ครับปลานี่บางทีดูตามันเนี่ยถ้ามันเลือดออกในตาเนี่ยบางทีมันไม่ดีละแล้ววิธีการดูดีที่สุดก็คือเราดูที่เหงือกมันนะครับอย่างนี้ครับเราก็เปิดเหงือกออกดูถ้าเหงือกเขาเป็นสีแดงสดแสดงว่าเขาสดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสีซีดๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่มาแช่น้ำแข็งนานมากในเมืองจีนนี่นะถ้าปลาไม่ว่ายมานี่เขาไม่ซื้อกินนะเขาไม่ซื้อกินเลยถ้าปลานี่ต้องปลาที่ว่ายมาเพราะว่ามันสดเขาจะไม่รู้แล้วว่าใส่น้ำแข็งมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะบ้านเรือนเขาอยู่ห่างไกลแล้วยิ่งเป็นปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปชี้ที่น้ำเลยแล้วก็เอามากินแล้วเวลาเอาชี้เลยแล้วว่าว่ายอยู่แล้วตัวนี
2: ้
3: แล้วเวลามันอยู่ในจานเนี่ยเราทำยังไงเราจะรู้ว่าปลานี่สดรู้ไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตัวไหนมันสดไม่สดเวลาเขานึ่งอยู่บนจานเนี่ยรู้ไหม
2: ไม่รู้ละ
3: โอ้นี่สำคัญมากเลยนะก็คือมันจะดูที่ไอ้ตรงนี้แหละครับครีบตัวเนี้ยถ้าปลาที่สดโดยเฉพาะปลาว่ายน้ำมาเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะชี้ขึ้นอย่างนี้ตั้งก้าวสี่องศาเลยไม่เชื่อลองไปทำดูก็ได้เอาซื้อปลาว่ายมาแล้วก็ลองทุบหัวมาดูแล้วก็นึ่งดูอุ้ยไม่ได้บาปเอาว่าถ้าปลามันไม่สดถ้าปลามันสดแม้ว่ามันแช่น้ำแข็งมาก็ตามเวลานึ่งเสร็จมันจะเด้งอย่าง
2: น
3: ี้เลยนะ
2: ดูที่ครีบนะครีบจะตั้งขึ้น
3: เนี่ยเวลานึ่งเสร็จอยู่ในจานตั้งขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งอยู่แรงอยู
2: ่
3: พอนึ่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปลาเวลาเลือกต้องปลาที่ดูเหงือกมันดูตามันแล้วอันที่สามคืออันนิ้วจิ้มมัน
2: ค่ะจิ้มแล้วต้องเป็นลักษณะไหนคะ
3: ไม่จิ้มแล้วไม่ใช่บุ๋มหายไปเลยถ้าจิ้มแล้วมันบุ๋มหายไปมันเน่าใกล้เน่าแล้วนะแล้วแต่ว่าถ้ามาบุ๋มหายไปนิดหน่อยแล้วปล่อยมันเด้งกลับมานี่ใช้ได้เลย
2: ค่ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูหรือไก่เนี่ย
2: ค่ะ
3: ถ้าจิ้มลงไปแล้วเนี่ยพอเราคลายมือขึ้นมามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย
2: แสดงว่าม
3: ันยังสดอยู่ถ้าจิ้มไปปุ๊บมันบุ๋มหายไปเลยนะไม่ขึ้นเลยนะใช้ไม่ได้แสดงว่ามันไม่สดละมันอยู่หลายวันละใกล้เน่าแล้วนะ
2: ค่ะ
3: นอกจากดูสีดูลายดูกดแล้วก็ต้องถ้าเขาไม่ว่าเราดมนิดนึง
2: ดมกลิ่น
3: ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าใช้ได้ทีนี้มาทีนี้เป็นหมูนะ
2: หมูนี่สีต้องเป็นยังไง
3: สีต้องเป็นอย่าง
2: น
3: ี้เลยครับสีคือไม่มีถ้าเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะอย่างเงี้ยครับต้องเป็นสีเดียวกันนะเวลาซื้อหมูนะอย่ามีจุดแดงจุดดำจุดกระด่างจุดเลือดออกแสดงว่าเขาป่วยตายอย่างนี้ไม่ได้นะ
2: แล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงอะคะ
3: สีก็เป็นสีไม่แดงนะสีออกสีเนื้อย่างนี้แต่ว่าบางเนื้อบางที่เช่นเนื้อสะโพกอาจจะแดงขึ้นหน่อยนึงนะส่วนอันนี้เป็นเนื้อสันนะฮะเราจะเห็นเนื้อสันอย่างนี้นะฮ
2: ะ
3: มันก็จะมีลายเส้นอย่างนี้แล้วเวลาเราจะไปทำอาหารก็บอกอีกนะฮะวิธีการเดี๋ยวในการทำอาหารกันเวลาเราจะตัดจะทอดนี่กรุณาตัดอย่างนี้นะครับขวางกับเส้นนะอย่าไปตัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยเหนียวเหนียวเหนียวแล้วเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยไก่ด้วยนะครับเวลาเลือกก็ใช่งานสีอย่าเป็นสีเหลืองบางทีเอาสีไม่ใช่ผสมอาหารมาทาด้วยซ้ําแต่บางคนเค้าก็ใช้ขมิ้นทาเราไม่เอาดีกว่าเอาสีธรรมชาติอย่างนี้แหละครับแล้วไก่ก็คือช่วงนี้ในประเทศไทยเราไม่มีโรคไข้หวัดนกนะระบาดแต่อย่าประมาทนะเราควรจะซื้อใส่ไก่ที่เค้าทําเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่เอามาทําเองนะเพราะเราทําแล้วโดนเลือดเข้าไปอาจจะติดโรคไข้หวัดนกก็ได้ก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นโรคก็คือซื้อเขาทำเสร็จมาแล้วแต่ว่าอย่างเช่นกันเราลองกดดูสิครับกดจิ้มดู
2: มาอากาศ
3: ยืนกลับมาแล้วใช้ได้แล้วก็ตามผิวจะไม่มีอะไรเป็นเลือดออกลายเลือดออก
2: ไม่มีร่องรอยนะคะ
3: ไม่มีร่องรอยนะฮะทีนี้เวลาเราเอาเข้าไปต้มอันนี้ปลานี่ก็ส่วนใหญ่จะเวลาเราเวลาเราถวายบรรพบุรุษเราจะต้มซาแซ่สามอย่างก็คือสิ่งที่เราเป็นเนื้อสัตว์นี่3ชนิดนะซึ่งภาษานี้ดีแล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้ต้มเอาทีนี้ถ้าเราต้มไม่ดีเนี่ยต้มตั้งแต่เมื่อวานนี้เช้านี้ว่ายถึงบ่ายถึงเย็นแล้วบางทีเหนื่อยไม่ไหวแล้วเสียแล้วทำไมมันก็ต้องเอามา ปรุงแต่งให้ดีทีนี้ก่อนที่เราจะ

0: ค่าใจดีก็คือเราอย่าซื้อของที่เขาทำเสร็จแล้วเราควรจะซื้อแล้วมาทำเองเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นพอได้ของสดมาแล้วนะอ้าวสมมติเราตัดไปแล้วนี่นะ
1: ค่ะ
0: ตัดเป็นชิ้นๆเงี้ยตัดตามขวางนะแล้วเราก็ไปต้มวิธีต้มเนี่ยอย่าต้มทิ้งไว้จนแบบโอ้โหทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเงี้ยไม่ได้แล้วครับมาอร่อยแล้วเราก็ควรจะต้มแล้วก็ลองเอามือวางแล้วจิ้มๆดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต้มสักกี่นาทีชิ้นมันหนาเล็กใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าน้ำเดือดๆในต้มไม่เกิน15นาทีแข็งโป๊กละถ้าเราเอานิ้วตัวเองทำอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งจับนิ้วชี
1: ้
0: อย่างนี้ถ้ามันยังนิ่มๆอย่าง
1: น
0: ี้ยังไม่สุกนะ
1: ลองกดดูตรงนี้
0: กินเข้าไปเชื่อจะเป็นอันตรายนะถ้าเป็นนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยที่เขาแข็งไหม
1: แข็งค่ะ
0: อันนี้คว้างหมาล้องเองเลยนะมันแข็งมากนะสุกเกินไปไม่อร่อยแล้วเอานิ้วกลางกำลังดีนะก็เราก็เอาความเอาตะเกียบอันนึงไปจิ้มๆดูก็ได้นะมันจะมีความรู้สึกยืดหยุ่นถ้ามันยืดอยู่ไม่ใช่ลึกลงไปมันนิ่มกันไปยังไม่สุกแต่ว่าถ้าเป็นแบบความรู้สึกเหมือนนิ้วกลางเนี่ยหรือนิ้วนางเนี่ยโอเคแล้วนิ้วก้อยแข็งโป๊กละถ้ากดไปแข็งโป๊กรีบเอาขึ้นเลยนะมันจะไม่อร่อยแล้วนะอันนี้เป็นเทคนิค
1: เนื้อไก่
0: เหมือนกันนะเวลาเราต้มแล้วก็เอานั้นจิ้มนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันสุกไม่สุกนอกจากนี้ซื้อผลไม้มาไหว้เจ้าด้วยนะอย่าลืมนะ
1: ผลไม้มงคลขาดไม่ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ
0: กล้วยไหว้แล้วอายุจะยืนเพราะว่าคนกินกล้วยเรายืนไม่ใช่ไหว้แล้วนอกจากบรรพบุรุษได้กินแล้วเรายังได้กินด้วยเราก็จะอายุยืนนะกล้วยเนี่ยแล้วส้มนี่เป็นของมงคลมีกินมีใช้ส้มนี่นะอันนี้ส้มครับส้มหมดแล้วครับส้มภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉิงเฉิงแปลว่าสำเร็จเฉิงแปลว่าสำเร็จมันพ้องเสียงอย่างผมเนี่ยชื่อเฉินหยงแปลว่าผู้สำเร็จในการทำกิจการราชการได้เป็นอาชีพดี
1: คร
0: ับครับอันนี้ก็เฉิงอ่ะเฉิงนี่แปลว่ากินแล้ว
1: จะสำเร็จ
0: ไหว้สำเร็จเราก็จะไปให้กับคนสองลูกเนี่ยตายกิกก็คือเป็นคู่อ
1: ันนี้หนูถนัดเลยค่ะเอาไปใส่แล้วก็แลกกับอั่งเปา
0: เออนี่ไงเราจะให้ตักแล้วตักอั่งเปาเตรียมไว้ให้หมอยัง
1: ไม่ใช่หนูต้องเป็นคนให
0: ้อั่งเปาเขาบอกว่าซินเจียอยู่อีซินีหัวชายวันซื่ออยู่อีซินเหนียนฟ้าฉายอั่งเปาหนาไหลเพราะว่าเอาซองแดงๆเอามาให้ฉันภาษาจีนกลางนะทีนี้อันนี้เราก็ต้องซื้อพวกนี้นะเป็นอย่างสับรถเนี่ยก็เป็นของมงคลนะก็คือถ้ากินเข้าไปแล้วนี่ก็จะทำอะไรก็จะไม่ค่อยผิดพลาดนะก็จะสำเร็จเพราะว่าตาจะใสเหมือนตาสับรถมีเป็นร้อยตาเลยเราจะมองเห็นทุกอย่างหมดทะลุบูโบหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมะละกอก็เป็นพืชมงคลของไทยเรานะมะละกอน
1: ะ
0: เนี่ยอันนี้ก็เป็นสาลี่นะเขาเรียกหลีนะหลีนี่เพราะว่าแปลว่ามีเงินมีทองเหมือนกันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมงคลแล้วก็ซื้อมาอย่าลืมกล้วยน้ำว้านะของดีบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกแล้วนะเมื่อกี้ไปซื้อตกใจเลย30บาทเมื่อก่อนนี่15บาทเองนะใครที่ทำให้กล้วยแพงมากๆเลย
1: คุณหมอคะแต่ว่ามีเทคนิคการเลือกผลไม้ยังไงบ้าง
0: นี่อย่างกล้วยนี่ก็ซื้อตอนดิบๆเขียวๆน
1: ะ
0: อย่าเพิ่งไปซื้อมาสุกๆเลยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเน่าแล้วเนี่ยพวกนี้กล้วยเสร็จแล้วกินไม่ได้แล้วช้ำละเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนหมดเลยนะเตรียมรับไว้แจกให้หมดเลยเพราะว่ามันเริ่มช้ำแล้วนะจะแจกสักครึ่งหวีแล้วครึ่งหวีจะเอากลับบ้านเดี๋ยวหักไว้ก่อนครับโอ้หักไม่ได้แล้วตรงใจต้องแจกหมดแล้วส้มเหมือนกันนะส้มเวลาซื้อส้มก็เช่นกันนะส้มเนี่ยเวลาเลือกนี่แป้นๆหนึ่งแป้นๆนะทุกพันเลยน
1: ะ
0: สองแข็งๆยกเว้นส้มจีนมันจะยุบยุบยืนๆหน่อยนะแต่ส้มทั่วไปต้องแข็งนะแล้วผิวบางฮะผิวบางๆหน่อยนะถ้าผิวหนาแสดงว่าข้างในมันเริ่มไม่ดีละฟ้ามนะมันเก็บไปนานเกินไปก็จะแห้งผิวสีจะต้องสวยน
1: ะ
0: อย่างเงี้ยสีแตกตึงแล้วไม่นิ่มไม่นะไม่นิ่มไม่ช้ำนะอันนี้ส้มนี่เลือกได้ไม่ยากส่วนกล้วยก็เอาแบบเขียวๆเต็มแล้วนับให้ได้16ลูกนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18โอ้โหนี่อันนี้มันทำไมมันต้นเครือนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปขาย16ลูกผมก็ดึงออก2ลูกดึงออก2ลูก16ลูกพอดีเลยฮะ2 4 6 8 10 12 14 16เนี่ยแม่ค้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาตัดออกเขาหลอกเราเหลือ16ลูกเพราะว่าเขารู้ว่า16ลูกนี่ดีที่สุดนะฮะ

0: ต้องไปเอามากลูกนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
1: แต่บางคนนะคะเลือกซื้อหลายอย่างค่ะไม่มีเวลาก็อาจจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ขายได้คุณภาพของกรมอนามัยเองก็มีการมอบมาตรฐานตลาดให้ด้วย
0: ทันทีถ้าเราไปตลาดเขาให้มองดูว่าเป็นตลาด5ดาวกรมอนามัยเขาก็จะสะอาดผักผลไม้ก็จะปลอดสารพิษนะยาฆ่าแมลงก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ท่านไปเลือกซื้อจากตลาดสดน่าซื้อซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีตลาดสดน่าซื้อ3ดาวนี่อยู่ถึงเกือบทุกเขตเลยนะแล้วก็มี5ดาวยิ่งดีใหญ่อย่างที่ทุ่งครุก็มีตลาดใหม่3ย่านนะตลาดยิ่งเจริญตลาดแถวพาณิชย์ธนนะแล้วก็มีตลาด3ย่านนะแล้วก็มีตลาดหลายที่นะครับไปดูแล้วกันที่ไหนมี5ดาวใช้ได้
1: นะคะทูบค่ะ
0: ทูบนี่สำคัญมากมากเลยนะ
1: ชอบปักกันในอาหาร
0: ชอบปักในอาหารเนี่ยไม่เชื่อลองปักแล้วลองไปผ่าดูที่แดงติดหมดเลยเนี่ยปักไปเนี่ยสีแดงจากก้านทูบเนี่ย
1: เป็นอันตราย
0: เพราะว่าเป็นสีทาบ้านสีน้ำมันมันถึงจุ่มไปแล้วมันติดเราไม่เชื่อเราไปจับที่ครับแป๊บเดียวติดแดงเลยเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนี้ไงผมเป็นเด็กๆอ่ะก็เห็นผู้ใหญ่เขาชอบเอาสติกมาทานะไอเราก็มีลิปสติกแล้วก็เอาทูบเนี่ยใส่ไปในน้ำแล้วก็ใส่ชามอะแล้วมาจุ่มน้ำมาทาปากกันนะโอ้แดงเรื่อยๆเลยนะแล้วทาแก้มด้วยเดี๋ยวลองไหมครับสวยแล้วไม่ต้อง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็คือนอกจากสีนี่ออกมาละลายมาเนี่ยติดมือแล้วนะมันไม่ดีแล้วนะก็เป็นอันตรายแล้วที่สำคัญคือเวลาเราไหว้พระ
1: ต้องระวังนะคะ
0: ต้องระวังผมไปงานสวดศพแล้วที่ผมไม่สบายใจมากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้ติดแอร์ข้างในติดแอร์หมดเลยแล้วจุดธูปยาวอย่างเงี้ยสวดสามจบหมดพอดีแล้วก็สูดเข้าไปครึ่งชั่วโมงละสารพิษเป็นอันตรายทำให้มะเร็งเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในบริเวณที่สวดแล้วปิดแอร์หมดเนี่ยจึงป่วยตายด้วยมะเร็งปอดคือเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเว้นในขณะที่จุดธูปนี่นะกรุณาอย่าอยู่ในห้องแอร์ต้องเปิดห้องหมดเลยเดี๋ยวนี้มีธูปแบบไฟฟ้าใช่ไหมเสียบปั๊บติดเป็นแดงเลยแล้วถ้ายังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเราจะจุดธูปโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนเนี่ยเรามักจะได้ข่าวไฟไหม้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าอากาศแห้งแล้วก็พวกเราก็ไหว้พระไหว้เจ้าก็จุดเทียนจุดธูปเทียนนี่ปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับถ้าจะจุดเทียนก็จุดให้มันสั้นๆแล้วต้องอยู่จนกว่าจะดับไม่งั้นเราต้องดับก่อนออกไปนะส่วนธูปนี่ก็เช่นกันวิธีการจุดธูปให้ดับเร็วนี่ทำยังไงครับ
1: หักครึ่ง
0: โอ้ยเก่งจังเลยนี่มาหักง่ายๆเลยเนี่ยนะอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วจุดแค่นี
1: ้
0: ก็เราก็ควรจะหักทูบอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้บริษัทที่ทำทูบขายนะหนึ่งการทำทูบมีใช้ขี้ท่าขี้เลื่อยน
1: ะ
0: แล้วก็สองคือใช้ดอกไม้พันไม้ที่ไหว้พระแล้วแห้งแล้วเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วผสมไปแล้วไม่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติเลยท่านจะได้บุญมากๆเลยนะขอให้บริษัทที่ทำทูบแบบนี้เจริญรุ่งเรืองนะมะเร็งไม่เป็นทั้งอย่างเลยน
1: ะ
0: ขอให้ร่างกายแข็งแรงและขอให้บริษัทที่ทำทูบเนี่ยอย่าใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะแล้วทำทูบสั้นๆอย่างนี
1: ้
0: แล้วท่านจะขายดีนะต่อไปนี้เราจะรณรงค์ใช้ทูบสั้นๆกันดีไหมครับดีไหม
1: ดี
0: ไหมเอาสั้นมาทูบยาวแล้วนะเอาทูบสั้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่มาอยู่ในบริเวณนี้แล้วไฟไม่ไหม้บ้านด้วยนะ
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะให้คุณหมออวยพรต้อนรับตรุษจีนนิดนึงค่ะ
0: ก็ขอให้บรรพบุรุษไทยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกหลานเราก็เกินครึ่งในห้องนี้ก็มีเชื้อสายจีนนะขอบรรพบุรุษของพวกเราทุกคนแล้วก็ที่บรรพบุรุษแล้วก็เทวดาฟ้าดินที่เรากราบไหว้อยู่เนี่ยได้โดนบันดาลให้พวกเรามีอายุวรรณะสุขภะละนะเงินทองไหลมาเทมาบ่วงสื่ออยู่ยุ่ยสิ่งนี้พวกชายต่างๆขอให้รวบรวยทุกคนนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคู่กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or. ได้เลยครับ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: การเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆการเล่นคือกิจกรรมที่อยู่คู่กับการเติบโตของเด็กๆนอกจากความสนุกสนานการเล่นยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่เด็กเล่นเขาจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราในฐานะผู้ใหญ่เราก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กๆได้มาทำความเข้าใจการเล่นของเด็กๆในหลักสูตร Play to Progress เล่นให้เป็นไปได้ไกล
1: หลักสูตร Play to Progressเล่นให้เป็นไปได้ไกลจะพาผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นกับเด็กๆไปด้วยกันกับโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้โรงเล่นทำเรื่องเล่นมากว่า25ปีสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างวัยกับเด็กๆที่อยู่กับผู้สูงอายุโรงเล่นทำพื้นที่เล่นและห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านการเล่นมีกิจกรรมทำของเล่นให้เหมาะสมตามช่วงวัยทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับครอบครัวเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นและยังขยายแนวคิดลานเล่นเน็ตเวิร์กพื้นที่บ่มเพาะความผูกพันสู่ชุมชนต่างๆสนับสนุนการเล่นและใช้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านในการเป็นตัวกลางเชื่อมร้อยช่องว่างระหว่างวัยที่เด็กๆส่วนใหญ่อยู่กับผู้สูงอายุ
0: จิ๋ววีระวรรณกังวานนวกุลนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ทำหน้าที่ที่จะดูแลเชื่อมโยงเชื่อมร้อยระหว่างผู้คนไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะเป็นใครเราจะออกแบบให้เหมาะสมกับกระบวนการที่จะทำให้เขาได้สนุกสร้างสรรค์มีส่วนร่วมแล้วก็เข้าใจเนื้อหาตอนนั้นค่ะ
1: เหนียวอุเรรัตน์หน้าใหญ่นักวิชาการชุมชนโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นักวิชาการชุมชนก็จะทำหน้าที่นำเอาแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนามนุษย์มาทำความเข้าใจให้ง่ายตั้งแต่การออกแบบโครงการกิจกรรมไปจนถึงถอดบทเรียนรู้จากปฏิบัติการเพื่อนำมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวค่ะ
0: เราสองคนทำงานที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้อย่างจิ๋วเองเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่โรงเล่นตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งค่ะตอนปี2541ที่เริ่มก่อตั้งเลยตอนนั้นเนี่ยโรงเล่นชื่อกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ค่ะเราก็เป็นอาสาสมัครมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทำหลายโปรเจกต์ร่วมกับโรงเล่นค่ะจากนั้นเองเนี่ยช่วงโควิดก็เลยขึ้นมาแล้วก็ทำโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์เนาะโปรเจกต์แรกก็ชื่อว่าก่อการเล่นแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเน็ตเวิร์กค่ะ
1: เหมียวได้เจอกับจิ๋วตอนที่เหมียวกลับมาอยู่บ้านที่ภาคเหนือนะคะแล้วเหมียวก็เติบโตมากับของเล่นไม้ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้สะสมไว้ค่ะพอเราได้เจอของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยเราได้จับของเล่นชิ้นนั้นแล้วความทรงจำในวัยเด็กก็กลับคืนมาเลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะเราจะมีความรู้อะไรอีกบ้างที่เราจะมาสนับสนุนเด็กๆและครอบครัวที่เขาได้ใช้ของเล่นได้ใช้กระบวนการเล่นเพื่อบ่มเพาะเด็กๆไปด้วยกันค่ะ
0: โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ปีนี้เข้าสู่ปีที่25แล้วค่ะตอนนั้นนะคะ25ปีก่อนเราเนี่ยก็เข้าไปทำงานในชุมชนเนาะก็เห็นว่าเอ๊เด็กๆเนี่ยอยู่กับผู้สูงอายุจากนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ๊ทำไมเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยคุยกับผู้สูงอายุก็เลยลองไปคุยกับผู้สูงอายุว่าตอนเด็กๆเคยเล่นอะไรผู้สูงอายุก็ไปตามหาของเล่นของเล่นพื้นบ้านของเล่นไม้ออกมาเล่นเยอะแยะเลยค่ะตอนนั้นเองจิ๋วเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เล่นกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะเด็กๆก็เข้ามาล้อมแล้วก็ถามว่าอันนี้เล่นยังไงอันนี้เล่นยังไงเราก็เลยเห็นว่าโอ้ของเล่นไม้ของเล่นพื้นบ้านเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างวัยก็เลยรวบรวมของเล่นรวบรวมข้าวของออกมามากมายค่ะจากนั้นเองเนี่ยเราก็มีพื้นที่เล็กๆทำพิพิธภัณฑ์เล่นได้เราอยากให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แตก

0: ห่างออกไปพอเราทำไปต่อนั้นนะคะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าการเล่นเนี่ยมันมหาศาลมันไปได้ไกลกว่านี้อีกก็เลยชวนให้มองหาพื้นที่ที่กว้างขวางขึ้นตอนนี้โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ตั้งอยู่ในหมู่12ค่ะแล้วก็มีลานเล่นมีห้องนิทรรศการเล่นได้มีห้องเมเกอร์สเปซที่เป็นห้องปฏิบัติการเล่นผ่านการเรียนรู้ด้วย
1: จากประสบการณ์25ปีที่สะสมมาของโรงเล่นเราก็พบว่ามีความรู้ที่สามารถที่จะขยายต่อให้กับผู้คนเนาะนำเอาความรู้นี้มาดูแลเด็กๆไปด้วยกันเพราะว่าเด็กๆของเราก็เกิดน้อยค่ะแล้วเราก็พบว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆรวมถึงครอบครัวเองเนี่ยก็โดดเดี่ยวในการดูแลเด็กๆก็เลยเป็นที่มาว่าโรงเล่นจึงทำการขยายแนวคิดเรื่องของการทำลานเล่นเน็ตเวิร์กให้กับชุมชนที่พร้อมแล้วก็ทำเรื่องของการก่อการเล่นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวและผู้คนที่อยู่รอบแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้เล่นกับเด็กๆค่ะ
0: พวกเราลงเล่นเองค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรก็เล่นได้ที่ไหนก็เล่นได้แล้วการเล่นก็ไปได้ไกลด้วยเนาะหลักสูตร Play to Progress นี้จะปูพื้นฐานทำความเข้าใจเรื่องการเล่นเล่นอิสระเล่นกิจกรรมความสำคัญเรื่องการเล่นถ้าเด็กๆขาดการเล่นจะสูญเสียโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างไรการเล่นอิสระที่ทำได้ในวิถีชีวิตวิธีการที่จะพูดคุยการเล่นในบ้านการเล่นกับผู้คนแล้วก็เรื่องของว่าผู้ใหญ่เองจะเล่นกับเด็กๆอย่างไรได้บ้างพัฒนาการการเรียนรู้เทคนิคการชวนเด็กๆมาเล่นด้วยกันนะคะการออกแบบการเล่นประจำบ้านแล้วก็รวมถึงเซนซอรี่เพย์การเล่นช่วยสนับสนุนระบบประสาทสัมผัสต่างๆเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: ก่อนเริ่มเข้าสู่เรื่องเล่นๆนะคะอยากชวนผู้ปกครองค่ะทบทวนตัวเองอยู่กับลมหายใจผ่อนคลายทบทวนและย้อนความทรงจำกลับไปตอนเป็นเด็กค่ะตอนนั้นตัวเราเล่นอะไรมักจะชอบไปที่ไหนมีใครบ้างบรรยากาศเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรเวลาที่เล่นค่ะ
0: อย่างจิ๋วเองนะคะเกิดและเติบโตในกรุงเทพเนาะบ้านก็เป็นบ้านตึกแถวแล้วก็ชอบเล่นมากๆเลยป้ากับแม่ก็สนับสนุนการเล่นส่วนใหญ่พวกเราก็จะวิ่งเล่นเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนหาแล้วก็ดาดฟ้าที่บ้านเนี่ยค่ะป้าเองก็จะทำชิงช้าแล้วก็ทำเป็นแบบส่วนเล็กๆด้วยเด็กในตึกแถวนั้นน่ะ 20-30 คนก็มาวิ่งเล่นที่บ้านเราเนาะแต่ความทรงจำที่จิ๋วจำได้ดีเลยก็คือว่าการไปเล่นในสวนผสมบ้านยายที่นครปฐมบ้านยายเองเนี่ยจะปลูกต้นไม้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงต้นกล้วยต้นลำไยอะไรประมาณนี้นะแล้วสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือการปีนต้นไม้ที่ยายในสวนผสมเนี่ยจะติดกับแม่น้ำค่ะเวลาที่เราปีนขึ้นไปที่สูงเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ำเนี่ยคดโค้งแล้วก็เวลาแดดบ่ายอ่ะจะเห็นแสงเป็นระยิบระยับเลยค่ะการที่เราได้ปีนขึ้นไปแล้วก็พกขนมพกของขึ้นไปด้วยเนี่ยรู้สึกสนุกมากๆเลยแล้วก็ทุกครั้งอ่ะเด็กๆก็จะมักจะอยู่บนต้นไม้กันเกือบทั้งวันเลยค่ะ
1: แล้วการเล่นในวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นจิ๋วในวันนี้ยังไงบ้างคะ
0: การที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยจิ๋วเห็นเลยว่าเราเนี่ยได้บ่มเพาะความกล้าหาญแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาตั้งแต่ตอนมัธยมนะคะเดินทางคนเดียวได้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ปีนต้นไม้เนี่ยเหมือนกับการที่เราได้วางแผนว่าตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ก้าวได้แล้วมันทำให้เราเนี่ยวางแผนกับการเดินทางวางแผนการเรียนรู้ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้กล้าหาญที่จะไปพบกับผู้คนแล้วก็ไปพบกับความแตกต่างด้วย
1: เรามาทำความรู้จักการเล่นการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมค่ะการเล่นคืออะไรการเล่นคือพฤติกรรมการเรียนรู้โดยธรรมชาติของเด็กค่ะเป็นสิ่งพื้นฐานของมนุษย์นะคะที่มันมีแรงผลักมาจากข้างในค่ะการเล่นเนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ชีวิตของเด็กรู้จักทั้งตัวเองรู้จักทั้งคนอื่นแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบข้างนะคะการเล่นเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ด้วยแล้วก็การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดระบบเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาค่ะถ้าหากผู้ใหญ่เนี่ยมีอาชีพต่างๆใช่ไหมคะอาชีพของเด็กก็คือการเล่นค่ะแล้วการเล่นอิสระคืออะไรการเล่นอิสระโฟกัสที่ความอิสระของใจเด็กค่ะความอิสระของใจเด็กคือเด็กเลือกที่จะเล่นอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นกระบวนการที่เขาจะเล่นตามเหตุผลของเขานะคะจัดโครงสร้างการเล่นเองและที่สำคัญเป็นการเล่นที่เราจะไม่คาดหวังผลลัพธ์ค่ะว่าเล่นแล้วได้อะไรนะคะในการเล่นอิสระนี้นะคะ

0: เด็กๆ เขาจะเล่นไปตามสัญชาตญาณค่ะไปตามความต้องการของเขาเลยมีเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็การเล่นอิสระนี้เราจะไม่เห็นแก่รางวัลใดๆจะไม่เล่นเพื่อการแข่งขันใดๆทั้งนั้นนะคะแล้วเป็นการเล่นที่เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่และเล่นอะไรก็ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการเล่นอิสระก็จะเกิดขึ้นตามแต่โอกาสที่จะอำนวยค่ะ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะจิ๋วว่าสังเกตเห็นเด็กๆชอบเล่นอิสระกันมากเลยค่ะไม่ว่าเขาจะวิ่งเล่นกันเองที่สนามหญ้าหรือว่าบางทีเขานั่งกันที่นานๆที่บ่อทรายนะคะตักจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำตักทรายเข้ากลวยเอ่ยหรือว่าบางทีเนี่ยเด็กๆนอนกิ้งเล่นในมุมนะคะในมุมที่มีตุ๊กตาแล้วก็พูดไปตามจินตนาการพอเป็นแบบนี้แล้วนะคะพี่เหมียวจิ๋วก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราในฐานะผู้ใหญ่เนาะเข้าไปแจมแล้วก็ให้เด็กนำอยู่นะแล้วเราก็ตามเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เล่นตามเขาจะถือว่าเป็นโอกาสทองเลยค่ะโอกาสทองที่จะบ่มเพาะความผูกพันแล้วก็เล่นไปด้วยกันกับเขา
0: การเล่นอิสระจะทำให้เด็กรู้สึกใจเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะคะออกแบบการเล่นเองเป็นการเล่นที่เด็กสนุกสนานเพราะเด็กๆมีส่วนร่วมในการออกแบบการเล่นด้วยตัวเองนะคะจึงมีความสำคัญกับเด็กอย่างมากเลยค่ะและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสุขมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างให้มนุษย์เติบโตอย่างมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์นะคะทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการเล่นเนี่ยสร้างจินตนาการและสามารถสานต่อแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้จากการเล่นช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่แรกเกิดนะคะส่วนการเล่นกิจกรรมคือการออกแบบกติกาที่ชัดเจนมีการออกแบบระบุเวลาอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถูกวางรูปแบบไว้เจนมีรูปแบบการเล่นตามกติกาข้อตกลงมีผู้จัดมีวัตถุประสงค์การจัดที่ชัดเจนนะคะรวมถึงผู้จัดเนี่ยสามารถสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมตามพัฒนาการได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดค่ะทีนี้ทั้งการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมก็ต้องไปควบคู่กันค่ะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้พัฒนาการของเด็กๆนั้นสมวัยค่ะ
1: การเล่นกิจกรรมอะค่ะฟังแบบนี้แล้วเนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่เรามีกติการ่วมกันข้อตกลงร่วมกันเนาะหรือว่ามุ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมการ์ดเกมเศรษฐีเกมอูโน่หรือว่าการที่จะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายแล้วก็วิ่งเปรี้ยววิ่งไล่แปะกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆทั้งกลุ่มนั้นนะคะเขาออกแบบเองเช่นการเล่นซ่อนแอบกันในบ้านโดยที่เด็กก็บอกว่าเราจะซ่อนแอบกันตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่เข้าไปจัดการหรือควบคุมเนาะก็แปลว่าเป็นการเล่นอิสระค่ะ
0: เราเข้าใจแล้วว่าการเล่นการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมเป็นอย่างไรเราให้เด็กได้สนุกได้มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายค่ะแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหนแล้วผู้ใหญ่ล่ะอยู่ตรงไหน
1: ก็อยู่ตรงนี้ไงผู้ใหญ่นะคะสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้หรือว่า play worker เนาะทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้อำนวยการเล่นได้เลยค่ะแล้วก็การเป็นผู้อำนวยการเล่นนะคะก็คือว่าการที่เราเนี่ยสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมดูแลให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นอย่างปลอดภัยได้เข้าถึงโอกาสของการเล่นนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้สนุกมีความสุขผ่านการเล่นเนาะ
0: โดยที่ผู้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนเชิงบวกชื่นชมและให้กำลังใจลองยกตัวอย่างซิว่าเราจะให้กำลังใจเด็กยังไง
1: ชื่นชมนี่ถนัดเลยค่ะไม่ว่าเวลาที่เด็กๆ เล่นอยู่เนาะก็เสริมไปเลยค่ะว่าหนูทำได้นะหรือว่าคุณยายยืนรออยู่ตรงในนี้นะหนูปีนขึ้นไปเลยเนี่ยตาฟังอยู่นะหนูเล่นดนตรีหนูเล่นให้สนุกเลยเดี๋ยวตาฟังเนาะแล้วก็ตรงนี้เสริมขึ้นหน่อยคือเราต้องส่งเสริมแล้วก็สื่อสารพลังงานเชิงบวกออกไปนะคะว่าให้เขาเองเนี่ยมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเล่นเนาะอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ที่ไหนก็เล่นได้เนี่ยชวนให้เล่นกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องหาของเล่นมามากมายนะคะการที่เด็กๆเนี่ยได้ขยายความกว้างขวางของตัวเองออกไปแล้วก็หยิบอะไรเล่นได้เองเนี่ยทำให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดจินตนาการมากมายด้วยมาเล่นกันเถอะค่ะของเล่นที่เด็กๆเนี่ยชอบมากที่สุดเลยก็คือการได้เล่นกับผู้ปกครองมีของเล่นมากมายที่ทำให้สนุกแล้วก็มีความสุขก็คือการเล่นด้วยกันเวลาที่เด็กเนี่ยนะได้เขาไม่ของเล่นมากมายนะแต่บางทีเนี่ยเขาไม่เข้าไปเล่นกับของเล่นเขามองดูอยู่ว่าเอ๊ผู้ใหญ่เองเนี่ยจะเข้ามาเล่นกับเขาตอนไหนหรือว่ามาเล่นด้วยกันตอนไหนตอนนั้นแหละที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปต่อรู้สึกท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะรวมทั้งว่าการเป็นผู้อำนวยการเล่นนี้นะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วเองก็อาจจะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของเสื้อผ้าด้วยเนาะว่าเอ๊วันนี้อากาศร้อนเด็กจะแต่งตัวยังไงให้เขารู้สึกว่าได้อิสระพร้อมที่จะเล่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะท้าทายไปกับตอนนั้นรวมทั้งตัวเราเองเนี่ย

0: ก็ต้องวางใจแล้วก็ยืดหยุ่นไม่เร่งไม่รีบเข้าไปจัดการเรื่องตรงนั้นเนาะแล้วก็ทำให้เขาเองเนี่ยไม่เกิดอันตรายไม่ได้แปลว่าที่สูงๆเนี่ยเราไม่กล้าให้เด็กปีนนะแต่ว่าที่สูงๆนั้นที่เรายืนแล้วก็ส่งพลังงานเชิงบวกอย่างมั่นคงเนี่ยทำให้เด็กไม่อันตรายค่ะไปได้ไปเล่นได้เนาะไปเล่นด้วยกันได้เปิดใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกวันนะคะเด็กไม่ได้ยืนอยู่กับที่ไม่ได้ซ้ำอยู่กับที่ซึ่งเทคนิคต่างๆเนาะเราสามารถที่จะมาลงรายละเอียดในบทต่อๆไปค่ะเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยจะบอกเรื่องของเทคนิคในการเล่นต่างๆด้วย
1: ในทุกบทเราจะมีตัวอย่างกิจกรรมชวนเล่นค่ะและในบทนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องของการเล่นอิสระและการเล่นกิจกรรมนะคะเราจะชวนกันมาเล่นกิจกรรมที่เรียกว่าเชือกมหัศจรรย์ค่ะ
0: บ้านเราพอมากๆเลยค่ะดูสิคะอุปกรณ์เต็มเลยนะคะเชือกมหัศจรรย์นี้เนี่ยสามารถที่จะหาของรอบบ้านมาได้เลยวันนี้เนาะบ้านเราเนี่ยก็มีนี่เลยเชือกนะคะแล้วแต่ความยาวเลยค่ะจะยาว5เมตร10เมตรเดี๋ยวเอามาต่อกันนะคะมีอิฐมีบล็อกอะไรหรือจะเล่นในสวนก็ได้เล่นในบ้านก็ได้วันฝนตกก็สามารถออกแบบเล่นในบ้านได้นะคะมีขวดน้ำเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วก็เอามาเติมน้ำเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาวางเป็นเส้นทางเนาะการเล่นเชือกมหัศจรรย์เนี่ยนะคะก็เป็นการเล่นที่ปลายเปิดเลยค่ะเราเน้นเนี่ยให้เด็กๆได้สนุกได้ผจญภัยเริ่มง่ายๆโดยอาจจะพูดคุยกับเด็กเนื้อว่าวันนี้เราอยากจะแบบว่าพากันไปตะลุยที่ภูเขาหิมาลัยทะเลทรายซาฮาราหรือที่ไหนแล้วเราก็เอามาเรียงเลยค่ะโต๊ะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์ได้ออกมาแล้วก็ยืนทรงตัวกับไม้ซึ่งถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีไม้แบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะอะไรที่ดูแล้วจะเป็นการยืนการไต่ได้ก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีการที่เราจะมีห่วงหรือว่าใครจะมีฮูลาฮูปอันใหญ่เนื้อกระโดดเข้ามาฮูลาฮูปเสร็จแล้วรับห่วงก็โยนเท่าห่วงปึ๊บแล้วก็อาจจะทำกลวยพวกนี้นะหรือว่าขวดน้ำเนี่ยให้เดินซิกแซกไปมาแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าการเล่นแบบนี้เนาะก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้เรื่องของการทรงตัวได้เรื่องของการจินตนาการด้วยนะคะแล้วก็จะได้เรื่องของทิศทางด้วยได้เรื่องของการเคลื่อนไหวด้วยแล้วเด็กๆเองเนี่ยเวลาที่เขาได้เล่นได้ออกฐานกายบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ผ่อนคลายด้วยค่ะ
1: ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะที่บ้านเรามีสิ่งของอะไรก็นำมาเล่นได้หมดเลยค่ะขอให้สนุกปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ
0: มาเล่นเชือกมหัศจรรย์กันค่ะก็จะมีเชือกนะคะความยาวเนี่ยจะอาจจะเป็น15เมตร10เมตร5เมตรหรือว่าเชือกในบ้านเส้นกันเชือกตากผ้าอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะก้อนอิฐขวดน้ำกล้วยแล้วก็ห่วงที่สำหรับเอาไว้โยนให้เด็กๆได้ลองโยนให้เข้ากับแกนไม้นะคะฮูลาฮูปแล้วก็ท่อนไม้ต่างๆอาจจะมีบันไดตัวเล็กโต๊ะก็นำมาใช้ได้
1: นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าที่บ้านเรามีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนก็สามารถที่จะเอามาเสริมในการเล่นได้เลยค่ะ
0: พื้นที่เล่นก็เป็นพื้นที่โล่งกว้างตามบริบทที่มีเช่นสนามหญ้าข้างบ้านที่จอดรถลานบ้านสวนสาธารณะการเล่นนะคะก็สามารถที่จะปรับเชือกวางตามพื้นเป็นทางแคบกว้างเป็นวงกลมให้เด็กๆออกแบบการเดินทางการผจญภัยไปในเส้นทางอาจสร้างความท้าทายด้วยการไม่โดนเชือกหรือวางเชือกตามทางลาดหรือหาอุปกรณ์รอบตัวมาทำให้สนุกขึ้นท้าทายขึ้นเช่นท่อนไม้บันไดไม้ไผ่ยางรถวงฮูลาฮูปขวดน้ำกลวยรองเท้าการออกแบบไม่ตายตัวยืดหยุ่นตามพื้นที่และวัยอย่างเช่นที่โรงเล่นเองค่ะเรามีเชือกขนาดยาวมากๆเลยยาว50เมตรเนาะเราก็ทำให้เป็นที่แคบที่กว้างจากนั้นเองเนี่ยเรามีท่อนไม้ซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าหน้า3ค่ะจำนวนมากแล้วเราก็เลยทำสะพานดาวินชีให้เด็กๆได้เดินทรงตัวเนาะสะพานดาวินชีเนี่ยเป็นการใช้ไม้ขัดกันให้เหมือนกับสะพานโบราณค่ะแล้วเราก็มีเดินไปจนถึงหน้าผาเนาะก็ให้เด็กได้ปีนเล่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าผาแบบที่โรงเล่นใช่ไหมก็อาจจะใช้เชือกในการโหนตัวก็ได้หรือว่าเราเอาเชือกของเราเนี่ยไปมัดเอาไว้กับใต้ต้นไม้แล้วก็โหนให้ผ่านจากแม่น้ำอาจจะแบบว่าให้จำลองนะว่าเป็นแม่น้ำที่เป็นแบบว่าดูแบบว่าเด็กๆดูตื่นเต้นมีจระเข้อยู่ด้านล่างอาจจะวาดรูปจระเข้ไปวางไว้ด้วยก็ได้เนาะแล้วก็เด็กๆพอได้ข้ามแล้วอ่ะเขาก็จะมีเป็นฮูลาฮูปเนาะขนาดไซส์ต่างๆเนี่ยค่ะให้เขาได้กระโดด2ขากระโดด1ขาจากนั้นเองเนี่ยก็ให้มีการเดินขึ้นที่สูงอย่างที่โรงเล่นเราเองนะมีบ่อทรายใช่ไหมก็เลยให้เด็กๆเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ข้ามชิงช้าเข้าไปในบ่อทรายแล้วก็ปีนขึ้น
1: หรือที่บ้านเรามีโต๊ะมีเก้าอี้เรา

0: ามารถที่มาเรียงไล่ระดับไปให้เด็กๆค่อยๆไต่เดินขึ้นไปแล้วค่อยไต่ลงนะคะเราไม่เร่งรีบเนาะแต่ให้เด็กๆค่อยๆได้ลองปีนขึ้นปีนลงที่ต่ำที่สูงค่ะเพื่อจะเสริมเรื่องของการทรงตัวนะคะ
1: แล้วเด็กๆเนี่ยเขาสนุกกับการเล่นเนาะบางทีเนี่ยเขาเห็นฮูลาฮูปหรือห่วงอันเดียวเขากระโดดขาคู่อันนี้คือการเล่นอิสระนะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับว่าเขาได้ออกแบบเองว่าเขาจะกระโดดแบบไหนเด็กบางคนเนี่ยพอเห็นอันเดียวกระโดดขาเดียวกระโดดขาเดียวไปเหมือนกระต่ายกระโดดตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วสุดท้ายเนี่ยเราทำด่านยากสุดที่ท้าทายก็คือว่าการที่ให้เขาเนี่ยได้ยืนทรงตัวบนไม้ที่ไม่ได้วางแบบมั่นคงนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้หยิบห่วงแล้วก็โยนเข้าไปถ้าเด็กเล็กหน่อยเราอาจจะทำง่ายๆก่อนขยับเข้าไปใกล้ๆประมาณ1เมตรหรือว่า50เซนติเมตรเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะโยนเข้าไปในห่วงให้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเด็กโตก็อาจจะห่างหน่อยแล้วก็เอาห่วงเนี่ยให้โยนเข้าไปพอเด็กโยนเนาะบางทีเขาครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สำเร็จแต่ว่าพอทำไปซ้ำๆเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วทุกคนที่ผ่านมาก็โยนลงห่วงจนได้เนาะแล้วเขาก็จะจบภารกิจได้การ์ดมหัศจรรย์เพื่อที่จะไปเล่นด่านต่อไป
0: ตรงนี้แหละค่ะบทบาทของผู้อำนวยการเล่นของผู้ใหญ่จะสำคัญมากๆเลยที่เราอ่ะจะมองดูสนับสนุนเชิงบวกให้กำลังใจแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่ะว่าวินาทีที่เด็กๆทำครั้งแรกเนี่ยมือเขาจะเย็นแล้วเราประคับประคองให้เขาเดินต่อไปยังไงนั่นแหละค่ะคือการเสริมความกล้าหาญให้เลยแล้วเราสามารถที่จะปรับความง่ายความยากได้ตามช่วงวัยแล้วก็ตามศักยภาพของเด็กที่เรามองเห็นได้เลยค่ะ
1: สังเกตเพลย์เวิร์กเกอร์ของโรงเล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเด็กในทันทีจะลองดูก่อนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้มือและเท้าของตัวเองปีนขึ้นไปบนผาได้ระดับไหนถ้าเกิดว่ามือเขาแข็งแรงไม่พอเราอาจจะแตะหลังเบาๆเพื่อเป็นการส่งพลังแล้วก็บอกว่าลองทำดูลองใช้กล้ามเนื้อมือของเราดึงตัวเองขึ้นมาเขาจะโฟกัสค่ะว่าเขาจะใช้กล้ามเนื้อตรงไหนแล้วก็ไปต่อ
0: และนี่คือบทบาทของผู้อำนวยการเล่นค่ะที่เราจะสังเกตและสนับสนุนเชิงบวกให้เด็กๆได้เล่นได้สนุกแล้วก็เสริมศักยภาพของพวกเขานะคะ
1: เหมือนกับที่โรงเล่นค่ะเวลาที่เราออกแบบพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นนะคะเราจะไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆในทันทีเนาะแต่จะดูว่าเด็กๆคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะปีนหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่มั่นใจเนาะเราก็แค่ไปแตะข้างหลังค่ะแล้วก็บอกว่าปีนเลยนะอยู่ตรงนี้นะกำลังส่งพลังให้หนูหนูใช้กล้ามเนื้อมือของหนูนะคะดึงตัวเองขึ้นไปเด็กเขาก็จะรู้แล้วเขาจะโฟกัสว่าเขาจะใช้ร่างกายส่วนไหนในการปีนแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ด่านของเราแต่ละด่านนะคะมีทั้งยากและง่ายเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้สึกว่าท้าทายซึ่งการเล่นกิจกรรมการเล่นเชื่อมมหัศจรรย์แบบนี้เนาะมันไปช่วยบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวกการที่เด็กได้เล่นด้วยกันเนาะเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องรอคอยเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องก้าวไปแล้วก็จะแซงคิวเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเนาะเขาก็จะได้บ่มเพาะความกล้าหาญด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาต้องปีนไปในที่สูงบางทีเขาต้องกระโดดบางคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กๆบางคนไม่เคยกระโดดขาคู่ลงมาจากที่สูงประมาณ50เซนหรือ1เมตรเนาะการที่วันนี้เขาได้กระโดดลงมาเนี่ยเขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองและฉันกำลังก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงของการเรียนรู้ชีวิตแล้วเด็กๆเองเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้แล้วทำได้มากกว่านี้อีกในส่วนของตอนท้ายเนาะที่เด็กๆ เองอะค่ะเขาได้เดินเขาได้ลองคิดจินตนาการว่าเขาเริ่มสนุกกับร่างกายเขาแล้วเนาะเขาเห็นห่วงเนี่ยวางอยู่ใช่ไหมคะวางอันเดียวให้กระโดดขาคู่การวางสลับซิกแซกไปเขาก็ลองกระโดดเป็นขาเดียวกระต่ายไปมาแบบนี้เรียกว่าเล่นอิสระค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบตายตัวว่าถึงตรงนี้แล้วคุณต้องเดินอย่างเดียวนะหรือคุณจะต้องเดินขาคู่แบบเดียวแต่การที่เขาเองได้ออกแบบร่างกายของเขาว่าวันนี้ฉันจะท้าทายตัวเองมากขึ้นโดยการกระโดดขาเดียวกระโดดขาสลับอันนี้แหละค่ะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราซึ่งเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์หรือผู้อำนวยการเล่นเนี่ยได้เห็นว่าวันนี้เขาไปไกลมากกว่าเมื่อวาน
0: สำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะผู้ใหญ่อยู่ตรงไหน
1: อยู่ในทุกที่เลยค่ะผู้ใหญ่เองอาจจะช่วยอำนวยการในการหาอุปกรณ์แล้วก็ออกแบบพื้นที่เนาะตอนแรกเนี่ยเด็กๆเองอาจจะยังไม่สามารถหรือว่าอาจจะยังไม่กล้ามากพอที่จะลองเอาเชือกเนี่ยมาทางแคบทางกว้างเราลองทำไปให้ดูก่อนเนาะพอเด็กเล่นสนุกแล้วเนี่ยค่ะครั้งหน้าเองเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนออกแบบพื้นที่เองเลยก็ได้
0: และสำหรับกิจกรรมเชือกมหัศจรรย์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นการเสริมและฝึกทักษะให้กับเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้นำกิจกรรมนี้ไปลองเล่นกันดูนะคะ

0: การเล่นคือการแสดงออกถึงพัฒนาการของมนุษย์ในวัยเด็กที่สูงสุดเพราะเป็นการแสดงออกอย่างอิสระถึงสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเด็กการเรียนรู้ธรรมชาติรู้จักตัวเองพัฒนาร่างกายการได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างคุณลักษณะเชิงบวกวินัยเชิงบวก
1: หลักสูตร Play to Progress อยากชวนผู้ใหญ่ทุกคนมาเล่นให้เป็นและไปได้ไกลพร้อมกันกับเด็กๆของพวกเราค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากกลต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับกลต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

เราจะมีวิธีที่จะไม่ให้เราตกเป็นทาสของความขี้เกียจความขี้เบื่อเพื่อไม่ให้เรากลายเป็นคนเลวไหลได้ยังไงคะในการ ในการศึกษาทางพุทธปัญญาของเราเราถือว่าส่วนหนึ่งของการศึกษาที่สำคัญมากคือการศึกษาในเรื่องการบริหารอารมณ์ตัวเองดังนั้นการจัดการกับความขี้เกียจและความเกลือเป็นต้นถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของหลักสูตรเลยไม่ใช่ว่าเพราะขี้เกียจเพราะขี้เบื่อคุณเรียนไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกการศึกษาที่มามีผลกระทบต่อการศึกษาแต่ของเราถือว่าการศึกษานี่ต้องศึกษาทั้งๆวิชาการวิชาชีวิตพร้อมๆกันใช่ไหมดังสิ่งท้าทายอย่างหนึ่งคือท้าทายว่าทำยังไงเราจึงจะรักษาจิตใจของเราไว้ในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษาอย่างได้ผลพร้อมที่จะใช้ IQ พร้อมที่จะใช้ความฉลาดของเราอย่างได้ผลเพราะถ้าเราฝึกแต่วิชาการอย่างเดียวจะไม่มีความรู้แต่พอมีอาการขี้เกียจเกิดขึ้นมีอาการขี้เบื่อเกิดขึ้นการศึกษาของเราก็จบหมดไปเลยเรียกว่าเรายังไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองยังไม่ฉลาดในเรื่องอารมณ์ตัวเองฉะนั้นในการศึกษาของเรานี้ต้องศึกษาเรื่องอารมณ์ทีนี้เรามาดูอาการของความขี้เกียจก่อนว่าเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรถ้าเราบอกว่าเพราะเป็นคนเลวไหลก็ไม่ใช่ความขี้เกียจเกิดขึ้นเพราะขาดคุณธรรมข้อไหนความขี้เบื่อเกิดเพราะขาดคุณธรรมคุณธรรม12ประการไอ้ข้อไหนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการขี้เกียจขี้เบื่อฉันทะใช่แล้วฉันทะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าเรายังไม่มีฉันทะคือถ้ามีอาการขี้เกียจขี้เบื่อเกิดขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังขาดฉันทะ เหมือนอาการอ่อนเพลียทางร่างกายอาจจะบอกว่าเราขาดวิตามินขาดอาหารที่มีคุณภาพร่างกายจึงไม่มีแรงเป็นต้นนี่ความขี้เกียจความขี้เบื่อเป็นความอ่อนแอของจิตใจซึ่งเป็นสัญญาณบอกเราว่าเรายังขาดฉันทะอยู่แล้วประมาทในการปลูกฝังฉันทะให้รักษาจิตใจในสภาพที่พร้อมที่จะศึกษายินดีในการศึกษาดังสิ่งที่จะทำให้ฉันทะเกิดขึ้นก็คุณธรรมอีกข้อหนึ่งคุณธรรมข้อไหนที่จะมีผลทำให้เกิดฉันทะถ้าฉันทะขาดไปคุณธรรมคือโยนิโสมนสิการการคิดเป็นโดยเฉพาะคิดในทางที่จะทำให้คุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นในการคิดให้สร้างฉันทะในเรื่องที่เรากำลังขี้เกียจและขี้เบื่อก็ต้อง

เน้นที่ข้อดีหรือความสำคัญหรือความจำเป็นของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ข้อหนึ่งเห็นคุณเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรากำลังขี้เกียจทำหรือเบื่อไม่อยากทำพยายามคิดในทางที่เห็นคุณค่าของมันความจำเป็นของมันแล้วโทษของการไม่ศึกษาในไม่การไม่ตั้งใจในเรื่องนี้ ก็เป็นการคิดในแง่คุณกับโทษคุณกับสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งท้าทายโทษของการไม่ทำโทษในความขี้เกียจโทษในความขี้เบื่ออย่างนั้นละคือถ้าความขี้เกียจมีอำนาจในจิตใจเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรจะได้ในชีวิตเราจะเข้าไม่ถึงทั้งที่มีศักยภาพมีความสามารถพร้อมแต่เข้าไม่ได้เพราะขี้เกียจก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในชีวิตจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการทำงานเรื่องการทำหน้าที่ทุกอย่างมันจะมีบางช่วงที่ชวนสนุกและบางช่วงที่ไม่ชวนสนุกทีนี้ในช่วงที่ไม่ชวนสนุกนะถ้าเราประมาทเราไม่ระวังเราขาดฉันทะตรงนี้ที่จะเบื่อที่จะเบื่อเพราะอะไรเพราะมีความคาดหวังหรือว่าต้องการให้สนุกและเมื่อขาดสิ่งที่ต้องการก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นไม่อยากจะทำตรงนั้นให้เราวิเคราะห์ความขี้เกียจคือไม่ใช่ว่าทำไมเราเป็นคนขี้เกียจมันไม่ดีหรือว่าเราเป็นคนขี้เบื่อมันไม่ดีมันเลวไหลมันไม่ใช่ว่าจะประณามตัวเองแต่ว่ายกขึ้นมาพิจารณายกขึ้นมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอย่างไรเราต้องแก้ตรงไหนนี่ก็คือเรื่องการศึกษาของเราเหมือนกันนี่อารมณ์ศึกษาอารมณ์ให้รู้เท่าทันนี่ในก็ให้ดูเหตุปัจจัยอย่างอื่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอื่นในชีวิตที่อาจจะมีผลกระทบต่อความตั้งใจเรียนดูเหตุดูปัจจัยทั้งภายในตัวเราภายนอกด้วยให้มันครบถ้วนอันถ้าเราเห็นว่าโอ้ความขี้เกียจมันน่ากลัวความขี้เบื่อมันน่ากลัวเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคทำให้เราเข้าไม่ถึงสิ่งที่คุณเข้าถึงในชีวิตนี้เห็นคนที่เขาขยันมันเพียรคนที่ใจสู้ไม่ยอมท้อแท้ต่ออุปสรรคว่าน่าเคารพนับถือขนาดไหนแต่ละคนเนี่ยจะคิดไม่เหมือนกันแต่สรุปแล้วว่าคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจในสิ่งที่ทำถ้าเราได้หลักในการปลูกฝังกำลังใจปลูกฝังฉันทะในจิตใจใบที่ไหนเนี่ยโอ้แบบได้ผลนะจะเรียนหนังสือก็ได้ผลจะทำงานก็ได้ผลเพราะว่าไม่ต้องการกำลังใจจากคนจากภายนอกแต่สามารถสร้างกำลังใจในจิตใจตัวเองเป็นตัวของตัวอันนี้จะเป็นพลังในชีวิตอย่างมากเลย พระอาจารย์คิดอย่างไรกรณีเด็ก13คนติดถ้ำหลวงว่ามีสิ่งลี้ลับหรือปฏิหารอย่างไรและกรณีของครูบาบุญชุ่มท่านสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้จริงหรือและสิ่งที่ท่านสื่อสารมีอยู่จริงไหมเจ้าค่ะพอดีเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อาตมาอยู่อเมริกา

ามแล้วเขากลับมาก็ไม่ได้ติดตามตลอดก็เลยต้องขอข้อมูลเพิ่มไอ้เรื่องลี้ลับมีอะไรบ้างอะที่เขาที่บอกว่ามีหรือเลือกกันมีว่ามีเป็นยังไงฮะช่วยเอาโบสถ์เป็นผู้สรุป

0: กับมาสการครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีเกี่ยวกับท่านเจ้าแม่นางนอนแบบท่านแบบอาจจะพาผมอันนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ดูบ้างครับแต่ว่าก็คิดว่าท่านเจ้าแม่นางนอนอาจจะแบบต้องการแบบเจอครูบาท่านพระครูบาบุญชุ่มครับแล้วก็ถ้าครูบาบุญชุ่มมาท่านก็อาจจะให้ปล่อยเด็กมาอะไรประมาณนี้ครับนี่ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ต้องครับขออภัยด้วยครับ
1: มีใครติดตามข่าวไหมมีเรื่องไหมเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรอาตมาไม่มีข้อมูลจะวิเคราะห์ช่วยบอกหน่อยครับ

0: Ừ.
1: พอท่านครูบาไปก็ทำพิธีหลายๆอย่างแล้วก็ท่านครูบาก็พูดประมาณว่าอีกประมาณ2-3 วัน2-3 คืนก็จะเจอแล้วแล้วอีก2-3 วันก็เจอจริงๆค่ะ
0: อืมข้างหลังมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: แบบนมัสการค่ะคือตามที่ติดตามข่าวอะค่ะคือถ้ำนี้มันมีประวัติเกี่ยวกับผู้หญิงที่มาจากเมืองเชียงของอะไรสักอย่างแล้วคือมีคนเล่าต่อกันมาแล้วก็มีเรื่องที่เป็นกล่าวขานกันนะคะว่ามีเจ้าแม่ที่อยู่ในถ้ำนั้นนะคะแล้วเหมือนกับว่าพระครูบาท่านสามารถสื่อสารกับเจ้าแม่กับเจ้าที่ที่อยู่ในถ้ำนั้นได้อะค่ะแล้วก็ติดต่อว่าเหมือนติดต่อแล้วสื่อสารกันว่าเด็กๆจะสามารถออกมาภายในอีกประมาณ2-3 วัน
0: คืออาตมาเป็นคนก็มีความเชื่อในเรื่องพบต่างๆในสิ่งที่ตาเหนือมองไม่เห็นอาตมาก็เชื่อแต่ละครั้งที่มีการอ้างถึงบางทีไม่เชื่อก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือต้องแยกประเด็นใช่ไหมระหว่างเชื่อโดยหลักทั่วไปกับเชื่อเฉพาะกรณี ทีนี้ในเรื่องของนางนอนหรือว่าเจ้าที่ผมก็สงสัยว่าถ้าจะต้องมีพระมาขอจึงจะยอมปล่อยอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าพระมาขอทำไมจะต้องใช้เวลา48 ชั่วโมงนะเหมือนขอวิชาอะไรอย่างงี้เหมือนนะทำไมมันจะไม่ถ้ามันขึ้นอยู่กับสิ่งลี้ลับว่าจะมีทางออกและไม่ออกทำไมจะต้อง2-3 วันนะเรื่องนี้ก็ถึงมาว่าลี้ลับมากเลยแล้วก็จะมีไอ้สิ่งลี้ลับจะมีหรือไม่มีในที่นี่แล้วก็มีผลและพระท่านอาจารย์บุญชุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่อาตมาว่าจะมีหรือไม่มีเอาวางไว้ก่อนคืออาตมาก็อยากให้เรายกย่องพวกจิตอาสาพวกเซียวพวกทำงานทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งไม่รู้กี่วันถ้าหากว่าเราถือว่าเด็กออกเพราะสิ่งลี้ลับแล้วเมืองก็จะลดความสำคัญ

คงมนุษย์ที่เราสามารถมองเห็นได้และคนทั่วโลกกำลังชื่นชมว่าโอ้โหทำได้ถึงขนาดนี้คือ เรื่องนี้มันดังทั่วโลกนะจะ มาอยู่เมืองนอกใน Wall Street Journal New York Times เป็นหน้าหนึ่งเลยหนังสือพิมพ์ของอังกฤษหน้าหนึ่ง เป็นข่าวใหญ่ที่สุดในโลกในนอกจากฟุตบอลในสองเรื่องในที่ในหลายวันที่ผ่านมาแล้วคนทั่วโลกก็ตัวชื่นชมประทับใจคนที่มาช่วยงานเริ่มโดยคนไทยและคนต่างชาติและคนที่ไม่มีใครมีอีโก้ต้องการเป็นฮีโร่ที่จะให้ใครชื่นชมคนเดียวแต่ทุกคนทำงานอย่างสมานสามัคคีกันหลายๆประเทศส่วนมากก็เป็นจิตอาสา แล้วที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงนี่หมายถึงเมืองนอกที่เขาประทับใจมากก็คือการที่ผู้ปกครองของเด็กส่งจดหมายถึงครูเอกบอกว่าไม่มีใครโกรธไม่มีใครโทษไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลในต่างประเทศนี่ข้อนี้นี่เขาประทับใจที่สุดว่าโอ้เขาใจดีเนาะเขาครูพาลูกไปหลงอยู่ในถ้ำเพราะถ้าเป็นเมืองนอกพ่อแม่ก็จะโกรธจะสู้โรงเรียนก็จะเป็นเรื่องแบบโอ้โหแบบให้อภัยไม่ได้เลยทำไมแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นผู้ปกครองคิดจะให้กำลังใจคุณครูแล้วก็เป็นข่าวด้วยว่าคุณครูพาเด็กนั่งสมาธิด้วยเป็นข่าวดีก็เป็นอีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยที่แก่คนส่วนมากไม่ค่อยจะคุ้นเคยไม่ค่อยจะรู้จักฉะนั้นอาตมาว่าถึงจะมีสิ่งลี้ลับจะเป็นเจ้าที่หรือจะมีพระมาติดต่อมาสื่อสารถ้าไม่มีพวกเซียวไม่มีพวกมนุษย์ช่วยก็คงไม่ออกได้นะฉะนั้นทำไมว่าเหตุปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคนมากกว่าครับจะลี้ลับมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบแต่อาตมาอยากจะยกย่องคนมากกว่าพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรเรื่องเดียวกันติดถ้ำและใช้ชีวิตของเด็กๆทีมหมูป่าและโค้ชอันนี้ก็คงอยู่ในคำถามต่อพระอาจารย์ไปเทศที่แอปเปิลเป็นยังไงบ้างครับคนที่นั่นเข้าใจพระพุทธศาสนาด้วยหรือครับ ก็ที่ไปเทศที่จริงก็ธรรมดาเป็นชมรมพุทธของบริษัทแอปเปิลก็ไม่มีอะไรจะเล่าเทศธรรมดาก็มีคำถามแบบปัญญาชนพอสมควรก็ธรรมดาเดี๋ยวน่าจะลง YouTube เร็วๆนี้จะได้ดูเองแต่ก็คือสไตล์การแสดงธรรมของอาตมาอย่างที่รู้จักกันดีแล้วว่าไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะออกมาในเวลานั้นเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่ได้เตรียมการที่จะหาหัวข้อสำคัญที่จะเทศใน Apple อย่างเขาขอไอ้หัวข้อนึกหน้าว่าจะเทศหัวข้ออะไรอาตมาก็บอกว่าจะเทศหัวข้อว่าแล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่จะคิดในเวลานั้น it depends แต่ it คำว่าแล้วแต่มันก็นำไปสู่หลักการของพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งกว้างขวางพอที่จะพูดได้ก็ที่มีเสียงสะท้อนก็คงค้างดีที่นี้อาตมานึกว่าจะหวังว่าจะ

จะเทศในอาคารใหม่ของ Apple มีใครดูรูปไหมอาตมาไว้เป็นอาคารเป็นสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่สุดยอดเลยคืออาตมาเป็นคนชอบสถาปัตยกรรม ถ้าใครลอง Google ดูว่า Apple headquarters อยู่คูปาติโนมันลักษณะเป็นโดนัทหรือวงกลมแล้วฮะหรือยานอวกาศซึ่งตอนกลางนี่ก็ปลูกป่าเป็นที่แล้วก็เป็น ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดีมากๆก็การแสดงธรรมก็อยู่ที่อาคารเก่าก็ไม่ได้อยู่ในอาคารใหม่ซึ่งเขาไม่ให้ใครเข้าไปและผู้ประสานงานซึ่งเป็นวิศวกรไทยที่ทำงานที่นั่นมีคนไทยทำงานที่ Apple ประมาณ100คน เขาก็คงไม่ใหญ่พอที่จะให้เราเข้าไปก็เลยไปที่ศูนย์ Visitor Center ซึ่งเขาก็ให้ดูแล้วเขามีโมเดลอยู่ตรงกลางแล้วก็พอเข้าไปดูโมเดลในทุกคนเขาก็แจก iPad ก็มี ARAugmented Reality ซึ่งเราก็เอา iPad มาจองอยู่ที่โมเดลตรงไหนมันจะขึ้นอยู่ในจอแล้วก็จะเปิดมาว่าดูว่าข้างในเป็นยังไงก็คูลพอสมควรเดี๋ยวที่อาตมาชอบอย่างหนึ่งคือไอประตูแล้วนึกว่าเป็น Apple แบบมันจะต้องแบบอัตโนมัติใช่ไหมเปิดปิดไม่เลยต้องเปิดเองปิดเองทีแรกว่าอู้ผิดหวังนะท่านนี้อืมมันก็แบบเรโทรดีแบบหรือว่ามันคูลอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าใครสนใจไอ้สถาปัตยกรรมหรืออยากเป็นสถาปนิกต่อไปลองคอนดูมันน่าสนใจมากอาคารนี้ได้ยินเรื่องพระอาจารย์ไปวัดอภัยคีรีที่วัดเป็นอย่างไรบ้างคะพระอาจารย์ปัสสโนสบายดีไหมคะพระอาจารย์เมตตาเล่าให้พวกเราฟังด้วยคะไปอาตมาไปในงานฉลองศาลาของวัดอภัยคีรีซึ่งใช้เวลาก่อสร้างหลายปีแล้วอาตมาก็พาคณะญาติโยมจากเมืองไทยไปช่วยทอดกฐินทั้งสองครั้งและ การสร้างอาคารที่อเมริกานี่ยุ่งยากมากคือกฎระเบียบก็โอ้โหมันไม่น่าเชื่อแล้วก็มีข้อบังคับหลายอย่างอย่างเช่นว่าตึกสองชั้นต้องมีลิฟต์เป็นข้อบังคับแล้วลิฟต์นี้ค่าใช้จ่ายแสนดอลลาร์ถ้าคิด3ล้านกว่าบาทแค่จะได้ลิฟต์ที่ไม่มีใครใช้แล้วก็จะมีต้องมีสปริงเกอร์เพื่อให้เกิดไฟไหม้ใช่ไหมต้องมีสปริงเกอร์อยู่ในอันนี้ก็แสนดอลลาร์เหมือนกันมันหลายอย่างที่ค่าใช้จ่ายที่แบบมหาศาลโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่อาคารเดี๋ยวมีสิ่งที่ประทับใจมากคือมีระบบแอร์ธรรมชาติเป็นผลงานของบริษัทมิตซูบิชิแต่เมืองไทยไม่เคยเห็นมันเป็นการใช้การเอาอากาศอยู่ในอาคารต่างๆหมุนแล้วก็มีพานท่อน้ำเย็นแต่อาตมาในรายละเอียดไม่ทราบไม่เป็นวิศวกรแต่ว่าข้างนอกนี่40องศาแต่ในศาลาก็แค่20กว่าองศาโดยเป็นการวนเวียนของอากาศแบบธรรมชาติเป็นแอร์ธรรมชาติดังสถาปัตยกรรมของศาลาคือเป็น2ชั้นและข้างล่างก็มีห้องมีออฟฟิศมีห้องรับแขกมีห้องเล่นเด็กมีอะไรหลายอย่าง

แล้วก็มีอีกหลายหลังอยู่รอบๆอาตมาก็ได้เทศในวันนั้นว่าในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนามีสองประเภทมีประเภทว้าวกับประเภทเรียกจะมาว่าถ้าเป็นแบบโบสถ์ใหญ่ๆของคริสต์ของอิสลามมันคือต้องการให้คนแบบประทับใจเดินเข้าไปเห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการมันก็ว้าวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสไตล์หนึ่งแต่อีกสไตล์หนึ่งคือพอเดินเข้าไปมันรู้สึกว่านี่แหละอย่างเข้าไปในวัดแล้วก็เห็นอาคารนี่แหละคือพุทธศาสนาเห็นความเรียบง่ายความสง่าความเย็นความสงบความอะไรที่อยู่ใน ที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมรู้สึกใช่นี่คือพุทธซึ่งอาตมาว่าศาลาที่อภัยคีรีจะเข้าในหลักว่าใช่คือมองทั้งไหนเห็นความละเอียดความประณีตและความคิดวางแผนที่ดีว่าเรื่องการใช้สอยอย่างไรอย่างไรเขารู้สึกทุกอย่างมองเห็นปัญญาของคนออกแบบเห็นความตั้งอกตั้งใจของคนของผู้ก่อสร้างเห็นศรัทธาของคนทำบุญถวายปัจจัยซึ่งทำให้อาคารนี่เสริมหรือว่าสร้างความรู้สึกที่เราต้องการในเวลาคนเข้าวัดฉันก็ประทับใจเรื่องนี้ซึ่งท่านอาจารย์ปัสโนก็มีส่วนสำคัญในการออกแบบเหมือนกันทีนี้ในการก่อสร้างศาลาหรือว่าเป็นเรียกว่าคลัสเตอร์บิลดิ้งจะใช้เวลาก็ถูกต้องตามหลักของเราว่าไม่มีการเรียรายไม่มีความเดือดร้อนค่อยๆทำไปแล้วแต่ปัจจัยจะไหลมาเองด้วยศรัทธาของญาติโยมซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารในทางพุทธศาสนาเราคือลักษณะการหาปัจจัยว่าถูกต้องตามหลักพระวินัยไม่เปลี่ยนแปลงใครส่วนวัดก็ไม่ทราบพวกเราได้จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วที่มีไฟไหม้ในแคลิฟอร์เนียซึ่งทำให้เกิดความเสียหายมากมายแล้วก็พระต้องอพยพออกจากวัดตอนกลางคืนรอบวัดที่มีไฟไหม้หมดเลยแล้วเมื่อพระกลับไปแล้วไอ้พวกจิตอาสาพวกดับเพลิงที่มาจากหลายรัฐหลายร้อยคนเขาประทับใจมากเขาบอกไม่เคยเห็นในชีวิตการดับเพลิงและการทำงานเพราะว่ารอบวัดนี้มันไหม้หมดเลยแต่เมื่อขอถึงเขตวัดเนี่ยหยุดไม่เข้าไปก็วัดก็ดูแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยทำให้คนต่างชาติแบบโอ้สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเรื่องลี้ลับนี่ที่เข้านั่งนอนนี่ไม่รู้แต่ว่าที่อภัยคีรีรู้สึกจะมีหลักฐานชัดกว่าก็อาตมาอยู่ที่วัด 4-5-6 วันก็มีพระผู้ใหญ่มาจากวัดอื่นแล้วก็ได้เป็นโอกาสไปพบปะกันคุยกันแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องแล้วก็อะไรฮะส่วนท่านอาจารย์ปัสโนงานนี้นอกจากเป็นงานฉลองศาลาก็เป็นงานปลดเกษียณของท่านอาจารย์ปัสโนแล้วจากวันที่10วันพรุ่งนี้มั้งท่านก็จะออกจากอเมริกา1ปีพรุ่งนี้ท่านก็มาเมืองไทยแล้วท่านจะมาจำพรรษาที่ปักช่องแล้วออกพรรษาเดือนธันวาท่านจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดสาขาแล้วที่ประเทศแคนาดาแต่ท่านจะมาอยู่ที่นี่ก่อนแบบปลีกวิเวกฝนเริ่มตก

แล้วมีเวลาถึงเวลาไหนในวิธีฝนตกเดี๋ยวว่าอีกข้อหนึ่งนะกราบนมัสการอาจารย์ครับในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปไกลเหมือนในปัจจุบันทำไมอาชีพพวกหมอดูร่างทรงถึงยังคงอยู่ทั้งยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงบางคนถึงกับร่ำรวยด้วยซ้ำในเรื่องนี้พระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเอกสงประเด็นนี้ไม่เห็นจะขัดกันทำไมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้ความงมงายน้อยลงมันก็ไม่น่าจะมีผลต่อกันและกันเป็นคนละส่วนของชีวิตหมอดูก็ใช้โทรศัพท์หมอดูก็ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันมันก็เป็นคนละเรื่องความงมงายของคนก็ไม่เคยลดลงเพราะเทคโนโลยีอาจจะทำให้ขยายผลของความงมงายด้วยซ้ำไป คนก็คนที่อยู่ในสภาพที่รู้สึกว่าไม่มั่นคงหรือไม่รู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมในชีวิตต้องการมีสิ่งยึดเหนี่ยวก็ไปหาหมอดูแล้วคนส่งสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่ายังคงอยู่เพราะว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้าย 100% มันมีความจริงความไม่จริงปะปนกันอยู่อาจจะว่าหมอดูเนี่ยแล้วหลาย 100% มันเป็นไปไม่ได้บางทีหมอดูเขาก็แม่นมากใช่ไหมแต่ว่าในความแม่นมันก็มีความไม่แม่นหรือมีความแม่นในบางเรื่องหรือมีความแม่นไม่นานสักระยะหนึ่งของร่างทรงก็เหมือนกันฉะนั้นในการที่เราจะเอาหมอดูร่างทรงเป็นที่พึ่งอันนั้นจะเป็นอันตรายเพราะว่าไว้ใจไม่ได้พุทธเจ้าให้เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ถ้าจะไปเที่ยวดูหมอหรือจะไปเที่ยวร่างทรงเพื่อความบันเทิงก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราจะตัดสินอะไรสำคัญในชีวิตแล้วก็ให้หมอดูเป็นผู้ตัดสินให้อันนั้นอันตรายหมดโอเควันนี้ผมพอสมควร

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามี

ออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัว

0: ของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข115ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต่อตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
3: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
3: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
3: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
2: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
3: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
2: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของก.ล.ต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
3: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
2: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
3: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
2: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
3: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
2: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
3: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
2: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
3: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
2: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
3: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัส OT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundการที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุด 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิม
5: เห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
5: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆอาจผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

เจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัส

โคพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณัง

มีแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ามีข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมู

อากวจีทุจริตสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทําคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็น

ธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงที่แปลว่าแยกกันถือเป็นข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทำที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทำให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทำของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทำในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรา
มนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุขัยประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่หนึ่งและในการฆ่าสัตว์สัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่าน
อนุญาตแต่เพียงว่า

ถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุคติสุคติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่สองก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอก
ถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องริบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ายแอนรังแกอีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอร์ดอยู่การทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักพากย์การ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจ

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางนึงอะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีนึงได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีนึงได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนถ้ามีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนทั้งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันตินีสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เล่นทีเดียวนี่มันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนพากย์หนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะได้จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเ

0: เราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันนึงเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียงต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆก็คงจะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากย์หนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากย์ให้เราพากย์แต่มันเป็นการพากย์ที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากย์หนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากย์ในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากย์กลัวการพากย์หนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมพากย์ทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมภาคขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันทนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมภาคช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นภาคสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงก็ปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็พากไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงอะเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่ามันจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงพากย์ได้
1: ฉันกินข้าวไปตั้ง6ถ้วยเนี่ย
2: โอ้ยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
3: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
1: จะไม่ได้โกหก
3: โกหก
1: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่องก้าเนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงอแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอนที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะเราก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอนพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้เราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
4: ตอนนั้นคุณสัสนีเนี่ยนะคุณสัสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกคือเรื่องหน้ากาก

0: ือพากย์เป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มพากย์มาตอนนั้นคุณสรรสนีนี่ก็พากย์เสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโทมิตะในปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโทมิตะได้
1: ยังไฟเบอร์จุดไฟเติมฝัน
2: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
3: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังพากย์อยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
4: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
5: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
4: สอน MSN ได้ไหมคะ
5: เอ็มเอสเอ็นพอได้ครับ
6: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
4: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันเราก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท
6: ์ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
4: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
3: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
7: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
8: ครับ
3: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยเราอายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาต้นเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกคุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50-50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ยังไฟเบอร์จุดไฟเติมฝัน
2: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรเสริญ

0: นี่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสันสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเชิญคุณอาด้านค่ะคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสันสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
2: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะจะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแต่อ่านรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินอลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
4: คุณอาคะความยากของการเป็นนักภาคคืออะไรคะ
2: ไม่ยากถ้าหากว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
5: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นอะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมีเสียงอ้อนก็โดเรมอนน่ะโถโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
4: อยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาบอกเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
6: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
2: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้มันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่มั้ยคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิกกระซี้เลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากย์ให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากย์ให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้า
1: ดัง

0: คืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
1: ออกไปเล่นที่ไหนมา
0: โอ้ยคือว่า
2: ถ้าจะสารงานอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
1: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดุกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
2: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขต้องหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
3: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
3: โอ้ยทำอะไรน่ะ
0: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
3: หยุดนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้ว
3: ไม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะ
0: นั่
3: นอย
0: ู่
3: เฉยๆฉ
0: ัน
3: สงบลงก่อนแล้วก
0: ันหน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
4: ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษฐ์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโรบินตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโรบินตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นน่ะถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ์

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะ

0: Funding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: หรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคหืดแต่ว่าโรคหืดเรามักจะได้ยินมาพร้อมกับคำว่าหอบมันคืออาการแล้วก็โรคเดียวกันไหมคะ
1: จริงๆหอบหืดกับหืดก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่คำว่าหอบเนี่ยก็คืออาการแสดงของโรคหืดนะคะแต่ถ้าศัพท์เป็นทางการเนี่ยถ้าชื่อโรคเราจะใช้ว่าโรคหืดนะคะแต่
0: ว่าใช้คำว่าโรคหืดเฉยๆ
1: หอบก็คืออาการของโรคหืดมาด้วยอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะ
0: หอบเป็นอาการส่วนหืดคือโรค
1: ค่ะชื่อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสำหรับโรคหืดอะค่ะจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ค่ะจริงๆโรคหืดก็เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เป็นสองปัจจัยนะคะก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นพวกกินควันบุหรี่พวกไรฝุ่นขนสัตว์เกสรหญ้าถ้าเกิดตัวนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดหอบหืดได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้เป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะโรคนี้ก็มักจะมีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นเพราะพวกนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นแปลว่าถ้าพ่อแม่เป็นปู่ย่าเป็นรุ่นลูกหลานก็อาจจะมีโอกาส
1: เป็นสูงมากค่ะเราสามารถคาดการได้เลยถ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกมีโอกาสเป็นเนี่ยเกินครึ่งอะค่ะ 60% ก็เป็นได้ค่ะ
0: แล้วที่พบมากอะค่ะจะพบในช่วงอายุไหนล่ะคะ
1: ค่ะจริงๆโรคนี้เป็นได้ทุกช่วงอายุนะคะแต่ว่าช่วงอายุที่พบบ่อยคือในเด็กต่ำกว่า5ปีค่ะส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยก็จะเจออุบัติการของโรคหืดในประเทศไทยเนี่ยในเด็กก็สักประมาณร้อยละ10-15นะคะแต่หลังจากนั้นพอเด็กเนี่ยจะโชคดีหน่อยพอเป็นแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็จะโอกาสที่จะหายได้นะคะแล้วก็จะเป็นมากอีกทีนึงก็เชิงช่วงผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นน้อยกว่าเด็กก็คือในคนไทยเนี่ยจะเป็นประมาณ5-7ที่เป็นโรคหืดนะคะแต่สาเหตุในผู้ใหญ่ก็จะต่างกันนิดนึงถ้าในเด็กอาจจะมีประวัติเรื่องตอนเล็กๆก็จะมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นพวก RSV คุณหมุมได้กินได้เคยได้ยินใช่ไหม
0: คะเคยได้ยินค่ะ
1: พวกนี้ก็ติดเชื้อทางเดินหายใจพวก RSV หรือไรโนไวรัสพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้มีอาการหอบได้ง่ายค่ะ
0: ลักษณะของคนที่เป็นโรคหืดนะคะจะมีลักษณะอาการเด่นชัดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้าไปในเด็กนี่ก็คือมีอาการหอบง่ายอย่างเช่นเป็นหวัดทุกครั้งหอบทุกครั้งหอบทีไรก็ต้องพ่นยาถึงจะดีขึ้นนะคะหรือมีอาการไอชืดๆไอเวลาออกกำลังกายพอออกกำลังกายก็ไอเป็นชืดๆหรือไอเวลาก่อนนอนไอกลางคืนหรือไอเวลาเล่นกับสัตว์ที่แพ้เช่นเล่นกับแมวเล่นกับสุนัขก็มีอาการไออาการไอเป็นอาการนำแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นอาการถ้าเป็นเยอะก็จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจแรงหายใจดังเสียงดังวีนะคะเป็นเสียงที่หลอดลมตีบแล้วก็อากาศหายใจออกผ่านเราลมที่ติดมันก็ดังๆวีดอย่างนี้ค่ะนะคะซึ่งคนนี้ก็เป็นอาการเด่นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนก็อาการหอบจะไม่ชัดแต่อาจจะมาด้วยไออย่างเช่นเป็นหวัดทีนึงก็ไอเป็นเดือนๆได้นะคะไอไป 2-3 เดือนหรือบางคนก็มาด้วยนั่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะซึ่งอาการก็ถ้าเป็นไม่มากก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นมากส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหอบชัดซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะดีขึ้นจากการพ่นยาขยายหลอดลมนะคะ
0: ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไหมคะ
1: ค่ะคือในเด็กเนี่ยอาจจะสังเกตง่ายหน่อยก็คือว่ามีอาการหอบชัดมีหายใจวีดชัดใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของเด็กคือเด็กบอกไม่ได้ว่าเขาเหนื่อยเขาหอบบางทีผู้ปกครองอาจจะต้องสังเกตเอ๊ะเป็นหวัดทีไรทำไมไอทุกรอบไอนานหรือไม่หายใจหอบนะคะก็ใช้วิธีสังเกตเอาแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ใช้ง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่รู้ว่าเขามีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกก็จะให้แต่ว่าผู้ใหญ่เป็นหอบหืดเนี่ยจะรุนแรงกว่าเด็กสังเกตไหมคะว่าคนดังๆหลายๆคนที่เสียชีวิตจากหอบหืดไม่จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเพราะว่าหอบหืดผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงกว่าเด็กนะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นจะมีความรุนแรงที่มากกว่า
1: หมอว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ชินเธอทนได้ถ้าอย่างเด็กเนี่ยหอบนิดนึงก็ผู้ปกครองมักจะพามาโรงพยาบาลใช่ไหมก็จะรักษาเร็วผู้ใหญ่หอบตั้งนานเขาก็ชินก็กว่าจะมาโรงพยาบาล
0: ก็ถึงไปโรงพยาบาล
1: ทำให้ช่วยตัวเองไม่ทันก็เสียชีวิตได
0: ้ค่ะแล้วการวินิจฉัยโรคอะค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเป็นลำดับขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: จริงๆถ้าเป็นเด็กหลักๆแล้วต้องอาศัยประวัติอย่างเดียวค่ะเพราะว่าบางครั้งคนไข้หอบเนี่ยตอนมาหาเราก็ไม่หอบแล้วแล้วก็ต้องอาศัยซักประวัติว่ามีอาการไอหอบเหนื่อยง่ายเวลาเป็นหวัดหรือเวลาเล่นออกกำลังกายแล้วเป็นทุกครั้งต้องพ่นยาทุกครั้งแล้วดีขึ้นเราก็จะวินิจฉัยได้เลยแล้วก็ให้การรักษาเลยแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีวิธีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นนอกจากประวัติ

0: วัดก็คือเรื่องการตรวจสมรรถภาพปอดค่
1: ะ
0: ถ้าตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องอายุ7ปีขึ้นไปถ้าตรวจแล้วพบว่าหลอดลมตีบพ่นยาแล้วหลอดลมขยายขึ้นอย่างนี้ก็ให้เหมือนหอบหืดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเยอะแต่ในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นประวัติเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าแพ้อะไรแล้วก็มีวิธีตรวจเพิ่มเติมคือทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือว่าเจาะเลือดนะคะพวกนี้ก็ทำให้ยืนยันได้ว่าเขาเป็นภูมิแพ้ด้วย
1: คือการที่ตรวจความแข็งแรงของปอดนะคะที่ต้องอายุมากกว่า7ปีเพราะอะไรล่ะคะ
0: เวลาเป่ามันยากค่ะเวลาเป่าต้องหายใจออกยาวๆยาวๆเป็น1นาทีมันต้องควบคุมการหายใจกำหนดลมหายใจซึ่งในเด็กเนี่ยเราจะสั่งให้เขาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันก็เลยยากนิดนึง
1: แล้วสภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้มีไหมคะ
0: ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะในคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยประมาณ2ใน3หรือว่า 80% เนี่ยก็จะมีภาวะโพรงจมูกอักเสบจากหรือเรียกว่าแพ้อากาศนะคะพวกนี้ก็มีอาการจามน้ำมูกคันคัดจมูกซึ่งพบร่วมกับโรคหอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดเนี่ยกำเริบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะมีภาวะเรื่องไซนัสอักเสบได้กดไหลย้อนหรือว่าภาวะนอนกรนหรือทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับซึ่งพวกนี้ก็เป็นโรคที่พบร่วมกันได้หอบหืดแล้วก็ทำให้โรคหอบหืดกำเริบได้ง่ายนะคะ
1: ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วค่ะจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
0: ค่ะก็คือหนึ่งโรคหอบหืดเนี่ยรักษายากบางทีให้ยาไปรักษาไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคพวกนี้แทรกอยู่นะคะนอกจากรักษายากเนี่ยอย่างเช่นบางโรคเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับบางทีก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันทำให้ขาดออกซิเจนได
1: ้แล้วถ้านำไปสู่การขาดออกซิเจนนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตก็จะมีสูงด้วย
0: ทำให้โรครุนแรงขึ้นแล้วก็รักษายากขึ้น
1: คนผู้ป่วยที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีโอกาสที่เป็นโรคหืดเนี่ยค่ะจะต้องมีการสังเกตตัวเองยังไงบ้างคะ
0: จริงๆหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเราต้องรู้ไว้เลยอย่างเช่นมีประวัติครอบครัวเป็นใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นง่ายสองพวกนี้จะเป็นซ้ำเป็นบ่อย
1: ๆ
0: คนเป็นภาวะหอบหืดเนี่ยสิ่งสำคัญคือหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นค่ะนั้นเจออะไรปุ๊บก็มีอาการง่ายนะคะอย่างเช่นว่าได้กลิ่นควันอากาศเย็นปุ๊บก็จะมีอาการหอบซึ่ง คนธรรมดาเนี่ยได้กลิ่นธรรมดาก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมคะอันหนึ่งเป็นง่ายแล้วก็เป็นบ่อยเป็นภาวะที่เป็นหลอดลมไวนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นง่ายแล้วก็หายยากนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติคนปกติเป็นหวัดเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก็หายถ้าเป็นหวัดเป็นเดือนยังไม่หายยังไอเรื้อรังก็ให้สงสัยหรือว่าเป็นหวัดทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งออกกำลังกายทุกครั้งก็เหนื่อยทุกครั้งอย่างนี้ก็ให้สงสัยค่ะ
1: หลังจากที่ผู้ป่วยสังเกตตัวเองแล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะจะมีลำดับขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าประวัติชัดหมอก็รักษาไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโรคนี้รักษาได้ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาในเด็กเนี่ยบางทีไม่กล้าวินิจฉัยโรคหืดเพราะว่าคนทั่วไปคิดว่าโรคนี้จะเป็นในเด็กโตจริงๆต่ำกว่าขวบหนึ่งก็เป็นได้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยในเด็กเล็กบางคนก็เกี่ยวข้องกับแพ้อาหารได้ก็มาด้วยอาการหอบได้ก็คือต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นก็กล้าที่จะวินิจฉัยกล้าที่จะรักษาเพราะว่ายามันง่ายราคาไม่แพงมากแล้วก็รักษาได้ถ้ารักษาแล้วดีขึ้นพอหยุดยาแล้วกลับมาเป็นใหม่แสดงว่าเป็นโรคหอบหืดแน่นอน 100% นะคะแล้วก็ให้การรักษาไปก่อนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะตรวจเพิ่มเติมเพราะผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะกลายเป็นโรคถุงลมป่งพองในอนาคตได้ด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็รักษาก่อนแล้วก็ถ้าในเด็กถ้ารักษาแล้วดีขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยๆลดยาหยุดยาได้แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยการรักษาหอบหืดเนี่ยการใช้ยาควบคุมอาการหรือว่าป้องกันนี้เราจะแนะนำให้ใช้ตลอดชีวิตนะคะเพราะผู้ใหญ่นี่จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ง่าย
1: ถือว่าคนที่เป็นโรคหืดในวัยเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรักษาแล้วก็หายขาดได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยโรคจะกำเริบได้ง่ายแล้วก็ออกกำลังกายทำให้โรคดีขึ้นอันนี้เราก็จะทำการทดสอบว่าแพ้อะไรบ้างแนะนำหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะพวกถ้าไม่ได้ทำทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วก็แนะนำไปเลยตามที่คนไทยแพ้บ่อยก็คือ1ไรฝุ่น2ซากแมลงสาบ3ก็เป็นขนสัตว์เกสรหญ้าแล้วก็พวกกลิ่นคอนบุหรี่พวกนี้ก็แนะนำหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็ปฏิบัติตัวเนี้ยก็เรื่องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี้ยทำให้โรคดีขึ้นมากบางคนถ้าออกสม่ำเสมออาทิตย์ละ4ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเนี้ยก็ทำให้ดีขึ้นมากบางคนเนี้ยสามารถหยุดยาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่หอบหืดกำเริบเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการหอบขณะออกกำลังกายแล้วเรียกว่า exercise induced asthma คือถ้าออกกำลังกายปุ๊บก็จะหอบพวกนี้เราก็แนะนำให้ออกเหมือนกันแต่พ่นยาฉุกเฉินหรือขยายหลอดลมอะค่ะก่อนออกกำลังกาย15นาทีก็สามารถออกได้ปกตินะคะเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติตัวดูแลแล้วก็รวมถึงเรื่องพักผ่อนด้วยถ้านอนน้อยก็จะกำเริบได้ง่ายค่ะโรคภูมิแพ
1: ้ค่ะอยากให้คุณหมอมาพูดถึงวิธีการรักษานิดนึงค่ะว่าจะมีอุปกรณ์หรือต้องฉีดยาทานยาลักษณะยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆหลักการรักษานี่มี2 อย่าง1ใช้ยากับไม่ใช้ยานะคะหมอพูดเรื่องไม่ใช้ยาก่อนสามารถคนไข้เนี่ยดูแลตัวเองได้1ก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าแพ้ไรฝุ่นเนี่ยพวกนี้อยู่ตามพรมตามม่านนอนหมอนตุ๊กตาเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็แนะนำให้ห้องนอนเนี่ยต้องโล่งพรมม่าน

0: ่านตุ๊กตาหมอนเยอะๆออกให้หมดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มต้องซักน้ำร้อน60องศาครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมไรฝุ่นคลุมที่นอนคลุมหมอนข้างไว้ไม่ให้ตัวไรฝุ่นมาเจอเราได้นะคะนี่ก็คือเทคนิคจัดการเรื่องห้องนอนง่ายๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกกลิ่นควันบุหรี่ทุกชนิดไม่เลี้ยงสัตว์ในบ้านถ้าจำเป็นก็เลี้ยงแมวเอาก็ได้ไม่ใช่เลี้ยงปลาเอ
1: า
0: ไม่มีผลนะคะแต่ว่าพวกสุนัขแมวอะไรเนี้ยไม่อยากแนะนำให้เลี้ยงเพราะว่าบางทีก็กระตุ้นให้แพ้ได้ง่ายนะคะก็คือนอกจากนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารออกกำลังกายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรักษาไม่ใช้ยาทีนี้เรื่องการใช้ยาเนี่ยมันจะมี2ประเภทค่ะ1ยาที่พ่นฉุกเฉินเวลามีอาการหอบลักษณะก็คล้ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาหอบปุ๊บก็ขยายหลอดลมจะออกฤทธิ์ภายใน 5-15 นาทีก็ใช้เฉพาะมีอาการเท่านั้นถ้าไม่หอบก็ไม่ต้องใช้นะคะ
1: คือตัวพ่นเนี่ยหมายถึงพ่นเข้าที่ตรงปากเลย
0: ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องพ่นยาทีนึงนะคะก็คือยาพ่นฉุกเฉิน2ก็คือยาควบคุมอาการมันจะมียาพ่นกับยารับประทานแต่ยาพ่นจะออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเป็นสเตียรอยด์แต่ว่าทำให้ลดหลอดลมอักเสบหลอดลมไวทำให้หายหอบได้แต่พวกนี้ออกฤทธิ์ช้าค่ะแล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องเป็นปีๆบางทีคนไข้จะสับสนพอใช้ยาควบคุมอาการพ่นเวลาหอบไม่เห็นผลเขารู้สึกว่ายาไม่ดีจริงๆเป็นพยาออกฤทธิ์ช้าแต่ยาพวกนี้เขาเรียกยาควบคุมอาการใช้ทุกวันต่อเนื่องกันไม่ว่ามีหรือไม่มีอาการนะคะใช้ต่อเนื่องไปเลยถ้าดีหมอก็จะลดยาถ้าไม่ดีหมอก็จะเพิ่มยานะคะนอกจากนี้ก็รักษาโรคที่พบร่วมอย่างเช่นที่เป็นหอบหืดจะแพ้อากาศร่วมด้วยได้ประมาณ80%ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรักษาแพ้อากาศอย่างเช่นพ่นจมูกล้างจมูกรับประทานยาแก้แพ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้ามีไซนัสอักเสบกดไหลย้อนก็ต้องรักษาร่วมด้วยไม่งั้นก็จะควบคุมอาการหอบหืดไม่ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการรักษาโดยรวม
1: อยากให้คุณหมอพูดถึงอุปกรณ์ที่วันนี้คุณหมอนำมานิดนึงค่ะ
0: จริงๆการพ่นยาหอบหืดนะคะไม่ทราบเคยพ่นไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนจะต้องใช
0: ้นี่ก็เป็นยาที่ใช้ได้บ่อยในการรักษาหอบหืดนะคะทีนี้เวลาพ่นยาเนี้ยลักษณะก็คือต้องกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็ต้องกั้นหายใจหมอจะสาธิตนะคะขยับก่อนแล้วก็ยาต้องห่างจากปากอย่างน้อย4เซนติเมตรนะคะถ้าอมเข้าไปเลยเนี่ยยาจะเกาะเพดานปากไม่เข้าหลอดลมทำให้ยาเข้าหลอดลมได้ไม่ดีนะคะก็ต้องอ้าปากแล้วก็กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจ
1: กดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้า
0: แล้วก็กั้นหายใจ10วินาทีพ่นยากมากเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยหรือผู้สูงอายุจะพ่นยากเพราะว่าเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจทำพร้อมกันแล้วก็หายใจอีกแล้วในเด็กอายุเล็กๆนะคะต่ำกว่า7ปีหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเราก็จะพ่นวิธีนี้ยากนะคะงั้นก็เลยต้องใช้กระบอกอุปกรณ์กักเก็บยาช่วยประกอบในการพ่นยานะคะเราเรียกว่าสเปเซอร์หรือกระบอกกักเก็บยานะคะซึ่งวิธีสมมุติถ้าใช้สเปเซอร์นะคะก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็หายใจออกเข้าออกปกติเลยประมาณ1นาทียาก็จะเข้าปอดมากขึ้นแล้วก็พ่นยาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์กักเก็บยาหรือที่เรียกว่าสเปเซอร์เนี่ยราคาแพงนำเข้าชิ้นละประมาณ 1,400 บาทนะคะแล้วก็เบิกไม่ได้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่ารักษาเรื่องยาทั้งหมดแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหมอแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากทางสวทช.ซึ่งลูกก็เป็นหอบหืดด้วยเป็นคนไข้หมอก็ช่วยกันคิดอุปกรณ์พ่นยาที่คนไทยทำเองได้แล้วก็ใช้ได้ง่ายจากวัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดตามบ้านทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่า DIY หรือ Do It Yourself Spacer นะคะซึ่งนี่ทำจากขวดน้ำขวดอะไรก็ได้
1: ค
0: ่ะขวดนี้ขวดน้ำปลานี่ขวดนมก็ได้นะคะ
1: ขวดน้ำ
0: แล้วก็ลิ้นสิ่งสำคัญของอุปกรณ์พ่นยาคือต้องมีกระบอกกักเก็บยาทำจากขวดน้ำลิ้นเราใช้ไซฟอนปั๊มที่บีบน้ำทำแล้วก็หน้ากากที่แนบหน้าหน้ากากเราก็ใช้ส่วนบนของขวดน้ำค่ะนี่ใช้ส่วนบนของขวดน้ำลิตรครึ่งแล้วมาตัดเป็นรูปจมูกเพราะฉะนั้นก็จะได้อุปกรณ์พ่นยาที่เรียกว่าดีสเปเซอร์ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยทุกคนทำเองได้ก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์พิมพ์คำว่า DIY Spacer ก็จะมี YouTube ขึ้นมามากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้สอนให้ความรู้ให้คนไข้ทำเองให้ครอบครัวทำเองแล้วก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำกับแจกคนไข้หอบหืดตอนนี้ก็แจกมีการใช้ไปประมาณ100,000ชิ้นทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งต่างประเทศในประเทศประมาณ7รางวัลนะคะ
1: ค่ะเหมือนคุณหมอจะเคยบอกว่ามีนวัตกรรมในการรักษาโรคนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ของหมอเนี่ยจะเน้นเรื่องนวัตกรรมหลายอย่างเพราะว่าจริงคนไข้หอบหืดเนี่ยคนไข้ต้องดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะคะหมอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาแต่ที่เหลือเนี่ยเขาต้องดูแลเองทั้งหมดทั้งพ่นยาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งการดูแลตัวเองช่วยชีวิตตัวเองเวลาหอบกำเริบเนี่ยเราต้องสอนให้คนไข้ดูแลตัวเองนะคะแล้วอุปกรณ์พ่นยาเนี่ยนอกจากชนิดนี้หมอมีอีกชนิดนึงค่ะเรียกว่าไทคิดสเปเซอร
1: ์
0: ก็คือสำหรับคนไทยและคนไทยเป็นคนคิดนะคะนี่ก็คิดด้วยกันกับทีมงานทางสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยเพราะชนิดนี้เนี่ยก็เป็นสำ

0: หลับง่ายๆทำเองได้ชนิดนี้ทำเชิงอุตสาหกรรมตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ Exim Bank ก็ช่วยกันผลิตแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่จำหน่ายไม่ใช่แจกนะคะไม่ใช่ขายนะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดสิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้วิธีช่วยตัวเองเวลาหอบกำเริบเพราะบางครั้งถ้าช่วยตัวเองไม่ทันเนี่ยจะมาเสียชีวิตที่บ้านส่วนใหญ่คนไข้หอบหืดที่เสียชีวิตก็คือมาโรงพยาบาลไม่ทันหมอก็พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะกับทีมงานทางธรรมศาสตร์ร่วมกับวิศวกรธรรมศาสตร์ชื่อว่า Asthma Care นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากมือถือที่เป็น iOS หรือ Android นะคะก็พิมพ์คำว่า Asthma Care ไปปุ๊บนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้ว่าอยู่บนเขาอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้นะคะในนี้ก็เรียกว่าเขามี Asthma Action Plan ก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบนั้นคนไข้ก็จะรู้ว่า1เมื่อไหร่หอบ2หอบทำยังไง3เมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาลในนี้ก็จะสอนคนไข้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงค่ะหมอยกตัวอย่างนะคะสีแดงคือหอบมากต้องโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่ถ้าหอบปุ๊บเนี่ยเรารู้ยังไงหอบมากก็คือหอบจนพูดเป็นคำๆพูดไม่เป็นประโยคหรือไม่ก็เหนื่อยมากแล้วก็มีเขียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยพ่นยาระหว่างมาโรงพยาบาลพอหอบปุ๊บเราก็บอกว่าพ่นยาเลยทุก15นาทีพ่นยาฉุกเฉินตัวนี้ค่ะทุก15นาทีแล้วก็จนมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็เรามีวิธีพ่นยาด้วยนะคะถ้ากดข้างล่างก็จะบอกว่าพ่นยังไงบางทีคนไข้เนี่ยลืมวิธีพ่นยาหอบแล้วตกใจแล้วก็จะมีการจับเวลาถ้าพ่นยาปุ๊บแล้วก็จับเวลาว่าทุก15นาทีพอถึง15นาทีปุ๊บก็เตือนพ่นยาครั้งต่อไปเพราะเวลาพ่นยาพ่นทุก15นาทีแล้วก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินได้
1: ค
0: ่ะโทรมาที่ call center ได้นะคะก็1669บอกได้นะคะนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรื่องการหลีกเลี่ยงสิทธิ์การใช้ยาแล้วก็เตือนการพ่นยาด้วยสาเหตุของคนไข้หอบหืดที่รักษาไม่ค่อยดีเพราะว่าคนไข้มักลืมพ่นยาแล้วก็จะมีเตือนว่าพ่นยาเช้าเย็นเตือนเวลาไว้เลยเตือนเวลาการพบแพทย์นะคะก็เป็นวิธีดูแลคนไข้หอบหืดที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแอปพลิเคชันที่คุณหมอนำมานี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆสำหรับทางการแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่อาจจะเกิดโรคหอบหืดนะคะที่เรารู้จักกันได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนนุกูลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยป่วยโรคหอบหืดกันค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งบนเก้าอี้ค่ะนั่งตัวตรงนะคะขาทั้งสองข้างวางบนพื้นนะคะจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแขนสองข้างวางบนเข่าแบบนี้นะคะก้มตัวลงเล็กน้อยหายใจเข้าออกปกติ5ครั้งถึง10ครั้งนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าอาการเหนื่อยหอบลดลงแล้วนะคะให้เรายืดตัวขึ้นค่ะยืดตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานไว้ที่กระบังลมนะคะจากนั้นให้หายใจเข้าท้องป่องและหายใจออกท้องยุบเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดลดอาการหอบเหนื่อยได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะเราจะเน้นบริเวณหน้าท้องค่ะเราจะไม่ให้ไหล่ยกนะคะหายใจเข้าลึกๆท้องป่องดันมือค่ะหายใจออกท้องยุบลงค่ะสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆหายใจออกยาวๆให้ลมออกมาหมดปอดท้องยุบลงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าออกยาวๆค่ะท้องยุบสุดหายใจเข้าหาย ใจเข้าลึกท้องป่องค่ะ

0: ออกท้องยุบค่ะเราจะทำแบบนี้ 5-10 ครั้งนะคะหรือจนกว่าอาการหอบเหนื่อยที่เป็นอยู่จะลดลงค่ะแต่ถ้าขณะทำนะคะเริ่มรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามึนศีรษะนะคะให้เราหยุดพักทันทีค่ะและกลับไปหายใจปกติหรือกลับไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้มาพบกับในช่วงใส่ใจในจานนะครับกับเมนูปลากระพงทอดตะไคร้นะฮะเรามาดูนะครับว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้าง

เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเราจะใช้เนื้อปลากระพงที่เป็นเนื้อปลากระพงแร่นะครับตัวนี้เราดูวิธีก่อนนะครับครับซับให้แห้งนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นไงครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับพรุ่งนี้วิธีการล้างปลานะครับการล้างปลาเนี่ยนะครับจะต้องใช้น้ำสะอาดนะฮะบางเขาต้องใช้น้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็เกลือนะฮะเป็นตัวช่วยทำให้เขาหมดกลิ่นคาววิธีการแร่ปลานะครับนะต้องเป็นแร่ปลาที่มีดใช้มีดคมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับวันนี้แร่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไล่เอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับแร่ค่อยๆแร่อย่างนี้นะครับไล่ไปนะครับเอาแต่เฉพาะเนื้อนะครับนะเราจะใช้แต่เนื้อนะครับนะครับไม่จะได้ไม่มีก้างนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาตกแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เนื้อปลาที่เรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ1เซนนะครับหนาประมาณ1เซนนะครับประมาณ400กรัมนะครับจากนั้นนะครับตัวพระเอกของเราก็คือตัวตะไคร้นะครับตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้ที่เป็นตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะส่วนปลายเนี่ยไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ใช้นะเราจะหั่นขึ้นมาประมาณสักนะฮะ1นิ้วนะครับแล้วก็ลอกเอาเนี่ยออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หั่นนะฮะแล้วเราก็ซอยบางๆนะครับครับในส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีตะไคร้นะ3ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับ3ช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือป่นนะฮะเป็นเกลือไทยนะครับ1ช้อนชาครับอย่างนี้1ช้อนชานะครับพริกไทยเม็ดนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนี้นะฮะแล้วเราจะโขกนะฮะส่วนผสมอันนี้นะครับเข้ากันนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะฮะตะไคร้เกลือนะครับโขกตรงนี้ไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะครับพอหยาบๆนะครับนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวปลากระพงนะครับนี่นะครับครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ15นาทีให้ส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมนะฮะพริกไทยแล้วก็เกลือเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีจากนั้นเรามาดูวิธีการที่ทอดนะครับใส่น้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับนะอันนี้เราก็นะฮะค่อยๆวางเนื้อปลาลงไปนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยเนื้อปลาของเขาเป็นไงครับกระด้างไม่อร่อยนะครับเวลาทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาส่วนผสมที่เป็นส่วนตรงส่วนที่เป็นหนังเนี่ยลงไปก่อนนะครับเพื่อทำให้น้ำมันเขาน้ำมันที่หนังเนี่ยออกมานะครับถ้าเนื้อปลาเรามีน้ำนะครับมันจะกระเด็นนะอันนี้เราซับแห้งนะครับเวลาทอดก็จะง่ายไม่กระเด็นนะบางคนเจอปัญหาเรื่องเวลาเราทอดปลาเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องอะไร

0: เนี่ยประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับในสัดส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะทำให้เนื้อปลาค่อยๆเป็นไงครับเราอุสุกไปเองก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยอร่อยนุ่มนะครับแล้วก็เป็นไงครับทำให้เลือดรสชาติมีที่ดีนะครับกลมกล่อมนะครับเห็นไหมครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแห้งๆเห็นไหมครับเราไม่ใช้น้ำมันมากนะครับนี่นะครับเนื้อปลาก็จะน่ากินแล้วก็นุ่มนะครับไม่กระด้างถ้าเราทอดนานๆเกินไปก็กระด้างไม่น่ากินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาทอดนะครับตะไคร้นะฮะอันนี้นะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่1นะฮะเนื้อปลานะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับส่วนผสมที่เป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการระบายลมนะครับแล้วก็เป็นกากเป็นใยสูงแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคและเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยถ้าเราเคี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยทำให้เราหายใจได้คล่องง่ายสะดวกนะครับเรารับประทานเมนูปลากระพงทอดตะไคร้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นอาหารสุขภาพสำหรับครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรท่านผู้ชมติดตามชมครั้งต่อไปเลยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอทั้งท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะครับในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: มันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืนนะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: อ๋อแล้ว
0: ปีหน้าเติมใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหายค่ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเพราะผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปสวนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวควอลิฟายสมมติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเรานะรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเว

0: ลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีบให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอะฮะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พักผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
1: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ180-50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
2: เพราะมันยังไม่ออกอาการเลย
1: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้คลื่นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
2: ม
1: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าทางก่อนนะต้องทางก่อนนะ
2: ทางก่อน
1: ทางก่อนทางนี่คือใช้รูปโป่งนะคะใช้บอลลูน
2: บอลลูน
1: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปทางนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
2: ลูกโป่ง
1: ดันดันดันดันดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราทางมันแล้วทางมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาทางไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะทางใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที่นะได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
1: สวนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มียากก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงสูงเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี่ไหมต้นไม้สูงสูงสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่บัตรเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วเร็ว

0: มากแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นนะซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาพูดบอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตอนนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือผมไม่เอาออกมาให้ได้จะเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
1: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
0: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: ันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำกี่ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกปนเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ปนแล้วเนี่ยปูนเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

0: ือจากบ่อร่องน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ํายาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ําก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ําต้องสะอาด2เป็นน้ําไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างเงี้ยครับเก่งเก่งตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สําหรับทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากําไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ําจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนนี่เป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาเป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่านี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะครับปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสําหรับบ่อปลาหมอพันธุ์ชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วน
1: ผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540กิโลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
2: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
3: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
2: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
3: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
2: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
3: ครับ
2: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมี

0: ปูชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
1: ์
0: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
1: ครับ
0: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะการเซ็นทอนนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเลิกกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลมาถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆตึ๊กไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนไม่เกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นดังนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: พี่คะสั่งข้าวหน่อยค่ะพี่คะ
1: เสียงแกเมื่อกี้แหละให้เสียงเยอะๆเดี๋ยวผม
0: ค
1: ่อยถึงรับ
0: ผมเลยขอโทษน้องวันนี้ขายข้าวไหมคะ
2: ไม่ขายค่ะไม่ขาย
0: วันนี้เขาทำอะไรกันอยู
2: ่ถ่าย MV ค่ะ
0: ถ่าย MV เหรอ
2: ค่ะใช่ของอาจารย์เชย

0: สัญจรค่ะเป็นนักร้องฟรีแลนซ์ค่ะไม่มีค่าย
1: ไม่มีค่ายอาจารย์เชคนไหน
0: คนนั้นนะคะที่ใส่หมวกผ้าพันคอแดง
1: นี
0: ่
1: หรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยอายุเยอะแล้วนี่
0: ใช่แต่แกยังเฮฟวี่อยู่นะ
1: นี่พี่อยากรู้จักอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ได
1: ้พี่รู้จัก
0: ได้ได้โอเคพักแล้วไปได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหพี่เสกสวัสดีค่ะอาจารย์เชฟค่ะอยากรู้จักอ่ะอาจารย์เชฟทำอะไรเนี่ย

0: เรียกน้าแล้วกันเนาะ
1: ได
0: ้หนูขออยู่ด้วยได้ไหมคะถ่าย MV ใช่ไหม
2: ดีเลยนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นเดี๋ยวต้องเอาเข้าเป็นนางเอกได้เดี๋ยวเป็นนางเอก
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพอดีตรงนี้พี่ถ่ายเสร็จพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบูที่บ้านต่อดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: จะย้ายไปทุ่งพอดี
3: สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงขอบ

0: ถ่ายบูสกรีนครับ
1: ถ่ายกรีนสกรีนตรงนี
2: ้บูสกรีนด้านนี
1: ้บูสกรีนเพื่ออะไรคะร้องเพลง
2: อ
1: ะคะ
2: ล
1: ิ
2: ปซ
1: ิ
2: งค์ลิปซิงค์กับเพลง
1: งั้นเดี๋ยวในระหว่างเขาเซตขอดูห้องบันทึกเสียงหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้
1: นะโอ้โหสุดยอดเลยโหทำเองหมดเลยอะค่ะนาเช
2: ใช่ทำเองกับลูกน้อง
1: นาเชเริ่มต้นเป็นมายังไงคะทำไมถึงมาร้องเพลงได
2: ้จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนนะตั้งแต่เด็กมาก็ชอบในด้านนี้ก็เล่นเป็นบ้างพอหลังจากนั้นก็มาหนักทางธุรกิจก็คืองานก่อสร้างงานรับเหมางานอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของและเป็นประธานบริษัทพอดีมันมีมาในยุคช่วงหนึ่งของปี40ฟองสบู่แตกมันมีภาษีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปะปนในบริษัท
1: คือมีคนทำภาษีของเราผิด
2: ภาษีของเราผิดพลาด
1: เรียกว่าล้มเลยไหม
2: ครับช่วงนั้นก็ยังงานก็ยังเดินพอหลังจากนั้นเสร็จก็ปีน่าจะเป็นปีปลายปี41หรือยังไงเนี่ยก็ล้มหมดเลยฟองสบู่แตกหมดทั่วประเทศอะทุกอย่างยึดหมดเครื่องมืออะไรก็เหลือแต่ตัว
1: ทำไมตอนนั้นถึงหันมาเล่นดนตร
2: ีอ่ะก็เล่นตลาดนัดนิดหน่อยอยู่แล้วล่ะเพื่อไม่ให้มันเครียดแล้วคราวนี้มันบังเอิญมันไปเจอไอ้เป็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันไปเจอไอ้ภาพที่เขาเปิดโทรทัศน์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดดฆ่าตัวตายน่ะต่อหน้าต่อตาเราเราก็บอกเฮ้ยมันสะดุดใจเราใช่มั้ย
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นช่วงนั้นคนฆ่าตัวตายเยอะใช่มั้ยโอ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะกลับมาถึงบ้านก็เริ่มทําก็แล้วก็เขียนป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆคนเราคิดฆ่าตัวตายทำไมแล้วเขียนกระดาษ A4 ที่เนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็บอกว่าเราต้องให้กำลังใจเขาแล้ววันหนึ่งเราจะต้องรู้จักคนให้ได้50คนนะโดยการเขามาหยิบเนี่ยเราก็เล่นคนเดียวก็วางนี้ไว้หัวรถเราก็เอามะม่วงเอาอะไรจากแฟนเนี่ยใส่ถุงแล้วเขียนว่าถุงละ20 บาทแล้วก็วางอันเนี้ยวางไว้หน้ารถเงี้ย
1: วางใบเนี้ยที่เรา
2: ใช่ถ่ายเป็นปึกเลย
1: ฝากสิ่งที่มีชีวิตบนโลกย่อมดับสูญสลายไปตาม
2: กาลเวลา
1: เหลือเพียงความดีที่จะรึกเราทุกยังมีคนทุกกว่าเรามีโอกาสได้แบ่งปันเขาคือความสุขที่แท้จริงต้นเนี่ยเราเจตนาดีเราอยากจะให้กระดาษแผ่นหนึ่งจะช่วยคนได
2: ้ครับ
1: แล้วได้จริงไหมคะ
2: ได้สังคมตอบแทนเราทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า15ปีนี้เพดานที่เราวางไว้นะมันถึงแหละมันถึงเลยวันหนึ่งเรามีรายได้โดยการแต่ละวันนี้มีคนโทรมาหาเราหางานเราไปเล่นนี่ว่างๆก็ไปเล่นใต้สะพานลอยตรงนี้นะตอนเช้าอ่
1: ะ
2: เราเล่นไม่ให้คนวิ่งลอดสะพานลอยอ่ะ
1: อ๋อคือเล่นเพื่อให้คน
2: ข้ามสะพานลอย
1: โอ้เอ้ยอย่างห้องนี้นี่มีอะไรมากคะขอลื้อหน่อยได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้ครับ
1: อุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ย
2: อันนี้เป็นเสื้อเกราะ
1: ทำไมห้องดนตรีมีเสื้อเกราะด้วยอ่ะ
2: เป็นเสื้อเกราะที่ทำโครงการช่วยเหลือทหารช่วยส่งไปช่วยทหารภาคใต้นี่ก็กล่อง
1: รับ
2: บริจาคก็อยู
1: ่ซื้อเสื้อเกราะทหาร
2: ตังยังอยู่ในนี้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ย
1: โอ้โหเป็นฟอนต์เลยอ่ะ
2: เป็นฟอนต์รู้สึกจะเกือบ20,000หรือ10,000 กว่าบาท
1: อันนี้คือเหมือนแบบทำแล้วก็สั่งเขาทำหรือว่าทำเองคะ
2: อันนี้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเข้ามาว่าตัวยางแบบนี้
1: อ๋อเราก็ใช้วิชาความรู้ของเราเดิม
2: ที่เคยเป็นเหล็กเป็นช่างเหล็ก
1: เป็นช่างเหล็กช่างเชื่อม
2: ก็หยุดชะงักไปหลายเดือนละเพราะว่ามันไม่ผ่าน
1: ค่ะ
2: มันไม่ผ่านก็ต้องมานั่งคิดใหม
1: ่แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
2: มันก็มีเด็กยากจนเด็กสมัยสึนามิลงไปนั่นก็ช่วยมาตลอด
1: อย่างน้ำท่วมที่แสดงว่าช่วยใช่ไหมคะ
2: โหเยอะเลย
1: อย่างนี้เวลานะเชยอยากจะทำอะไรนะเชยเริ่มเลยป่ะคะ
2: คิดโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าไอการที่จะเริ่มทยอย

0: และโปรเจกต์เป็นเพียนทั้งนั้นแหละ
1: พอดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สนุกกับความคิดตลอดนะ
0: วันนี้เดี๋ยวก็ไปถ่ายบูสกรีน
1: ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบูสกรีนก่อน
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าฝนน่าจะหยุดแล้วนะ

0: ราเชร้องเองแต่งเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ลุงมีขี้เมา
2: สับเปลือ
1: แต่ลุงมีก็เผามาเยอะเผาเจ้าพ่อพูดถึงว่าเผาคนมาเยอะแล้วกูใหญ่กว่ามึงจะใหญ่แค่ไหนก็เสร็จกูอะไรประมาณนี้กูยังไงกูเผาแต่วันนี้แย่หน่อยนักแสดงเล่นกันไม่ค่อยได
0: ้วันนี้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
3: เหนื่อย
0: เหนื่อยหลายรอบเลยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ
2: แค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตละ
0: อ๋อวันนี้หนูแค่นี้ค่ะเดี๋ยวลากลับก่อนเลยแล้วกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูมาแต่เช้าเลยนะมากวนแต่เช้าค่ะค่ะงั้นวันนี้หนูลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่กอสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์จ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีเชิญปกติจะตื่นเช้าทุกวันมีออกกำลังบ้างนิดหน่อย
0: เหรอ
1: ครับ
0: นี่ใส่รองเท้านี่คือแสดงวิ่งหนูมาไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคะสุขภาพแข็งแรงไหม
1: ก็มีป่วยบ้างนิดหน่อย
0: เป็นโรคอะไรคะ
1: ปวดหัวเพราะกะโหลกข้างนี้มันเป็นกะโหลกเทียมเนี่ยครั้งนี้
0: หมายความว่าแม่เชเคยมีอุบัติเหต
1: ุใช่
0: มา
1: แล้วมีอุบัติเหตุมาแล้วก็30ปีกว่าแล้วเหล็กมันหล่นมาใส่เนี่ยแล้วก็ตัดกะโหลกออกแล้วก็ไปใส่กะโหลกเทียมมา
0: ดูแลสุขภาพยังไงคะเพราะว่าเราก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยอะค่ะ
1: กินให้ถูกวิธีอาหารที่มันเป็นมันมากก็เราก็ไม่กิน
0: แล้วอย่างนี้สุขภาพแม่เชก็ไม่แข็งแรงแต่แม่เชทำยังไงให้เรามีมุมมองความคิดที่ดี
1: เราต้องมองมุมในสังคมก่อนอันดับแรกนะเราถึงจะมีกำลังใจคนทุกข์กับเรายังมีอีกมากมายหากเราท้อแท้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะวันนี้มีม้า
0: ฮะ
1: มีม้าเลี้ยงม้าด้วยวันนี้เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งกำลังขุนกันเลยตอนนี้
0: เหรอปะ
1: เพื่อจะเอา
0: โปรโมทใช่ไหมคะเนี่ยไหนอ่ะม้าอยู่ไหนเอ่ย
1: อันนี้คือม้าอันนี้คือม้าที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเวลาเราเดินทางไปเล่นดนตรีหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะให้สีสันมันดีขึ้นมาหน่อยโดยการขี่ม้านะเพราะเพลงที่เราเล่นส่วนมากมันจะเป็นเพลงคันที่ใช่เป
0: ็
1: นเพลง
0: คาวบอย
1: เป็นแนวคาวบอยแล้วก็เลยคิดสร้างตัวนี้ขึ้นมา
0: แต่หนูว่าเนี่ยก็ไม่มีใครคิดแปลกขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบว่าสนุกกับการคิดมากอย่างเงี้ยคะ
1: เป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอด
0: อุ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมรอยสักตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อเนี่ยไม่เหมือนแล้ว
0: เขียนว่าอะไรอะคะภูมิลำเนา
1: ใช
0: ่โอ้ยมีชื่อมีนามสกุลมีที่อยู่มีเบอร์โทรแล้วเชทำไมถึงสักอันนี้ไว้ที่ตัว
1: เมื่อปี40อะ40-41อะเดินทางก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไงอันดับแรกก็คงจะเจอนี่ก่อนนะอันนี้มันพร้อมใช่ไหมโทรติดต่อได้ตลอดเวลาใช่ไหม
0: ทำไมถึงมองความตายเป็นเรื่องแบบ
1: ปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนเล็กๆเกิดเติบโตมาจากพระ
0: ค่ะ
1: เติบโตมากับหลวงพ่อ
0: ค่ะ
1: หลวงพ่อท่านสอนก็เลยซึมซับตั้งแต่นั้นมาเลย
0: อ๋อ
1: ยอมร่วงโรยไปตามกาลและเวลาความโลภความโกรธความหลงถ้าครอบงำจิตใจใครก็คนก็มีแต่ทุกข์
0: แต่ว่ามีงานอื่นไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานบันทึกเสียงที่ห้อง
0: อ๋อเหรอปะถ้างั้นพ
1: ี่
0: เดี๋ยวหนูมาช่วยนะปะค่ะเดี๋ยวดูพี่
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่ะโอ้พี่อะไรคะเนี่ย
2: เรียกกันออฟครับ
0: พี่ออฟหรอพี่ออฟมาช่วยทำอะไรอะคะแล้วเช
1: นี่เป็นทำปก

0: กรรมโปรแกรมดนตรี
1: พี่ออฟก็เป็นผู้พิ
2: การใช่ครับ
1: เป็นผู้พิการทางด้าน
2: ไหนด้านขา
1: ด้านขาเดินไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนี้นะเชคคือแบบว่าเหมือนเราเปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาทำงานกับเราอย่างเงี้ย
0: ทำงานกับเราใครมีพรสวรรค์ด้านไหน
1: อาจจะเป็นผู้พิการแต่ว่าเราเปิดโอกาสหมด
0: ครับมาร่วมงานกันได้หมดทุกคน
1: ตรงนี้น้องลูกใครคะเนี่ย
0: อันนี้เด็กมาเรียนครับมีเวลาว่างวันไหนเขาก็จะมาสอนเขาจะมาฝึกเล่นกีตาร์เล่นอะไรอยู่แถวนี้
1: อืมเขามาเรียนกับเรานานแล้วยังอะคะ
0: ก็ไปมา
1: สอนเขา
0: ไม่ถือว่าสอนเป็นแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ว่างก็มาเล่นกัน
1: ค่ะแล้วทำไมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเพราะแต่ละอันกว่าเราจะเก็บมาได้มันก็หลายบาทอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้เด็กค่ะนะ
0: อยากให้เขามีสิ่งที่เขาชอบได้ทำนะเพราะไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหน
1: อะ
0: เพราะว่าไปซ้อมห้องซ้อมก็เดือนนี้ชั่วโมงเท่าไหร่200กว่าบาทละ
1: พอตอนนี้เราเริ่มมาเป็นผู้ให้โอกาสแล้วเราก็เลยให้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังนะโอ้โหพร้อมยัง
3: เราทำให้กูไม่เคยจะรวยฟังดิเราทำให้กูไม่เคยจะรวยคนที่รวย
4: เจ้าของ
3: ลูกเรา
1: อยากร้องมั่งอ
0: ่
1: ะ
0: จะได้เลยเข้าไปได้เลย
1: เพลงอะไรดี
0: อ่ะอ๋ออะไรดีเพลงอะไรดี
1: จัดมาเลย
0: เชิญได้เชิญเชิญ
1: สอนหนูด้วยนะ
0: เ
1: พลงนี้อ
0: ่
1: ะ
0: เพลงนี้นะ
1: ชื่อว่า
0: เพลง
1: คาวบอยจะเป็นคาวเกิร์ล
0: เพลงคาวบอยคาวเกิร์ลกัน
1: เพลงนี้นะคะต้องร้องแบบไหนคะ
0: เดี๋ยวร้องตามจานเชเลยนะ
1: จ้า

0: หนูร้องหนูจะเป็นนักร้องในวงอิสระสัญจรได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวเย็น
0: พูดไม่ออกเลยหรอ
1: เดี๋ยวเย็นนี้ไปได้เดี๋ยวเย็นนี้ไป
0: จริงเหรอไม่ได้ใช่ไหมโอ้หนูค่อยใจชื้นหน่อยอย่างนี้แม่เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้หมดเลยนะในบ้านเพราะว่าเหมือนแบบเรากินแล้วต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะเป็นโรคสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นปลาเป็นผัก
2: สลัดแต่ส่วนมากจะน้อยที่จะกินอาหารตลาดแล้วจะเป็นคนกินข้าวเร็วกินข้าวนี่เร็วมาก
3: นี่กินช้า
2: แ
3: ค
2: ่
3: น
2: ี้
3: ว
2: ัน
3: น
2: ี้กินนี่ยังช้านะปกติอิ่มไปแล้ววันนี้
3: การกินหมดแล้ว
0: จริงเหรออ
2: ืมดังนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องลำไส้บ้าง
0: เรื่องการย่อย
2: เพราะตอนเด็กได้อยู่วัดไง
0: อ๋อต้องกินเร็ว
2: ใช่ถ้าใครกินช้าก็ใครกินช้าไม่ทันเพื่อนแล้วก็โดนล้างจานด้วยโดนเก็บ
0: ก็แต่หนูชอบการที่ดูแลกันเนาะดูแลกันดีมีผักมีปลาจะให้งานมันออกมาดีหลังบ้านเราก็ต้องพร้อมต้องดีโอ้โหหล่อระเบิดระเบ้อเถิดเถิดไปเลยเฮ้ๆนี่ให้หนูเตรียมนี่คืออะไรคะ
2: ป้ายที่วันนี้เราจะทำกิจกรรมรับบริจาค
0: อ๋อจะบริจาคให้ที่ไหนนะคะฟิลิปปินส์ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ประเทศฟิลิปปินส
0: ์ถ้างั้นหนูเขียนเลยนะ
2: นี่ก็เป็นกิจกรรม
0: รอเดี๋ยวจะได้เร็ว
2: เขียนได้เลย
0: ค่ะคุณป้าก็ช่วยเดินไปเดินมาอาบน้ำแบบท่าเตรียมจะไปด้วยกันเลยเหรอคะ
2: ไปด้วยกัน
4: แล้วอย่างลูกๆอะคะมีลูก2คน
2: ครับวันนี้ไม่เจอพ่ออีกคนนึงไปเต้นบีบอยที่โคราช
4: แล้วอย่างน้องผู้หญิงอะคะ
2: ผู้หญิงก็ไปโรงเรียน
4: หนูจะเห็นนะเชจะให้อิสระกับลูกๆแบบว่า
2: ใช่
4: ทำไมไม่เป็นพ่อแม่ที่ตีกรอบให้ลูกอะคะว่าเอ้ยมีด่านนะเธอต้องเรียนแบบนั้นเธอต้องเรียนแบบนี้เธออย่างเงี้ย
2: เพราะว่าเราบอกเขาว่าชอบทางไหนเอาเลยแต่ขออย่าให้สังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็โอเค
4: แค่นี้ก็พอ
2: ชอบอะไรทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วน
0: ะ
2: การปกครองลูกต่างๆนี้เราจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ลูกยังสอนเรานะไม่ใช่เราสอนลูกเขาพัฒนาไปเยอะแต่มันก็ไม่ดีอย่างนึงนะ
4: ตรงไหนอะคะ
2: มันทำให้ตัวเราว้าเหวนะเพราะว่าประเพณีไทยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวกับลูกมีว้าเหวบ้างแต่เราต้องยอมรับในสภาพของสังคมทุกวันนี้
0: เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวแปะที่กล่องเลยป่ะคะ
2: ใช
0: ่ตรงนั้น
2: อันนี้เอากล่อง
0: จะเริ่มกี่โมงอะคะ
2: ก็ประมาณ6โมง
0: ประมาณ6โมง
2: 6โมง1ทุ่มประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ไป
0: ใกล้แล้วใช่ไหมคะมาถ้างั้นหนูรีบ

0: ราะว่าเราเวทีวันนี้เราฟรีแลนซ์อยู่แล้ว
1: เอาเด็กอบจมาด้วย
0: ท่านประหลัดครับ
1: ประหลัดครับ
2: เชิญคนอยากช่วยพี่ปิ่น
0: พี่ปิ่นครับ
1: โอ
3: ้เชิญเลยค่ะร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์ค่ะนิดนึงค่ะชาวฟิลิปปินส์นะคะมาช่วยได้เลยค่ะเอ๊กินข้าวอยู่เลยเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: เตรียมพร้อมแล
3: ้
0: ว
3: เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นมาถึงแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเจอใครใครแล้วแบบ
0: เป็นคล้ายๆเป็นนักดนตรีนี่จะมีเพื่อนเยอะ
3: ค่ะ
0: นี่ก็เพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด
3: แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังเป็นห่วงนะเพราะว่าอายุนาเชก็แบบมันเดินต่อไปเรื่อยๆล่ะจะร้องเพลงแล้วก็ยังคงทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอิสระทางด้านความคิดยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
0: ๆน่าจะจนตายอ
3: ่
0: ะ
3: จนตายเลยเหรอโอ้นี่เดี๋ยวอายุนาเช70 80ก็ยังขึ้นร้องเพลงนี่นึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไง
0: ใจต้องสู้
3: นี้นะคะจักรจันทร์นะคะจะมาร้องเพลงทุกคนฟังนะคะเพื่อช่วยกัน

0: ฮะ
1: เหนื่อยไหมเออสบายมาก
0: ไม่เหนื่อยหรอกสองเพลงสามเพลง
1: สบายสบายเนาะพี่เดี๋ยวจะร้องต่อถึงกี่โมงคะคืนนี
0: ้ก็ไปเรื่อย
1: ๆ
0: น่าจะอยู่มา4-5 ทุ่ม5 ทุ่มกว่ากว่า
1: ไปจะเสร็จเนาะ
0: ใช่
1: แล้วเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ดีละดีมีคนน้อยถ้าเกิดเป็นวันงานนะคนจะเยอะ
1: อย่างนี้เวลาเราไปเปิดที่ไหนแล้วมีคนคอยแบบช่วยอย่างนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีเนาะตอนนี้นี่ก็ใกล้จะเลิกแล้วเสียทุ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโหจิตแล้วมารับมานับเงินกันดีกว่าว่าเท่าไหร่มารับของมาไอ้ยะยะยะไอ้ยะยะยะ
0: ขอเชิญทีมงานมานับหน่อย
2: ว่า30ว่า40 150
1: นี่
0: วันนี้ได้ 1,054 บาท
1: เอ้โห
0: ถือว่าได
2: ้น้ำใจอ่ะ
0: ครับน้ำใจครับเดี๋ยววันนี้ขอมอบให้กับน้องจักจั่นไปเลยนะเพื่อจะได้ส่งวันนี้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ถึงแน่นอนค่ะ
0: ส่งรายการเข้าวันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ขอมอบไปเลยนะคร
1: ับ โอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาละเรียบร้อยถ้างั้นหนูรับอาสานะคะงั้นหนูลาคุณน้าตรงนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะอยากให้แข็งแรงปีหน้าก็แข็งแรงมากกว่านี้ไปละค่ะโอเคพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ช่วงเวลาที่ได้มารู้จักณเชสิ่งที่จักรจันมองเห็นนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกของณเชที่อาจดูแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือความเป็นคนนอกกรอบอิสระจากกฎเกณฑ์แต่ก็ยังมีสำนึกห่วงใยสังคมทุกอย่างที่ณเชได้คิดและทำจะมองเรื่องทางสังคมเป็นสำคัญด้วยยึดคำที่ว่าเมื่อเราให้สังคมสังคมจะคืนให้เราโดยทุกแนวคิดจะอิสระจากกรอบที่ทุกคนคิดและทำเลือกเดินตามทางของตนเองสมกับชื่อเชอิสระ

ูงอายุกับการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปีอาจส่งภัยร้ายต่อสุขภาพได้ซึ่งทำง่ายๆโดยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมใส่เสื้อผ้ามีความหนาเพียงพอห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นออกกำลังกายเป็นประจำเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายกินอาหารร้อนๆหลากหลายให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงโรคที่ควรระวัง 1. โรคติดต่อทางการหายใจเช่นปอดอักเสบติดเชื้อ 2. ปัญหาเรื่องผิวหนังเช่นผิวแห้งผื่นผิวหนังอักเสบและคันเนื่องจากผู้สูงอายุมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย 3. การกำเริบรุนแรงของโรคในระบบไหลเวียนเลือด 4. ปวดคออากาศที่หนาวเย็นอาจกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้ดังนั้นการรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60

ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่